0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835-201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
5: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: พร้อม321ไป
9: สวัสดีค่ะ
8: สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ
9: เนวิธามเรื่องดีๆประเทศไทยยามเช้าค่ะ
8: เช้าวันนี้เช้าวันศุกร์ที่17เดือน7เลขสวยเน
9: า
8: ะ
9: เออตะกี้ตอนแรก7เดือน7ตอนนี้17เดือน7
8: ทำไมถึงหวยไม่ออกเมื่อวานไม่หวยไม่ออกวันนี้วันนี้17นะ เมื่อวานนี้หวยออก17
9: เป็นปกติครึ่งเดือน
8: เมื่อวานนี้หวยออก17ดีเจนุ่น
9: แล้วถูกไหม
8: เรียบร้อยจิ
9: ถูกกิน
8: ไม่เคยเหลือเลยหวยเนี่ยคุณผู้ฟังครับวันนี้วันศุกร์นะดีเจนุ่นมาแทนดีเจกาแฟไม่ต้องห่วงทุกวันศุกร์เนี่ยรายการเราจะร้องเพลงทั้งรายการเลย
9: วันนี้น่าจะฟังไม่ได
8: ้ทำไมอ่ะ
9: ร้องเพี้ยน
8: แล้วก็ดีเจสอนเนี่ยขอบอกนะขออนุญาตวีนหน่อยคือเมื่อวานเนี่ยในรายการฉันก็บอกใครสนใจทุเรียนทอดให้กด1มานะพิมพ์มาว่าสนใจมานะ
9: เดี๋ยวก่อนเปิดรายการก็ทุเรียนทอดเลยเหรอเธอ
8: ฉันขอวินก่อนเข้ารายการได้ไหม
9: ได้
8: คือในจังหวะที่ฉันบอกนะฉันใครสนใจทุเรียนทอดให้กดหนึ่งนะอะไรอย่างเงี้ยเธอเชื่อไหมกดกันมาเต็มไปหมดเลย10-20ข้อความอ่ะแต่พอฉันจบรายการฉันเข้าไปตอบนะหายเงียบเหมือนกับหัวเนี่ยอยู่ในตะกระดองค่ะไม่มีใครตอบกลับฉันมาสักคนหนึ่งอ่ะ
9: เนี่ยพูดแบบนี้เดี๋ยววันนี้ไม่กล้ากดแล้วเนี่ย
8: ฮะ
9: เดี๋ยววันนี้แบบไม่กดละไม่ช่วยละ
8: ฉันจดจำหมดแล้วว่าใครเนี่ยสั่งทุเรียนทอดฉันบ้าง
9: ปกติก็ขายดีอยู่แล้วแม่
8: นั่นแหละนะก็นะใครสนใจก็ทักมาได้นะเอาคุณผู้ฟังวันนี้วันศุกร์ครับศุกร์สดใสศุกร์หรรษาศุกร์แห่งชาติศุกร์ที่ไม่รู้ว่าจะศุกร์ยังไงคุณผู้ฟังไม่ต้องมาโทษดีเจสอนนะว่าทำไมดีเจสอนเนี่ยทำดีเจนุ่นเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงวันนี้อยากจะบอกว่าก่อนที่นางจะมาเป็นทหารเรือเนี่ยนางเป็นแม่ค้าแข่งกับพิมพ์ริพายมาก่อนนะเอาจริงไหม
9: เป็นแม่ค้าพอไม่น่าจะแข่งกับเขาไหวนะ
8: ทำไม
9: เขาโถเขาระดับร้อยล้านพันล้านนะ
8: แล้วเธอล่ะเนี่ยนุ่นเดี๋ยวก่อนนะงานการชาติมันจบไปแล้วนี่เธอยังผมทรงนี้อีกเหรอ
9: เขาฮิตไงเขาฮิตตอนนี้เขาต้องแบบมีแบบ
8: มีปอยนิดนึงเหรอ
9: นิดนึง
8: น้องปอยหน้าม้าคือต้องไว้อย่างนี้เหรอ
9: ใช่
8: แล้วทำไมนี้เธอไม่เธอเอาห่วงไว้หน่อยสิ
9: มันลุงหลังลุง
8: ไม่ต้องเธอเอาไว้อย่างนี
9: ้อย่าไปดึง
8: นี่เธอจำไว้นะตอนที่ฉันได้ชาวบราซิลนะ
9: เพราะจะงอยปล่อยหวานเหรอ
8: ไม่ใช่มันเป็นจังงี้นี่แต่จับ
9: นี่ฉันอุตส่าห์ทำผมดีๆเธอมาลื้อให้มันเละ
8: นี่เธอทำไ
9: มมันไม่ได้เป็นแบบนี้ไม่ได
8: ้
9: ถ้าไปข้างนอกน่ะได้นะแต่ว่าเราเป็นข้าราชการแล้วเราเป็นทหารเราจะมาปล่อยแบบอย่างนี้ไม่ได้
8: อุ้ยนุ่นมือไม่ออกอ่ะ
9: ติดกาวแบบนี้ไม่ได้เลย
8: ไม่ได้เหรอ
9: ใช
8: ่เนี่ย
9: เพราะว่าสำนักงานทหารเรือหญิงเขาบอกว่าเป็นผมที่ไม่เรียบร้อย
8: ทำปอยอย่างเงี้ยเหรอ
9: ไม่ได้ค่ะ
8: แต่ฉันทำนะ
9: ทำเธอไงเพราะเธอเป็นทหารเรือหญิงปลอม ฉันเป็นทหารเรือหญิงแท้ที่ถูกต้องแล้วก็ถูกระเบียบที่สุดผมฉันต้องเรียบเป๊ะไม่มีปอยผมไม่มีหลุดผมฉันต้องเก็บให้เรียบร้อยค่ะ
8: ถ้าอยู่ดีๆเป็นผู้หญิงแล้วอยากจะมาเป็นทหารเรือหญิงต้องทรงนี้เป๊ะเลย
9: ถูกต้อง
8: แล้วถ้าอยู่ดีๆอ่ะแล้วถ้าฉันตัดสั้นนะอ่ะรู้ฉันตัดสั้น
9: ผมสั้นใช่ไหมผมสั้นก็ต้องไม่ถึงบ่าต้องไม่ถึงปกถือว่าเป็นผมสั้นถ้าเกิดผมยาวเลยปกมาถือว่าเป็นผมยาวที่รวบได้ต้องรวบผมค่ะ
8: จริงเหรอ
9: จริง
8: เนี่ยคืออันเนี้ยคุณผู้ชม สมัยที่ดีเจสอนเนี่ยผมเนี้ยดีเจของวัยเนี้ย
9: อันนี้เหมือนออกแนวอียิปต์เหมือนสฟิง
8: ก์
9: อ
8: ่
9: ะ
8: ใครโทรมาฉันด่านะเดี๋ยว
9: โทรมาสั่งทุเรียนทอดหรือเปล่า
8: ฉันไม่รู้เหมือนกันมาโทรอะไรตอนนี้จัดรายการอยู่มันน่านักนะ
9: ดีเจสอนเป็นทหารเรือหญิงปลอมเพราะฉะนั้นน่ะเธอจะมารู้กฎระเบียบแบบฉันไม่ได้มันไม่เหมือนกันค่ะ
8: จริงเหรอ
9: ใช่เป็นทหารเรือหญิงบอกแล้วว่าต้องเรียบร้อยต้องเป๊ะผมเนี่ยต้องเรียบใช่แล้วด้านหลังเนี่ยต้องเก็บผมให้เรียบร้อยนะต้องใส่เน็ตสีดำไม่มีสีอื่นแทรกนะคะ
8: อย่างนี้ได้ไหม
9: อันนี้สฟิงค
8: ์สมัยฉันเป็นทหารเรือหญิงอะใช้กันอย่างเงี้ย
9: รวบใช่ไหม
8: รวบตรงเนี้ย
9: รวบแล้วปล่อยไปข้างนอกไม่ได้นะไม่ได้
8: คือจังหวะที่ผอ.เรียกอะดีเจสอนว่าอะไรครับผอ.เนี้ย
9: ผมหลุด
8: ผมหลุดผอ.ตกใจว่ะเอ้าทำไมดีเจสอนผมหลุดอย่างเงี้ย
9: ก็เธอผมปลอมอะเนาะ
8: ฉันไม่ได้ผมปลอมเธอฉันคือผมอย่างแท้จริง
9: เฮ้ยผมเป็ดกระดก
8: ไหน
9: เป็นกระดก
8: เป็นกระดก เอาดีเจนุ่นทักทายคุณผู้ฟังหน่อยใครเป็นใครฟังอยู่กับเราบ้าง
9: น่าจะฉันมาสดบอกว่า YouTube มีปัญหา
8: ถ้าเป็นไรอย่าง YouTube มีอะไรเป็นมาฟังแป๊บนึงนะ
9: ต้องบอกว่าคนที่ฟังผ่านทางวิทยุนะคะสามารถเข้าไปรับชมผ่านทาง YouTube ได้นะแล้วก็มี YouTube ด้วยนะคะก็ชื่อแบบเดียวกันเลยเสียงจากทหารเรือค่ะเข้าไปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะวันนี้นะคะสวัสดีโอ้ยคุณรุ่งเดชสวัสดียามเช้าครับคุณสายพินบอกว่าสวัสดียามเช้าค่ะสวัสดีคุณประทุมจันงามด้วยนะคะบอกว่าเช้านี้ฝนตกปล่อยๆจริงมาเช้านี้นุ่นไม่อยากออกมาจากบ้านเลยเพราะว่าอากาศดีมากมีความแอบตื่นสายนะจะโชคดีรถไม่ติดเท่าไหร่เช้านี้ใครที่เดินทางนะคะก็ระวังเรื่องฝนด้วยสวัสดีนะคะคุณสุมาลีนะคะสวัสดีคุณอินิตนะคะสวัสดีด้วยนะคะแล้วก็สวัสดีคุณวิริยาศรีสวัสดิ์ค่ะบอกว่าเช้านี้นะคะสวัสดีดีเจนุ่นดีเจสอนค่ะไหนวันนี้เช้านี้มีผู้ฟังหน้าใหม่มีใครบ้างหลายคนนะที่มีหน้าใหม่เข้ามาคุณรัฐพรนะคะบอกว่าสวัสดีค่ะดีเจสอนสุดสวยแล้วก็ดีเจนุ่นสุดน่ารักนะคะนี่ไงคุณรัฐพรถูกหวยไหมเขาบอกเมื่อวานนี้ออก71จริงๆอ่ะเมื่อวานเนี้ยตอนก่อนออกไปอ่ะนุ่นอ่ะได้จับนะแอบจับกับดีเจสอนคิดว่าเดี๋ยวเราต้องซื้อกันละคนละ1เบอร์สรุปถูกกินค่ะไม่มีใครถูกเลยค่ะสักคู่สักคนเดียวสวัสดีคุณแม่ปุ๊ด้วยนะคะแม่ปุ๊กันปานกุลนะคะบอกว่าสวัสดียามเช้าดีเจสอนแล้วก็ดีเจนุ่นด้วยสวัสดีคุณสมปองด้วยค่ะพิธีกรที่ข่าวไม่ทราบว่าใช่ดีเจนุ่นไหมพิธีกรที่ข่าวคืออะไรเอ่ยมีการแจกทะเบียนรถกันด้วยนะคุยกับดีเจสอนอยู่ว่าเมื่อเช้านี้บอกว่าทักหาคุณผู้ฟังเมื่อวานนี้ถามว่าใครต้องการทุเรียนทอดบ้างนางก็งอนบอกว่าทักไปหานะกดเลขหนึ่งมาเมื่อวานนี้ฉันทักไปหาไม่มีเลยไม่มีใครสักคนเดียวเลยนะบอกว่าเดี๋ยววันนี้ลองใหม่เสียใจเอ็นดูนางไหมคุณจิ๊บแจงนะบอกว่าเอ็นดูดีเจนุ่นสวัสดีคุณสมชายนะคะก็สวัสดีหลายๆท่านนะคะสวัสดีคุณปีศาจเมียวนะคะสวัสดีดีเจนุ่นดีเจสอนวันนี้สัลยาฝนตกแต่เช้าเลยรถไม่ติดโอแปลกมากเลยอ่ะจริงเมื่อเช้านี้นุ่นก็ไม่ค่อยอยากตื่นฝนตกแต่ว่ารถไม่ติดนะคะหลายพื้นที่ตรงไหนรถติดบ้างตรงไหนฝนตกบ้างนะคะสวัสดีคุณฟ้าใสนะคะสวัสดีเช้าวันศุกร์ดีเจสอนสวยไปหมดดีเจนุ่นสวยทุกวันค่ะต้องบอกว่าวันนี้มีข่าวมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังด้วยนะแต่ว่าเดี๋ยวรอดีเจสอนก่อนอ่ะนุ่นมาอ่านข่าวเลยไหมอาจจะอยู่คนเดียวนะคะวันนี้มีเรื่องของกระทรวงสาธารณสุขละกันเขาบอกว่าเร่งพัฒนาระบบสุขภาพดิจิตอลยกระดับหมอพร้อมนะคะกับแอปซูเปอร์แอปนะคะดิจิตอลเฮลท์แพลตฟอร์มก็เพื่อความสะดวกแล้วก็เข้าถึงข้อมูลสุขภาพให้กับประชาชนเขาบอกว่ารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็เปิดเผยว่ารัฐบาลเนี่ยยกระดับบริการสาธารณสุขด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างสะดวกรวดเร็วและก็ทั่วถึงนะคะโดยกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเร่งขับเครื่องแล้วก็พัฒนาระบบหมอพร้อมผลักดันดิจิทัลเฮลเพื่อให้ประชาชนเนี่ยสามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพของตนเองได้ทุกที่ทุกเวลาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายมีการพัฒนาระบบสุขภาพดิจิตอลให้เป็น1ใน7นโยบายเสาหลักของกระทรวงสาธารณสุขนะคะภายใต้แนวคิดสุขภาพดีทุกช่วงวัยสร้างเศรษฐกิจไทยด้วยนวัตกรรมแล้วก็ภูมิปัญญานะคะมุ่งเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพของประชาชนให้สามารถใช้บริการผ่านเครือข่ายบริการปฐมภูมิแล้วก็สถานพยาบาลได้อย่างไร้รอยต่อลดขั้นตอนการรับบริการ
8: เดี๋ยวก่อน
9: ฮะ
8: นี่เธออ่านข่าวแซงหน้าฉันเหรออ
9: ่านข่าวแล้วเพราะว่าเป็นข่าวที่น่าสนใจเดี๋ยวนี้เขาก็มีแอปพลิเคชันหลากหลายแอปพลิเคชันเลยหนึ่งแอปพลิเคชันเนี่ยที่น่าสนใจเขาเป็นของหมอพร้อมนะก็มีหรือเปล่า
8: โอเค
9: อ่ะ เข้าๆออกๆ อยู่เนี่ยเขาบอกว่าเป็นการลดใช้เอกสารนะคะแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษาพร้อมทั้งกับเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยมาสนับสนุนระบบสาธารณสุขในทุกมิติด้วยทั้งการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพแล้วก็การส่งเสริมบริการทางการแพทย์ทางไกลรวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิตอลเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างเท่าเทียมค่ะนอกจากนี้รัฐบาลก็ยังเดินหน้าส่งเสริมให้กับนวัตกรรมด้านการแพทย์ควบคู่ไปกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสุขภาพของประเทศทั้งการวิจัยแล้วก็พัฒนานะคะการทดลองทางคลินิกการผลิตสารออกมาทางฤทธิ์ยาแล้วก็ตลอดจนประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนะคะมีการมีปัญญาประดิษฐ์ AI ด้วยและนอกจากนี้ยังเป็นเพิ่มศักยภาพการรักษายกระดับคุณภาพบริการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในอุตสาหกรรมการแพทย์แห่งอนาคตผลักดันให้ประเทศไทยเนี่ยสู่การเป็นโมเดลของโลกยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะดีจริงๆถ้าเกิดสมมติว่าทำได้เพราะว่าประเทศไทยเนี่ยต้องเรียกว่าเป็นสังคมที่เวลาไปหาคุณหมอในยุคปัจจุบันเนี่ยนุ่นมองว่ามันก็ยังเข้าถึงยากอยู่คนที่ต้องการจะไปหาหมอจริงๆเนี่ยเวลาจะไปเนี่ยอย่างนุ่นเคยไปโรงพยาบาลรัฐบาลเนี่ยต้องใช้เวลาค่อนข้างมานานเลยดีกว่าเรียกได้ว่าครึ่งวันไม่พอนะครึ่งวันนี้เพิ่งจะได้หาคุณหมอส่วนยาเนี่ยจะไปช่วงบ่ายแต่ถ้าเกิดเปลี่ยนมาเป็นระบบดิจิทัลหรือว่ามีแอปพลิเคชันอาจจะมีการจองล่วงหน้าหรือว่าเดี๋ยวนี้ในยุคปัจจุบันเขาก็มีการคุยผ่านวิดีโอคอลกับคุณหมอแล้วด้วยมีคุณผู้ฟังเคยใช้บริการแบบนี้หรือเปล่าเขาบอกว่ามันเข้าถึงง่ายอย่างในช่วงของโควิดอย่างเงี้ยคนที่ไม่สบายไม่ต้องไปถึงโรงพยาบาลสามารถคุยกับคุณหมอทางออนไลน์ได้โดยที่เห็นหน้าแล้วก็บอกอาการแล้วจ่ายยาผ่านทางออนไลน์ส่งมาถึงบริการที่บ้านได้เลยปัจจุบันเนี้ยโลกมันเปลี่ยนไปเยอะมากสามารถทำแบบนี้ได้เนี่ยคุณมาดามออยก็บอกว่าไปเมื่อคืนรอฉุกเฉินไป3ชั่วโมงอันนี้จริงพูดถึงบริการอย่างเงี้ยอย่างเมื่อวานสื่นมีน้องที่ทำงานนู่นเขาลูกไม่สบายเขาต้องไปรอโรงพยาบาลของรัฐบาลเนี่ยเขาบอกว่ารอมาเกือบ3ชั่วโมงยังไม่ได้หาเลยแล้วเป็นเด็กเล็กที่เป็นไข้อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเขารอไม่ไหวเขาก็เลยไปเข้าโรงพยาบาลเอกชน อย่างเงี้ยเพราะว่าในส่วนของรัฐบาลน่ะเขาก็ดูแลดีนะ
10: เดี๋ยวก่อนนะเวลาฉันมานั่งจัดรายการนู้นเนี่ยคนดูอยู่ประมาณ100กว่าแต่เธอมา150กว่ามันเขาต้องการอะไรเขาอยากเห็นเธอจัดรายการคนเดียวอย่างนั้นเหรอที่จริง
9: เขาอยากฟังข่าวเขาอยากฟังข่าวใช่ไหมเขาบอกว่าจริงๆเวลาไปเข้าโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้ถามว่าระบบสวัสดิการของรัฐอ่ะก็ดีนะโรงพยาบาลรัฐก็ดูแลดีพยาบาลก็ดีขึ้นแต่ในระบบของเรื่องการจัดการอ่ะมันใช้เวลานานจริงๆอ่ะเวลาไปรอทีเนี่ยต้องมีแบบมีครึ่งวันบางคนนัดคุณหมอเนี่ยขนาดมีบัตรคิวนะมีบัตรคิวนัด7โมงเช้า8โมงเช้าแต่ต้องไปถึงเนี่ยต้องไปถึงตั้งแต่6โมงเช้าแหละเพื่อจะไปเอาบัตรและยิ่งถ้าเกิดคนที่ไม่มีบัตรคิว walk in ไปอย่างเงี้ยไม่ต้องพูดถึงเลยรอยาวเคยไปไหมเวลาแบบเรารู้สึกว่าเราไม่สบายแต่ว่าไม่ได้มีบัตรคิวไปอ่ะรอไปเลยยังไม่รู้เมื่อไหร่เพราะเขาต้องไล่จากบัตรคิวคนที่มีบัตรคิวก่
10: อ
9: นแต่ว่าตอนนี้เขาบอกว่าแอปพลิเคชันแบบนี้มันช่วยให้
10: ช่วยว่าไง
9: ช่วยให้เวลาการไปหาคุณหมอเนี่ยมันเร็วขึ้น
10: จริงเหรอ
9: มีความรวดเร็วสะดวกมากยิ่งขึ้นเราสามารถเช็คสามารถจองได้นะคะก็ลองไปตรวจสอบดูนะคะเพราะว่าเขาเป็นการเปิดแอปพลิเคชัน
10: นี่คุณอุ๋ยเขาบอกว่าไปโรงพยาบาลรัฐเนี่ยยื่นบัตร1ชั่วโมงรอตรวจอีก1ชั่วโมงคัดกรองโต๊ะพยาบาลเบื้องต้นอีกชั่วโมงอีกครึ่งชั่วโมงตรวจ5นาทีรับยาอีกครึ่งชั่วโมง
9: อุ๋ยยังรับยาเร็วนะ
10: เดี๋ยวก่อนอันนี้เธอวีนเหรอคะหนูอุ๋ย กัลยากรคือยังไงนะไปหาหมอยื่นบัตร1ชั่วโมงทำไมยื่นบัตรนานน่ะ
9: ยื่นบัตรนานรอคิวนานแต่พบหมอแป๊บเดียวแล้วก็รับยานานอีก
10: เอาจริงไหม ฉันไม่เคยมีความ
9: แต่ก็คิดอยู่นะว่า
10: คุ
9: ยกับคุณหมอเนี่ยคุยไม่นานแต่ว่าคุณหมอวันนึงอ่ะคิวเยอะมากนะเพราะว่าได้เจอคนละแป๊บเดียวเพราะว่าลูกค้าเนี่ยหมายถึงผู้ป่วยเนี่ยเยอะมากจริงๆเดี๋ยววันไหนจะต้องหาคุณหมอมาสัมภาษณ์แหละให้คุณหมอมาแก้ไขข้อข้องใจหน่อยสิ
10: เอาหมอไหนอ่ะเอาหมอปิ่นเกล้าเราเหรอ
9: ได
10: ้แกกลัวมันจะหนักกว่าเดิมนะแกเอาหมอที่ห่างไกลจากกองทัพเรือได้ไหมได้ไหมจ ฉันขอร้องได้ไหม
9: เกิดอะไรขึ้นเนี่ย
10: เน็ตเธอจะให้หมอปิ่นเก้าโรงพยาบาลปิ่นเก้ามาอธิบายเรื่องของการช้างั้นหรอเธอ
9: ไม่เอาดีกว่า
10: ไม่เอาดีกว่าเธออย่าเอาเลยเพราะว่ามันจะกลัวมันจะเม้นแล้วแบบหมอตกใจหมอหัวใจวายฉันปั๊มหัวใจไม่ทันค่ะเอาจริง
9: ๆ CPR ก็ไม่เก่งซะด้วยสิ
10: เอาคือเกิดอะไรขึ้นน่ะคุณผู้ชมตอนเนี้ยใน Facebook มันเน็ตบุ๊กมีปัญหาเหรอคุณผู้ชมฮะมันเกิดอะไรขึ้นน่ะเรามีปัญหาในการสตรีมไปยัง Facebook ซึ่งอาจจากระบบแพลตฟอร์มดังกล่าวเองเป็นไม่ได้อ๋อ Facebook น่าจะมีปัญหาไม่เป็นไรแต่ YouTube ได้อยู่ใช่มั้ยเธอลองดู
9: แต่ก่อนหน้านี้ YouTube เขาก็บอกว่า YouTube ก็มีปัญหาเหมือนกัน
10: YouTube ไม่มีปัญหา YouTube ปกติเลยแก
9: เดี๋ยวลองดูทาง
10: ระบบเธอลองดู Facebook ดิ Facebook เป็นไงบ้าง
9: Facebook ไม่มี
10: โอเค Facebook น่าจะเข้าสู่ระบบอัตโนมัติแล้วก็คือแบบว่าล่มอัตโนมัติ เอาคุณผู้ฟังขออนุญาตให้ทุกท่านย้ายไปยัง YouTube นะครับใครที่ฟังอยู่ทางวิทยุนะเข้าไปใน YouTube แล้วพิมพ์คำว่าเสียงจากทหารเรือก็เจอกับเราเหมือนเดิมณตอนนี้ใน YouTube เนี่ยนะครับอยู่ที่ 4,500 กว่าคนขอบคุณมากๆอันนั้นใน YouTube คือเธอจะเอายังไงดีอ่ะปัญหาเรื่องของคุณหมอเธอเห็นใจไหมเอาความจริงอ่ะ
9: เห็นใจเห็นใจคุณหมอแต่ว่าตอนนี้ก็เห็นใจคนที่เป็นผู้ป่วยร่างกายก็ป่วยอยู่แล้วแต่ต้องเสียเวลารอเนี่ยรอนานนะ
10: คือที่ฉันพอทราบอ่ะก็เพราะว่าหมอเนี่ยเวลาเขาเข้าเวรนะเธอเชื่อไหมเขามาตรวจนะพอเขามาตรวจนะเขาอยู่เวรใช่ไหมเดี๋ยวเช้าอ่ะเขาก็ต้องมาตรวจคนไข้อีกรอบนึงอ่ะคนไข้ที่เขารักษาอยู่ในโรงพยาบาลอ่ะพอเขารักษาเสร็จนะเขาก็ต้องลงมา
9: ผู้ป่วยนายอีก
10: เป็นผู้ป่วยอีกอ่ะถือว่าเขาก็หนักอยู่นะเธอเอาความจริงอ่ะหมอน่ะ
9: หนักสิถึงบอกว่าบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยก็ทำงานหนักทำงานเหนื่อยแล้วก็ต้องเจอกับการรองรับอารมณ์เขาเลยมีแอปพลิเคชันอย่างที่บอกเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นบุคลากรทางการแพทย์เองหรือว่าจะเป็นคนไข้เองก็จะได้สะดวกสบายแต่เมื่อกี้บอกคุณผู้ฟังไปว่าปัจจุบันเนี่ยแอปพลิเคชันเนี่ยนอกเหนือจากที่จะเป็นการจองเช็คคิวหรือว่าการดูระบบแล้วเนี่ยยังสามารถพบกับคุณหมอได้ด้วย
10: หมอที่บ้านตรวจวันละ300-400คนโอ้โหตรวจเยอะจังอะ
9: แสดงว่าที่บ้านมีแฟนเป็นคุณหมอหรือเปล่า
10: เออคือ
9: ตอนนี้คุณผู้ฟังสามารถเข้ามารับชมภาพนะคะผ่านทาง YouTube ได้นะคะเพราะว่าในระบบของ Facebook เนี่ยตอนนี้มีปัญหาเนาะสามารถเข้ามาใน YouTube ได้แล้วที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe นะคะ
10: เออไม่คือนุ่นถ้าอย่างเงี้ยเอกชนเราต้องยอมรับเขาคนจะไปโรงพยาบาลเอกชนส่วนใหญ่ก็ต้องไม่ได้ Facebook ไม่ได้น่าจะเกิดปัญหาคือคนจะไปเอกชนส่วนใหญ่อ่ะ1คือคนต้องมีตังคุณเข้าไปทีนะถ้าหากคุณมีน้อยกว่า 2,000 3,000 เนี่ยถือว่าเข้าไม่ได้นะคะ
9: ไม่พอขนาดแบบรักษาเล็กๆน้อยๆนะเป็นหวัดป่วยนิดๆหน่อยๆเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยก็ต้องมีอ่ะขั้นต่ำอ่ะ 20,000 ต้อง 2,000 ต้องกำไปแล้วแหละ
10: แล้วถามว่าไอ้คนที่หาเช้ากินค่ำอย่างเราเนี่ยนะมือหรือแม้แต่อาชีพข้าราชการน่ะจะไปเอาตังจากไหนจะไปจ่ายโรงพยาบาลเอกชนก็ต้องไปกูรีกูจอกันที่โรงพยาบาลของรัฐแต่ถามว่าดีเจสอนพูดเรื่องนึงนะดีเจสอนเนี่ยไปผ่าตัดไม่ว่าจะเป็นหัวไหล่เองหัวเข่าเองก็ดีที่โรงพยาบาลศรีราชก็ถือว่าระบบบริหารจัดการเนี่ยค่อนข้างดีนะก็ถือว่าเร็วนะนุ่น
9: ก็ถือว่าเร็วเรียกได้ว่าเป็นโรงพยาบาลใหญ่แล้วก็เป็นโรงพยาบาลที่มีคุณหมอเรียกได้ว่าเป็นอาจารย์หมออยู่ที่นี่หลายๆคนก็เชื่อมั่นกับโรงพยาบาลศรีราช
10: แต่โรงพยาบาลที่เราหลายๆคนเนี่ยเกิดปัญหาแล้วก็พูดถึงเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นโรงพยาบาลต่างจังหวัดเพราะโรงพยาบาลต่างจังหวัดเนี่ยเขาจะมีโรงพยาบาลประจำจังหวัดของเขาก็คือหนึ่งจังหวัดจะมีโรงพยาบาลใหญ่หนึ่งโรงดังนั้นแล้วคนในจังหวัดที่มีประชากรอยู่200,000-300,000คนอ่ะคนป่วยก็เข้าไปหากับโรงพยาบาลเนี่ยเพราะมั่นใจว่าหมอเก่งอย่างเงี้ยพอมันไปรวมคนมากขึ้นเอ้างานหนักมันก็เลยกลายเป็นคุณหมอไงเจอแล้วถามว่าเนี่ยก็เลยมานั่งวีนกันว่าโอ้ยพยาบาลก็ซักถามอยู่เนี่ยเป็นอะไรคะ
9: เอาก็เป็นหน้าที่ของพยาบาลก็ต้องถามซักถามก่อน
10: ฉันเคยวีนพยาบาลนะว่าคุณหมออาจจะเวลาเธอมาหาหมอฉันมาหาหมอเนี่ยเธอเป็นพยาบาลอาจจะถามฉัน
9: สวัสดีค่ะเป็นอะไรมาคะ
10: หน้าขนาดเนี้ยซีดขนาดเนี้ยฉันก็ป่วยจะมาถามฉันทำไมล่ะ
9: เขียนไปเลย จิตประสาท
10: เธอจะเขียนอย่างนี้ถ้าไปเธอพยาบาลเธอเขียนอย่างนี้เหรอ
9: มาถึงกูวีนพยาบาลช้ำ
10: สมมติว่าเธอสวมหัวโขนไม่พยาบาลเดี๋ยวฉันติดก่อนให้รู้ว่าเนี่ยคือพยาบาล
9: นี่มันพยาบาลหรือนางรำ
10: เอาเรื่องไปถอยเรื่องเป็นพยาบาลนะสมมติว่าฉันเป็นคนไข้มา
9: ฉันว่าต้องไปรักษาทั้งคู่ถ้าจะไปต้องไปทั้งคู่แล้วแหละ
10: อนุเธอลองทำให้จิตของฉันเนี่ยจะต้องสงบลงให้ได้คุณผู้ฟังให้ดีนะโดยเฉพาะคนที่ทำงานอาชีพเป็นพยาบาลหรือว่าคนที่ให้บริการ
9: ในวันนี้เราคุยกันว่าเราจะอ่านข่าวไง
10: นุ่นเธออ่านไปแล้วรอบนึงไม่ใช่เหรออ
9: ่านไปแล้วมันมีข่าวการแพทย์อีก
10: แล้วเดี๋ยวเราจะขยายยังไงเราก็ยังขยายอยู่เอาถึงว่าฉันป่วยมาฉันเป็นชาวสวนนะขายทุเรียนทอดอ๋อเหนื่อยเหลือเกินสวัสดีคุณหมอ
9: ทำไมต้องเข้าทุเรียนทอดตลอดเลย
10: เอาจะเข้าความจริงได้แล้วเอามา
9: เป็นยังไงขายไม่ดีเหรอคะ
10: โอ้ยเธอก็เห็นอยู่เนี่ยฉันปวดหัวเนี่ยแล้วยังมานั่งซักถามอะไรฉันอีก
9: แสดงว่าขายดีมากยอดเยอะมากไม่มีเวลาพักผ่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวคุณพยาบาลจัดให้วันนี้คือนอนที่โรงพยาบาลเลยไหมคะ
10: เธอจะมาให้ฉันนอนโรงพยาบาลฉันทำงานทุกๆวันเธอให้จนหมอฉันตรวจก่อนเธอเป็นแค่พยาบาล
9: ห้องดับจิตว่าห้องดับจิตว่า
10: ให้ฉันไปนอนพักผ่อนที่ห้องดับจิต
9: ใช่ห้องเย็น
10: โอเคถือว่าผ่าน นุ่นเดี๋ยวฉันก็จัดการเธอไปนุ่นเธอจะให้ไปอยู่ห้องดับจิตคืออยากให้ทุกคนเนี่ยนะก็คือเอาออกเลยเอาตัวอย่างของการ
9: เนี่ยแล้วผมฉันอุตส่าห์ทำมาสวยๆเนี่ยเรามันเป็นอย่างเงี้ย
10: เอาก็คือเราอยากให้ทุกคนเนี่ยใจเย็น
9: ฉันชอบให้ผมฉันยุ่ง
10: จริงเหรอไหนดูดิ
9: ฉันไม่ชอบ
10: แหมผมเธอเนี่ยเรียบตึงเนาะขุยนึกว่าขุยทรงม้าอยู
9: ่อย่าไม่ชอบให้ผมฉันยุ่งฉันเป็นคนเรียบร้อยฉันเป็นคนเป๊ะ
10: เอาจริง
9: จริง
10: ไหนดูดิแต่หน้าเธอนี่พับหมดเลยหน้าเธอยุ่งเหยิงนะคือเราอยากจะให้กำลังใจกับพยาบาลแล้วเราก็อยากจะให้กำลังใจกับคุณหมอและเราก็เข้าใจคนที่เจ็บป่วยดีเพราะบางคนเนี่ยรู้ว่าตัวเองบางครั้งเราไม่ได้หนักมากแต่คนที่หนักมากมาเนี่ยหมอเขาก็ต้องไปดูเคสที่มันหนักๆ ก่อนใช่ไหม
9: ฉันจะเล่าให้ฟังฉันอะทำความสะอาดบ้านแล้วนิ้วเนี่ยไปจิ้มโดนลวดซึ่งลวดอ่ะมันเป็นลวดที่มันเป็นสนิ
10: ม
9: ฉันก็กล่าวว่าฉันจะไม่ไปหาหมอคือมันจิ้มลวดอ่ะหนึ่งนิดนึงอ่ะแล้วแม่ก็บอกว่าไม่ได้นะเพราะว่ามันจะเป็นบัตทยักมันสกปรกมันเอาแล้วพูดใจไม่ดีแล้วยังไงล่ะไปก็ไปหาคุณหมอก็ไปฉุกเฉินเธอรู้ไหมรอยลวดจิ้มฉันอ่ะฉันรอเกือบ2ชั่วโมงกับ3ชั่วโมงนะเข้าฉุกเฉินตอนกลางคืนอ่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าของเรามันเป็นเล็กไม่เร่งด่วนรอได้ก็เลยรอไปก่อนนั่งรอจนแบบฉันจะหลับแล้วอ่ะจะเที่ยงคืนแล้วฉันยังไม่ได้หาเลยเพราะฉะนั้นคือต้องให้คนที่เขาเร่งด่วนก่อนอย่างที่เธอบอก
10: จริงจริงจริงคุณรู้ฟังเอานะก็ว่ากันต่อไปเรื่องของโรงพยาบาลเราให้กำลังใจนะแต่เราสัญญาว่าเราจะไม่เอาโรงพยาบาลพระปิ่นเกล้ามาที่นี่แน่นอน
9: พระปิ่นเกล้าก็ดีโรงพยาบาลพระปิ่นเกล้าเดี๋ยวนี้เขาพัฒนานะโรงพยาบาลใหญ่มากแล้วก็ต้องบอกว่าคนที่ไปรักษาทุกวันนี้เนี่ยไม่ใช่แค่เป็นข้าราชการเป็นประชาชน
10: เยอะนะ
9: จริงประชาชนธรรมดาเยอะมาก
10: คือคุณผู้ฟังจะบอกว่าโรงพยาบาลพระปิ่นเกล้าอะเครื่องไม้เครื่องมือทันสมัยนะคะ
9: ทันสมัยเธอไปดูสิทำเลสิกของเขาตอนนี้ณปัจจุบันเนี่ยถือว่าราคาดีมากแล้วก็เป็น
10: เดี๋ยวฉันเล่าให้ฟังนิดนึงคือดีเจสอนอ่ะถูกฝังหัวมาตลอดนะอันนี้เอาเรื่องจริงมาพูดเลยเขาบอกว่าหมอฟันของโรงพยาบาลทหารเรือไม่ฉีดยาชาถ้าหากว่าปวดฟันถอนฟันดึงเลยอย่างเงี้ยอ
9: าจจะคนอื่นฉีดไงแต่ถ้าดีเจสอนไปเขาจะไม่ฉีด
10: คุณผู้ฟังมันเป็นเรื่องเล่าที่ถูกฝังชิปอยู่ในหัวตลอดแต่ถามว่าความเป็นจริงมันทำแบบนั้นได้ไหมไม่ได้ฉันก็ถามว่าหมอคุณหมอจริงหรือเปล่าครับว่าถอนฟันเนี่ยจะถ้าหากว่าเป็นโรงพยาบาลของทหารเรือจะไม่ฉีดยาชาหมอบอกว่าโอ้ยไม่ฉีดก็ตายสิคะลูกขา คือบางครั้งเนี่ยพอเรามองว่าเป็นโรงพยาบาลทหารเรือก็กลายเป็นแบบว่าอุ้ย
9: หมอต้องโหดต้องเข้มแข็งเหรอ
10: หมอ
9: ต้องฉีดยาเหรอ
10: คนไข้ต้องอดทนมันไม่ใช่คุณรู้ฟังในยุคปัจจุบันเนี้ยโรงพยาบาลของทหารเรือเรามีชื่อเสียงนะถ้าไปโรงพยาบาลในจังหวัดชลบุรีดีเจสอนขอพูดนิดนึงเลยที่ชลบุรีอะโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ถือว่าเทียบชั้นถ้าหากวัดเลยนะฉันว่าเป็นอันดับหนึ่งเลย
9: โอ้แล้วเราแวกนั้นก็ไม่มีใครเกินล่ะแล้วหมอดีๆหมอเก่งๆก็อยู่ที่นี่ทั้งนั้นที่สำคัญเนี่ยเทคโนโลยีทางการแพทย์ก็ไม่น้อยหน้านะคะ
8: จริง
9: จะมาบอกว่าเป็นทหารเรือได้รับสวัสดิการก็ธรรมดาธรรมดาธรรมดาที่ไหนต้องบอกว่าเทคโนโลยีของเราเนี่ยในโรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าหรือว่าโรงพยาบาลอะไรนะ
10: โรงพยาบาลสิริกิติ
9: ์สิริกิติ์ถือว่าเทียบชั้นอันดับหนึ่งนะคะไม่ธรรมดาแล้วคุณหมอก็มีแต่คุณหมอเก่งๆทั้งนั้นเลย
10: ใช่
9: ทุกวันนี้หลายคนเปลี่ยนโรงพยาบาลมารักษาที่โรงพยาบาลของเราไม่ใช่ว่ารักษาแค่เฉพาะทหารหรือว่าข้าราชการนะ
10: ถูก
9: ก็ประชาชนธรรมดาก็มารักษาได้
10: อืม
9: ตอนนี้เวลาเข้าไปโรงพยาบาลแต่ทีบางทีฉันไปถ่ายงานเนี่ยไม่ได้ไปรักษาหรอกคนที่ไปรอเนี่ยเป็นประชาชนธรรมดาที่มานั่งรอรับสิทธิ์มารักษาก็บอกว่าหมอที่นี่เก่งหมอที่นี่รักษาดี
10: คือหลายคนก็บอกโอ๊ยโรงพยาบาลทหารเรือก็ต้องรักษาทหารเรือกันเองก่อนใช่ไหมแล้วชาวบ้านประชาชนจะไม่รักษาใช่ไหมคุณผู้ฟังเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนทัศนคติเลยนะ
9: คุณแป้งกี้ก็บอกว่าเนี่ยโรงพยาบาลทหารเรือดีค่ะพาลูกไปรักษาบ่อยๆแผนกเด็กน่ารัก
10: นะคือมันไม่แออัดไงนุ่น
9: เนี่ยเขาก็บอกว่าไปโรงพยาบาลทหารเรือมาไม่แออัดค่ะ
10: ไม่แออัดแล้วก็หมอเยอะนะหมอก็เยอะนะครับแล้วก็พยาบาลก็แยะ

0: เราเอามาเล่าสู่กันฟังนะครับเอาเดี๋ยวไปอีกสักข่าวนึงดิเจนุ่นแล้วเดี๋ยวไปพักกันตอนนี้ 7:31 น.แล้วขออีกสักข่าวนึงมีข่าวอะไรที่น่าสนใจบ้างเรื่องของไปดูถนนพระราม2ก่อนมั้ยเห็นว่ามันใกล้จะเสร็จแล้วนี่ถนนพระราม2อ่ะ
1: ใกล้อีกแล้วเหรอ
0: แล้วเธออยู่แถวนั้นเป็นไงบ้างอ่ะ
1: ตอนนี้ไม่ได้อยู่แล้วตอนนี้ย้ายมาอยู่จรัญ
0: เธอเป็นสาวจรัญแล้วเหรอ
1: ใช่
0: สาวไฟฉายเหรอนะ
1: ไม่สาวไม่ใช่สาวไฟฉายสาวบางพลัด
0: สาวบางพลัดอุ้ยเธออยู่บางพลัดเหรอพัดพาสนุกมั้ย
1: พลัดเฉย
0: ๆอ๋อไม
1: ่พลัดที่แปลว่าบวก
0: ไม่ได้
1: พร้อมบวกนะ
0: คุณผู้ฟังครับถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับคนที่ต้องขับรถลงไปในพื้นที่ภาคใต้แน่นอนเส้นนี้เรียกว่าถนนพระราม2เพราะตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาการใช้ชีวิตในถนนพระราม2ซึ่งเป็นเสาเส้นทางหลักเนี่ยได้สร้างความหวาดหวั่นแล้วก็เหนื่อยล้าให้กับผู้ที่ขี่ยวดยานเนี่ยเป็นอย่างมากนะครับภาพที่ถนนพระราม2จากความล่าช้าของการก่อสร้างที่ยาวนานจนประชาชนร่วมกันตั้งฉายาเส้นทางนี้ว่า
1: ถนน7ชั่วโคตรนะคะ
0: จริงเหรอ
1: หลายคนบอกว่ารอแล้วรออีกเนี่ย
0: จริงๆเหรอ
1: ยังไม่เสร็จสักทีนะเขาก็ตั้งชื่อถนนสายนี้ว่าเจ็ดโชโคตนะคะซึ่งเป็นมหากาพย์การก่อสร้างที่ไม่มีวันสิ้นสุดสักทีไม่เพียงแต่ว่าจะบั่นทอนคุณภาพชีวิตของผู้ใช้งานทางถนนนะก็ยังส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ต่อเศรษฐกิจแล้วก็การท่องเที่ยวเป็นประตูสู่ภาคใต้ด้วย
0: คุณผู้ฟังครับแต่ล่าสุดเนี่ยความหวังของประชาชนกลับมาจุดประกายอีกครั้งเมื่อท่านพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้ออกมาประกาศปักหมุดหมายสำคัญว่า
1: จะต้องปิดตำนานการก่อสร้างบนถนนพระราม2ให้เสร็จสิ้นภายในปีนี
0: ้หยุดนะนี่คือเรื่องจริงใช่ไหม
1: พูดแล้วนะพูดแล้วนะ
0: เธอฉันหวั่นไหวนะถ้าถนนพระรามสดพระราม2เสร็จปีนี้เนี่ย
1: เขาจะต้องรีบเร่งขนาดไหนนะ
0: เออฉันไม
1: ่แต่ก็ตาต่อยอนานแล้วก็ต้องควรจะเสร็จแล้วแหละ
0: เออ
1: ก็บอกว่าพร้อมส่งสัญญาณบวกนะคะพร้อมกับเตรียมพร้อมให้ไฟวิ่งฟรีบริเวณทางยกระดับM82 นะคะบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วตลอดสายระยะทาง25กิโลเมตร
0: ขณะที่อธิบดีกรมทางหลวงนะครับมีการเผยงานก่อสร้างมอเตอร์เวย์ M82 มีความคืบหน้าแล้ว 98% และส่วนอีก 2% ที่เหลือเนี่ยจะเร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จเมื่อ
1: ก่อนที่จะเปิดใช้งาน
0: จะเปิดให้วิ่งฟรีประมาณ2ปีจนกว่าระบบการปฏิบัติการและการบำรุงรักษาหรือ O&M เนี่ยจะติดตั้งแล้วเสร็จการขยับตัวครั้งใหญ่ของกระทรวงคมนาคมในครั้งนี้
1: ไม่ใช่แค่เรื่องของเทคอนกรีตให้เสร็จสิ้นนะคะแต่ก็เป็นยุทธศาสตร์ที่มีนัยยะสำคัญทั้งในแง่ของการเมืองการคมนาคมขนส่งแล้วก็การฟื้นฟูความเชื่อมั่นของประชาชนให้กลับคืนมาด้วย
0: เฮ้ยฉันสบายใจอ่ะฟังรู้สึกมีความสุขจัง
1: แค่ฟังไงต้องดูก่อนว่าสามารถทำได้จริงหรือเปล่าเพราะจริงๆเนี่ยหลายยุคหลายสมัยของหลายรัฐบาลเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาจะทำให้เสร็จนะ เราก็รอแล้วรออีกเนี่ย
0: นี่จะเอาความจริงนะคือท่านนายกเศรษฐาตอนอดีตนายกอ่ะพอใครมาบอกแกให้ความสำคัญกับพระถนนพระราม2มากเลยนะ
1: แต่เขาบอกว่า 98% แล้วนี้ก็มีโอกาสแล้วมีโอกาส
0: มันก็คุณผู้ฟังใกล้จะเสร็จแล้วนะถ้าหากใครเนี่ยใครที่ฟังรายการเราอยู่ทางวิทยุเนี่ยนะครับทาง FM 93เนี่ยก็จะรู้ว่าถนนพระราม2ตอนเนี้ยมันฉันไม่ได้ไปมานานแล้วมันใกล้จะเสร็จแล้วใช่มั้ย
1: เขาว่าอย่างนั้น
0: จริงเหรอ
1: เราคือเป็นผู้ใช้ทางใช้ถนนด้านล่างเราก็ไม่รู้ไงว่าด้านบนน่ะมีความคืบหน้าไปขนาดไหนแล้วแต่ว่าตอนนี้เขาบอกว่า 98% แต่ถ้าเกิดทำเสร็จสิ้นเนี่ยเขาจะให้วิ่งฟรีประมาณ2ปีนะโอเคมั้ย
0: ดีสิ
1: เออโอเคอยู่นะ
0: เออโอเคอยู่นะแล้วก็นอกนั้นคือเก็บช้ำ
1: เพราะว่า2ปีเนี่ยเขาบอกว่าเขาต้องมีการติดตั้งระบบปฏิบัติการแล้วก็มีการบำรุงรักษาต่าง
0: ๆ
1: ก็เรียกได้ว่าเหมือนคืนกำไรให้ประชาชน2ปี
0: แล้วฉันไม่รู้ว่าการเก็บค่าผ่านทางของถนนเส้นเนี้ยจะเหมือนกับตรงถนนอุตราภิมุขไหมเธอเคยผ่านอุตราภิมุขตรงดอนเมืองไห
1: ม
0: แพงมากเลย
1: แพงมาก
0: แพงมาก
1: ฉันก็ว่าน่าจะเป็นประมาณนั้นแต่แล้วแต่สะดวกใจไงเธอสะดวกใจวิ่งข้างล่างก็ได
0: ้ถ้าข้างล่างคืออาจจะรถติดเนี่ย
1: ถ้าถนนเสร็จแล้วอ่ะก็เชื่อว่าความคล่องตัวก็น่าจะดีขึ้นแต่ถ้าเกิดอยากปู๊ดเดียวเลยเธอก็ต้องใช้เงินแก้ปัญหา
0: คือดีเจสอนอ่ะไปขายทุเรียนทอดที่ตลาดพิยาคนลุมอ่ะดีเจสอนขึ้นสะพานทางด่วนของดอนเมืองเส้นดอนเมืองอ่ะคุณผู้ฟัง90บาทบวกอีก40บวกอีก40ฉันเหมือนกับว่าฉันจะขาดทุนตรงแค
1: ่ค่าทางด่วน
0: ค่าทางด่วนนะเออมันค่อนข้างราคารุนแรงจริงแต่เนี้ยมันส่วนหนึ่งเนี่ยนะฮะเรื่องที่สำคัญแล้วเสร็จ

0: ความสำคัญในครั้งนี้ก็คือเรื่องของการลดปัญหาภาวะฝุ่นละอองถ้าเร่งด้วยก็ดีเหมือนกัน
1: เพราะว่าการก่อสร้างอ่ะแน่นอนแหละเพราะว่าต้องมีขุดมีเจาะทำให้เกิดฝุ่นเยอะขึ้นรวมถึงเสียงดังด้วยในเรื่องเศษดินเศษผงต่างๆก็ทำให้เป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนที่เป็นบ่อยครั้งมากเลยส่งผลให้คุณภาพชีวิตเนี่ยในคนในพื้นที่แถวๆนั้นดีขึ้นนะคะสุขภาพจิตดีขึ้น
0: เกี่ยวอ่
1: ะก็เครียดเหมือนกันนะเวลาเธอขับผ่านแถวๆนั้น
0: อ
1: ่ะเธอกังวลไหมล่ะ
0: ฉันก็สวดภาวนาตลอด
1: ใช่ไหมล่ะเพราะว่าคนก็รู้สึกว่ายังถนนยังไม่เสร็จสมบูรณ์จะเกิดอะไรขึ้นเดินทางผ่านเส้นนี้จะมีอะไรไหมจะมีอุบัติเหตุไหมก็เขาบอกว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งในความเครียดด้วยในเรื่องของความเครียดในเรื่องของมลภาวะต่างๆถ้าเสร็จสิ้นไปนะในปีนี้มันก็จะดีขึ้นกว่าเดิมเขาบอกว่าตัวเลขความคืบหน้าของโครงการจะส่งสัญญาณบวกนะคะแต่ความท้าทายที่กระทรวงคมนาคมต้องบริหารจัดการควบคู่ไปด้วยก็คือมาตรฐานความปลอดภัยในโครงสร้างเนื่องจากที่อดีตที่ผ่านมาก็เคยเกิดอุบัติเหตุจากการก่อสร้างหลายครั้งนะคะก็เร่งรัดอาจจะมีการสร้างความกังวลให้กับสังคมบ้างใช่ไหมการตรวจรับงานแล้วก็การทดสอบเนี่ยระบบในโค้งสุดท้ายจึงต้องเข้มงวด 100% อันเนี้ยจริงๆสำคัญมากเพราะว่าหลายคนบอกโอ๊ยถ้าเกิดมาเร่งแบบนี้งานคุณภาพจะได้ตามเป้าหมายหรือเปล่าจะดีหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดความเสี่ยงขึ้นมาเขาบอกว่าไม่ต้องห่วงเพราะว่าเขาจะรัดกุมในเรื่องนี้แล้วก็จะมีการตรวจสอบให้เข้มงวด 100% นะคะ
0: คือสิ่งสำคัญที่สุดที่เราอยากจะส่งเสียงไปก็คือเรื่องของมาตรฐานเนาะ
1: ทำเร็วก็ดีแต่มาตรฐานต้องได้ด้วยนะอย่างแบบหลายๆประเทศอย่างประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาทำงานดีทำงานเร็วแต่ว่ามาตรฐานเขาเนี่ยเป๊ะจีนเหมือนกันเดี๋ยวนี้จะมาบอกว่าประเทศจีนอ่ะของไม่ดีของนั่นของนี่โอ้ยคุณไปดูประเทศเขาประเทศเขาปัจจุบันเนี่ยไปไกลมากแล้วแล้วก็มีเทคโนโลยีมีอะไร
0: มันก็ต้องไกลดีเราเดินทางไปไกล
1: ไม่ใช่ ไม่ใช่หมายถึงเดินทางไม่ใช่แล้วก็ประเทศเขาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการก่อสร้างตึกต่างๆโอ้โหไม่ธรรมดานะ
0: คือเราไม่อยากจะให้ความรวดเร็วอ่ะมันเกิดขึ้นกับความสุ่มเสี่ยงแล้วกันเน
1: า
0: ะ
1: แต่เขารับประกันแล้วว่าเขาจะเข้มงวด
0: ในฐานะที่เราเป็นทหารเรือ2คนแล้วก็ใช้เส้นทางนั้นบ่อยก็หวังว่ากระทรวงคมนาคมก็จะให้ความสำคัญกับเส้นทางโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของความปลอดภัยเรามองว่าไอ้ข้างบนเนี่ยโอ้ยยังไงก็ต้องแข็งแรงเธอเห็นไหมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอ่ะเนาะรถไฟอยู่ดีๆอ่ะก็มีชิ้นส่วนร่วงลงมาทั้งๆที่มันดูคงทนแข็งแรงอ่ะดังนั้นเราก็อยากจะให้ความปลอดภัยควบคู่ไปกับความรวดเร็วด้วย
1: ก็เรียกได้ว่าขอใหรัฐบาลเนาะฝากรัฐบาลด้วยก็ถือว่าเป็น
0: อันดับหนึ่งเลยเราก็เป็นกระบอกเสียง
1: อันดับหนึ่งเลยในเรื่องของความปลอดภัยนะเพราะว่าประชาชนเนี่ยใช้รถใช้ถนนรวมถึงใช่คนที่อยู่ข้างล่างก็หวั่นใจนะ
0: คนมหาชัยก็เยอะเหมือนกัน
1: ก็ขอให้เสร็จสิ้นสักทีกับถนนเจ็ดชั่วโคตรนะคะ
0: เออนะอันนี้เราไม่ได้พูดนะในเนื้อข่าวนี้อันนี้ขอบคุณที่มาด้วยจากกรมประชาสัมพันธ์นะกรมประชาสัมพันธ์เขาก็ออกมาเนาะกรมประชาสัมพันธ์ว่ามันใกล้จะเสร็จแล้วให้พี่น้องทุกคนประชาชนสบายใจส่งเสียงนี้ไปอีกทีว่าถนนพระราม2สิ้นปีนี้เสร็จแน่นอนเดือนนี้เดือนกรกฎาคมเหรออุ้ยมันก็อีกประมาณ5เดือน6เดือนใช่มั้ยก็เสร็จแล้วนะก็รอกันต่อนะครับเอ้าเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันดีกว่าดีเจนุ่นวันนี้วันศุกร์เจอกับวูเน่เธอสอนรามน้ำเพชรเขาจะมาโชว์
1: อะไรอ่ะร้องเพลงลิเก
0: เอ้าเธอรู้ไหมสอนรามเพชรเขาร้องลิเกนะ
1: เม
0: ื่อก่อนน่ะเขาเป็นพระเอกลิเกฉันเป็นนางเอกค่ะเธอพร้อมไหม
1: น่ากลัวมากเลยอ่ะ
0: ทำไม
1: เธอจะไปรำคู่กับเขาหน้าเธอได้หรือยังหน้าเธอใช้วูเน่หรือยัง
0: โอ้ฉันต้องใช้วูเน
1: ่หน้าเขาเป๊ะหน้าเขาเด็กขนาดนั้นเขาใช้วูเน่ค่ะ
0: จริงเหรอ
1: เธอเป็นนางเอกเธอต้องโบกเข้าไปวูเน่เอ้ยหน้าเด็กแบบเขา
0: เดี๋ยวก่อนเธอใช้คำว่าโบกเลยเหรออันนั้นมันปูนเออเอ้าคุณผู้ฟังครับหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาแล้วเพียงแค่บอกสโลแกนว่า
1: สอนรามน้ำเพชรคอนเฟิร์ม
0: มั่นใจเพื่อนมั่นใจ เอาไป3 2 1ไป
1: เอาสิเราอ่ะ
0: เดี๋ยวฉันนำก่อนนะแบงค์สอนรามน้ำเพชรมั่นใจใช้วูเน่แค่นี้พอ
1: ตอนแรกเขาบอกคอนเฟิร์มไม่ใช่เหรอ
0: เขาบอกว่า
1: คอนเฟิร์มมั่นใจใช้วูเน่
0: เขาบอกมั่นใจอย่างเดียวพอแต่เนี่ยเธออ่ะแล้วเดี๋ยวเขาก็ไม่ลงโฆษณากับเราเนี่ยเราไม่เคยมีมาตรฐานเลยอ่ะ
1: เราเพิ่มทุกวัน
0: คือฉันอ่ะเพิ่มทุกวันส่วนเธออ่ะก็ต่อฉันทุกวันไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงมัน
1: สอนรามน้ำเพชรคอนเฟิร์มมั่นใจใช้วูเน
0: ่ฮะนี่ๆๆเข้ามาแล้วนี่เขาบอกว่าแบงค์สอนรามมั่นใจใช้วูเน่ เอาแค่นี้พอ
1: สั้นนิดเดียวเน
0: า
1: ะ
0: เออไม่ต้องมีเยอะไม่ต้องมีสอนรามน้ำเพชรอะไรทั้งนั้นคุณผู้ฟังพร้อมนะ3 2 1ต้องพูดว่า
1: แบงค์สอนรามมั่นใจใช้บูเน
0: ่แค่นี้เองอ่ะ
1: ง่ายไปอ่ะ
0: ฮะ
1: มันง่ายไป
0: เธอจะเอาอะไรยากแค่ละปุ๊กก็ยากแล้วคุณผู้ฟังแล้วขอ1สายหน้าไมค์นะครับแค่พูดคำนี้รับรางวัลไปเลยจากบูเน่หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาแล้วกดมาที่เบอร
1: ์024757675ค่ะ
0: 024757675โทรยังไม่พอนะต้องเห็นหน้าเห็นตากันด้วยใครไม่อยากเห็นหน้าไม่ต้องโทรค่ะขอ1สายถ้าหากพร้อมแล้ว
1: โทรมาเลย
0: เธอให้เขากดยัง
1: โทรเลยเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวนี้นะ
0: ไป

0: ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: แบงค์เล่นลิเกตั้งแต่เด็กใช้หน้าเยอะแต่งหน้าบ่อยผิวแบงค์ก็ยังดูเด็กใหม่มูเน่วิตซีมันีแดงวอเตอร์ครีมเบาผิวฟิลน้ำมูเน่วิตซีมันีแดงวอเตอร์ครีมลดอายุผิวเร็วตื้นผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์แบงค์เล่นลิเกตั้งแต่เด็กใช้หน้าเยอะแต่งหน้าบ่อยผิวแบนก็ยังดูเด็กใหม่มูเน่วิตซีมันีแดงวอเตอร์ครีมเบาผิวฟิลน้ำมูเน่วิตซีมันีแดงวอเตอร์ครีมลดอายุผิวเร็วตื้นผ

0: ฉันก็ไม่เข้าใจไงว่าทำไมถึงแบบคือผู้ชายเลือกฉันเยอะมากแล้วฉันก็แบบว่าเฮ้ยอย่าเลือกฉันได้ไหมอะไรอย่างเงี้ย
1: จ้าไม่คนสวยจ้า
0: เข้ารายการแล้วตายแล้วโอเคเอาฉันพูดอะไรไปฉันพูดอะไรออกอากาศไปแต่เมื่อกี
1: ้ปลอมมากตัวเองเป็นคนกดเองปลอมสุด
0: ๆนุ่นทำไมเธอมาพูดว่าฉันปลอมเพราะอะไรฮะ
1: ทำไมอาจารย์เปิดแล้วเหรอ
0: ทำไมถึงเธอเป็นโบสีดำอ่ะ
1: ก็มันเป็นกฎเนี่ยมันเป็นระเบียบโบ
0: สีดำเป็นโบสีดำอ่ะ
1: จริงๆแล้วอ่ะหลายคนเคยเห็นนะ
0: ว่า
1: หางเนี่ยต้องเป็นหางสั้นนะมีทหารหลายคนอันนี้เขาฝากมาของสำนักงานทหารเรือหญิง
0: เขาบอกว่าฟังให้ดีนะอันนี้สำหรับทหารเรือหญิงนะ
1: ใช่เขาบอกว่าหางโบเนี่ยต้องไม่ยาว
0: ขอนิดนึงกองทัพบกกองทัพอากาศเขาคล้ายๆกันไหมระเบียบอ่ะ
1: เหมือนกันจริงๆเป็นเหมือนกัน
0: ข้าราชการกลาโหม
1: ใช่เป็นข้าราชการจะกลาโหม
0: เ
1: ครื่องแบบเนี่ยเหมือนกัน
0: นี่ถ้าหากว่าตามระเบียบเป๊ะโบทำไมของเธอไม่เห็นมีหางเลยอ่ะ
1: ก็จริงๆมันถูกต้องไงมันต้องมีโบมีหางได้แต่ว่าหางสั้นแต่เดี๋ยวนี้บางคนเนี่ยเขาจะซื้อโบแบบที่หางยาวลงมาปิดแบบนี้เลยอันนี้ถือว่าผิด
0: ระเบียบ
1: ถือว่าผิดระเบียบ
0: เหรอ
1: ใช่
0: แล้วหน้าตาเธอมันไม่ถูกระเบียบอ่ะอย่างนี้ผิดระเบียบ
1: หน้าตานี่ไม่เกี่ยวสิหน้าตาเธอจะยังไงก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่บุคคลแต่ว่าก็ทำหน้าให้มันสะอาดแล้วกันขี้ตรงขี้ตาเกลอะกลังก็ไม่ไหว
0: ไปว่าใคร
1: ไม่ได้พูดไม่ได้พูดว่าใครทั้งน
0: ั้
1: น
0: แต่เวลาเธอพูดเธอมาเอียงหน้ามาหาฉันอ่ะดีเจนุ่น
1: แล้วอาบน้ำหรือยังตอนเช้า
0: เอาความจริงฉันลืมอาบ
1: แล้วแปรงฟันไหม
0: ฉันลืม
1: ว่าแล้ว
0: มันมีกลิ่นโชยลอยมาเหรอ
1: เขาบอกว่าตอนนี้เขามีเรื่องของอะไรนะกลิ่นของปากมังกรอ่ะ
0: รู้
1: ได
0: ้ไ
1: หมอ
0: ะไร
1: เขาบอกคนที่บอกว่าไม่แปรงฟัน
0: เป็นไงปากมังกร
1: ลมหายใจมังกร
0: ลมหายใจอสรพิษเอ้าสายหน้าไมค์ของเราคุณแม่เอลซ่ามาแล้วแต่เอ้าทำไมหายไปอ่ะคุณแม่เปิดไมค์เปิดกล้องอีกทีนึงนะฮะลองออกแล้วเข้าใหม่อีกรอบนึงสายหน้าไมค์ของเรารู้สึกว่าเป็นน้องหนูน่ารัก
1: เมื่อกี้เสียงน่ารักเชียว
0: เออแล้วบอกโอ้ยดีใจมากๆเลยได้มาเจอเราสองคนเหมือนโทรมาทั้งปีแล้วนะนะครับคุณผู้ฟังนะคุณแม่เอลซ่าแล้วรบกวนออกแล้วก็เข้ามาใหม่นะ
1: ส่วนคุณผู้ฟังนะคะไอ้หาวันนี้ไม่เจอเข้ามาดูใน Facebook อาจจะดูไม่ได้สามารถเข้ามาดูในทาง YouTube นะคะสามารถเห็นภาพได้เหมือนเดิมแล้วก็เข้ามาลองเม้นดูเม้นได้ไหมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ใน YouTube ด้วยนะคะวันนี้เนี่ยระบบ Facebook เนี่ยมีปัญหาสามารถเข้ามาชมผ่านทาง YouTube ได้ค่ะชื่อเหมือนเดิมเลยนะคะเสียงจากทหารเรือค่ะ
0: เสียงจากทหารเรือนะตังกี้คุณแม่เอลซ่าเข้ามาได้แล้วตังกี้ดีเจสอนเห็นนะมีน้องผู้หญิงแล้วก็อยู่ดีก็จองก็ดับไปขอใหม่ลองเข้ามาเอ้าในระหว่างรอวันนี้ดีเจนุ่นไปดูเรื่องของการบริจาคโลหิตกันหน่อยเธอบอกว่าให้เลือดเพื่อคนไทยเนี่ยอันนี้ดีใช่ไหม
1: ดีจริงๆ
0: อย่ามาโทรเฟซไทม์ค่ะฉันให้เข้ามาในลิงก์ค่ะกดมาในลิงก์ค่ะ
1: โทรไม่ได้เพราะว่าไม่งั้น
0: จะ
1: ไม่เห็นหน้านะคะคุณผู้ฟังคนอื่นจะไม่เห็นหน้า
0: เออนะฮะกดเข้ามาในลิงก์กดเข้ามาในลิงก์อ่ะไปดูกันหน่อยคือเรื่องนี้มีการร่วมมือกันระหว่างกองทัพเรือแล้วก็หน่วยงานภาคเอกชนรวมไปถึงโรงพยาบาลศิริราชเขามีการจัดงานนี้เป็นปีที่2แล้วเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: โดยใช้หัวข้อที่มีชื่อว่า
1: ให้เลือดให้ชีวิตเพื่อคนไทยอยู่ดีมีสุข
0: เดี๋ยวก่อนนะนางบอกว่ากดไม่ได้แต่เมื่อกี้เธอกดเข้ามาได้
1: นี่ไงได้แล้ว
0: เออได้แล้วเอ้าไปต้อนรับหน่อย3 2 1มาไปสวัสดีจ้า
2: ค่ะ
0: หนูอ้าวอุดอุ้ยแล้วเออเอาหนูขาได้ยินไหมคะ
1: แต่เมื่อกี้ภาพขึ้นแล้วนะคะ
2: ได้ยินค่ะ
0: แต่ทำไมภาพหนูเอาหายมาอีกแล้วโอเคหนูชื่ออะไรคะ
2: เอลซ่าค่ะ
0: คุณผู้ฟังใครฟังอยู่ทางวิทยุนะ FM 93นะครับเข้ามาใน YouTube นะแล้วพิมพ์คำว่าเสียงจากทหารเรือหนูชื่อเอลซ่าใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: ทำไมถึงหนูชื่อเอลซ่าหนูรู้ไหม
2: พ่อชอบดูการ์ตูนเรื่องเอลซ่าค่ะ
0: โอเค
1: หนูเลือกเองหรือเปล่าลูก
0: ไม่อันนี้เรื่องจริงพ่อเขาว่าชอบดูเอลซ่า
1: คุณพ่อนี่นะชอบดูเอลซ่าคุณพ่อหรือคุณแม
0: ่คุณพ่อคุณแม่ไม่ดู คุณพ่อดูดาคุณพ่อดูเอลซ่าคุณแม่ดูดากรอนบอล
1: เออคุณพ่อเขาเป็นแบบเธอไหม
0: ใช่แล้วก็
1: ดูเอลซ่า
0: คือพ่อดูเอลซ่าเสร็จแต่พ่อก็ดูเซรามูนต่อคือเรื่องนี้เพื่อพ่อโดยแท้ๆอย่างแท้จริงหนูอยู่ชั้นไหนแล้วคะ
2: ป.2 ค่ะอ
0: ยู่ชั้นป.2 อยู่ชั้นบนหรือชั้นล่างคะของโรงเรียน
2: ชั้นบนค่ะ
0: อยู่ชั้นบนโอเค
1: ป.2 แล้วเนาะจะมาอยู่ชั้นล่างไม่ได้แล้วล่ะ
0: เอ้ยหนูอยู่ป.2 แล้วไม่ใส่เอี้ยมแบบเนี้ยหนูโรงเรียนเค้าเป็นโรงเรียนต้องใส่แบบนี้เหรอคะ
2: ใช่ค่ะป.1ถึงป.3ใส่แบบนี้ค่ะ
0: โอ้เอาไว้ทำอะไรหนูรู้ไหมว่าเสื้อตัวเนี้ยไว้ทำอะไรคะ
3: เป็นชุดกระโปรงเจ
0: ้
3: า
0: ฮะ
2: เป็นชุดกระโปรงเอี๊ยมค่ะ
0: อ
2: ๋
0: อเป็นชุดกระโปรงเอี๊ยมหนูอยู่โรงเรียนอะไรคะ
2: อ
0: ั
2: ตตาพิวัตรค่ะ
0: อะไรนะ
1: อัตตาพิวัตร
0: อัตตาพิวัตร
3: บ
2: ้
3: านแพ
2: รว
3: สม
2: ุ
3: ทรสาคร
2: บ้านแพรวสม
0: ุ
2: ทรสาครค
0: ่
2: ะ
0: อ๋ออยู่บ้านแพรวสมุทรสาคร
1: ชุดน่ารักนะ
0: เออชุดนี้นะน่ารักนะคุณครูใจดีหรือเปล่าคะ
2: ใจดีค่ะ
0: หนูเคยโดนคุณครูตีไหม
2: ไม่เคยค่ะ
0: โอเคถือว่าหนูเป็นคนที่
1: เป็นเด็กดี
0: เป็นเด็กดีมากๆเลยนะคะหนูจะต้องฝึกนะคะลูกให้คุณครูได้ตีหนูบ้างนะคะเข้าใจไหม
1: ไม่ต้องตีเพราะว่าน้องเอลซ่าเป็นเด็กดีน้องเอลซ่าปกติฟังวิทยุกับคุณแม่ไหมคะตอนเช้า
2: ฟังทุกวันเลยค่ะ
1: ฟังรู้เรื่องไหมหนูรู้เรื่องไหมลูก
2: รู้เรื่องค่ะ
0: ไหนหนูยิ้มสวยๆนะคะยิ้มสวยยิ้มเห็นฟันนิดนึงขยับมาหน้ากล้อง
1: พอยิ้มที่ตาหยีแต่ยิ้มที่ตาหายไปแล้ว
0: โอเคหนูยิ้มสวยมากๆนะคะอนาคตหนูอยากเป็นอะไรคะเอลซ่า
2: ทหารบกค่ะ
0: โอเคเลิศมากค่ะหนูตอบได้อย่างเต็มคำอย่างถูกต้องค่ะนี่คือวิทยุของกองทัพบกค่ะหนูอยากเป็นทหารบกใช่ไหมคะลูก
2: ใช่ค่ะ
1: โอเคเอลซ่ารู้ไหมว่าพี่นุ่นกับพี่สอนเป็นทหารอะไรลูกรู้ไหม
2: เรือค่ะ
0: โอเคแล้วทำไมถึงหนูอยาก
1: ไม่ใช่ไม่รู้นะรู้เลยนะ
0: ทำไมหนูอยากเป็นทหารบกคะลูกหนูต้องมีเหตุผลค่ะ
2: อยากไปลบค่ะ
0: โอเคอยากไปลบกองทัพเรือไม่ลบค่ะเน้นกองทัพเรือเน้นเอนเตอร์เทนค่ะ
1: ไม่เป็นไรก็เป็นความคิดเด็ก
0: เอาเป็นความคิด
1: จะเป็นทหารเหล่าไหนก็ดีทั้งนั้นแหละถือว่าช่วยรักษาปกป้องประเทศใช่ไหมคะ
0: ทรงผมหนูเนี่ยยังเหมือนพร้อมลบเลยหนูอยากไปลบใช่ไหมคะลูก
1: น่ารักจริง
0: หนูอยากไปลบกับที่ไหนมากที่สุดคะ
2: ลบกับแม่มากที่สุด
0: โอเคหนูอยากลบกับแม่ทำไมถึงหนูอยากลบกับแม่คะลูก
3: เพราะถึงเข้า
0: ทำไมถึงหนูอยากลบกับแม่
2: เพราะว่าแม่ทำอาหารไม่อร่อยค่ะ
0: นี่ขนาด
1: แม่มาแกงแล้วเนี่ย
0: นี่ขนาดแม่ทำอาหารไม่อร่อยนะหนูยังหน้าตึงขนาดนี้ตัวเต็มขนาดนี้เลยนะ
1: ถ้าเกิดอร่อยนี่ตัวแตกนะ
0: เออหนูเดี๋ยวมีงานแล้วอยากมาร่วมมีติ้งกับ
2: เราซักซีละ
0: เออโอเคหนูจะเข้าโรงเรียนแล้วนะเดี๋ยวถ้าหากมีงานหนูจะมากับพี่สอนกับพี่นุ่นหรือเปล่าคะมากิจกรรมกับเราไหม
2: อยากมาค่ะแต่ไปไม่ถึงค่ะ
0: ทำไมอ่ะ
2: แม่ข
0: ับ
2: รถไม
0: ่
2: เก่งค่ะ
0: โอ้เด็กเก่งมากเลยเน
1: า
0: ะ
1: แม่ทำอาหารไม่อร่อยเลยขับรถไม่เก่งด้วยนะ
0: เอาอย่าง
1: น
0: ี้ป.2แล้วหนูต้องท่องสูตรคูณได้ถูกต้องใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะท่องแม่7ได้ค่ะ
0: ท่องแม่7นะลูกนะถ้าอย่างนั้นเราไปเริ่มที่แม่8เลยค่ะถ้าหากพร้อมแล้ว3 2 1มาค่ะได้ไหม
1: เอาแม่5กันลูกแม่
2: อ่ะ2ที่โผล่8 3 24 8 4 3 2 8 5 40 8 6 48 8 7 5 6 8 8 6 4 8 8 9 7 12 8 10 8 10 8 11 8 18 8 12 9 16
0: โอเคเยี่ยมมากลูกเยี่ยมมากๆนะ
1: เก
0: ่
1: งมากเลยลูกอ
0: ันนี้คือเบสิกย้อนหลังนะพี่ท่องได้ถึงแม่ล้านค่ะแล้วก็แม่10ล้านหนูต้องทำให้ได้แบบพี่นะคะรู้ไหมโอเคโอเคเอ้าน่ารักมากเลยเนี่ยขอดูหน้าคุณแม่นิดนึงได้ไหมขอดูคุณหน้าคุณแม่นิดนึงคุณแม่โอ้ยเธอ
1: สวัสดีค่ะ
0: เธอเลี้ยงลูกได้น่ารักมากเธอมีลูกสาวกี่คนนะคุณแม่
3: คนเดียวค่ะ
0: มีลูกคนเดียว
1: ช่างเจรจามาก
0: โอ้เก่งมากๆเลยคุณแม่เออเธอทำกับข้าวให้อร่อยนะดูจากสภาพเธอเลยไม่น่าจะอร่อยแหละหน้าผอมเชียบให้ลูกหัวผันเลยเออเอาบ๊ายบายนะเอลซ่า
3: สวัสดีค่ะ
0: เนาะเอาเอลซ่าบ๊ายบายคุณแม่
1: ชุดเธอน่ารัก
0: นิดนึงสุดท้ายจริงๆเธอฟังรายการมานานหรือยัง
3: โอ้ยนานมากแล้วค่ะ
0: เออเป็นยังไง
3: ผู้หยวนคำสาม
0: เออ
3: แล้วเปิดให้ฟังนางก็ชอบแล้วนางก็บอกแม่หนูอยากโทรนี่นางกดเองนางจำเบอร์เองแม่หนูจะกดแล้วนะเขาจำเบอร์ขึ้นใจเลย024757675
0: โอ้โอ
3: ้แล้วเมื่อกี้ติดนางบอกแล้วนางบอกแม่ติดแล้วแล้วปกตินางจะต้องถึงโรงเรียน 7:40 เพื่อไปเล่นการ์ดคูณนี่จอดรออยู่หน้าโรงเรียนเพื่อที่จะได้คุยก่อน
0: เออทำไมถึงนาง นางช่างกล้าพูดกล้าเจรจาพูดจาจัดฉานเธอสอนลูกดีมากเลยนะ
1: ดีมากกล้าแสดงออกนะกล้าเล่ากล้าบอก
0: อันนี้นี่เธอเลี้ยงเป็นแม่เลี้ยงแบบเต็มเวลาเลยหรือปะ
3: เต็มเวลาค่ะเช้าส่งเย็นครับเราก็มานั่งเฝ้าเรียนพิเศษ
1: คุณแม่เก่งมาก
0: เธอเก่งมากเนาะมีให้ลูกเรียนพิเศษเพิ่มเติมด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะเรียนคณิตอังกฤษหน้าโรงเรียนเนี่ยค่ะครูเขามาเปิดสอนช่วง5 โมงเย็นถึง6 โมงเย็นเริ่มเรียน4 โมงครึ่งกินข้าวครึ่งชั่วโมงแล้วเข้าเรียนค่ะ
1: แต่ว่าพูดถึงอยู่ป.2 แต่ว่าเขาสุดคุณเขาได้นะเขาเก่งมากนะ
0: เก่งมากเลยอ่ะเธอเป็นคุณแม่ที่น่าชื่นชมมากเลยนะแต่ฉันชื่นชมพ่อมากกว่าเพราะว่าพ่อชอบดูเอลซ่าอันนี้เรื่องจริงใช่ไหม
3: จริงค่ะก็คือหนูว่ามีลูกยากก็ดูการ์ตูนกันนั่นแหละ2 คนแต่งงานใหม่ๆก็ดูไม่คุ้นจะดูอะไรก็ดูโฟร์เซนพอดูโฟร์เซนเจ้าหญิงหิมะเก่งเนาะก็บอกว่าถ้ามีลูกเดี๋ยวชื่อเอลซ่าไหมก็ไม่มีสักทีก็ไปหาหมอปรึกษาฉีดเชื้อครั้งเดียวก็คือติดเลยจากนั้นก็เรียกเอลซ่าก็เลยติดเรียกเอลซ่ามาตลอดค
1: ่
3: ะ
1: โอ้แล้วเขาก็พูดเก่งช่างเจรจามากเลยคุณแม่นี่ยังไม่ได้แจกเลย
0: เอ้าสุดท้ายตายเวลาจะหมดเธอพร้อมนะเธอบอกสโลแกนของวูเน่ให้ได้นะถ้าหาพร้อมแล้วมา
3: เอลซ่าท้องอยู่อ่ะแต่หนู
1: สอนราม
0: สอนรามเร็ว
1: แบงค์สอนราม
3: สอนรามน้ำเพชรแบงค์สอนรามน้ำเพชรวูเน
0: ่โอเค
3: อะไรอ่ะ

0: จุดหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยความคืบหน้าสถานการณ์ดินทรุดตัวบริเวณพื้นที่ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงวงเวียนใหญ่ว่าได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดล่าสุดวันที่12กรกฎาคมพบว่าการทรุดตัวของชั้นดินหยุดนิ่งและยังไม่พบการทรุดตัวเพิ่มเติมขณะเดียวกันภายหลังเจ้าหน้าที่ฉีดปูนเหลวผสมสารเคมีลงใต้ดินเพื่ออุดโพรงและเสริมความแข็งแกร่งของชั้นดินพบว่าบางจุดที่เคยทรุดตัวมีการยกตัวกลับขึ้นมาเล็กน้อยสะท้อนว่ามาตรการแก้ไขเริ่มเห็นผลและภาพรวมของพื้นที่มีเสถียรภาพมากขึ้นทั้งนี้ทีมวิศวกรจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้นำเครื่องเข้ามาติดตั้งระบบเซ็นเซอร์รอบตัวอาคารเพื่อทำการมอนิเตอร์และสังเกตพฤติกรรมของโครงสร้างตลอดเวลานายสิริพงษ์ยืนยันว่าฝนที่ตกลงมาก่อนหน้านี้ไม่ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์เนื่องจากสาเหตุหลักเกิดจากแรงดันน้ำใต้ดินไม่ใช่น้ำผิวดินนอกจากนี้ยังได้ดำเนินมาตรการลดปัจจัยเสี่ยงอย่างเข้มงวดทั้งการปิดการจราจรเพื่อลดน้ำหนักกดทับและแรงสั่นสะเทือนจากยานพาหนะซึ่งช่วยลดโอกาสเกิดการซุกตัวได้และทีมเฝ้าสถานการณ์เฝ้าสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนจบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้า เอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาม
5: หกรรมยูดีเพื่อคนพิการและทุกคนอยู่ดีขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมที่ทุกคนเข้าถึงได้เพราะการออกแบบที่ดีไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความสวยงามแต่คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนใช้ชีวิตเรียนรู้ทำงานและเดินทางได้อย่างมั่นใจปลอดภัยและเท่าเทียมพบกับเวทีเสวนานิทรรศการเส้นทางยูดีพื้นที่แสดงนวัตกรรมพิธีเชิดชูต้นแบบและการแสดงที่เต็มไปด้วยพลังใจแล้วพบกันวันที่24และ25กรกฎาคม2569ณอาคารกล่าวและ10ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานี
6: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
7: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
8: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
9: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
10: ดีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
2: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
4: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
11: ตอนกล้วยแขก
12: วิเชียรมาจำได้ไหมเมื่อวันก่อนศรีสวัสดิ์เอาปัญหามาทายเราเรื่องกล้วยนะ
13: จำได้สิก้าวตามตอบได้อย่างเดียวคือกล้วยหอมไง
12: วันนี้ฉันอยากถามศรีสวัสดิ์มั่งว่ากล้วยแขกมันมีหน้าตายังไง
13: กล้วยแขกไม่ได้เป็นชื่อกล้วยอย่างกล้วยหอมกล้วยไข่หรอกนะแต่กล้วยแขกเป็นของกินอย่างหนึ่ง
12: เป็นของกินของแขกเหรอ
13: เป็นของกินที่ใช้กล้วยชุบแป้งทอดปิ้งของกินเล่นๆเขาเรียกกันว่ากล้วยแขกบางทีเขาก็เรียกว่ากล้วยทอด
14: ใช่บางคนก็เรียกกล้วยแขกบางคนก็เรียกกล้วยทอด
12: แล้วทำไมเรียกว่ากล้วยแขกล่ะ
13: ฉันเดาว่าคนทำแรกๆคงจะเป็นแขกจึงเรียกว่ากล้วยแขกเหมือนอย่างก๋วยเตี๋ยวแขกสลัดแขกข้าวแขก
14: กล้วยแขกเป็นอาหารของไทยทำจากกล้วยน้ำว้าชุบแป้งทอดบางทีก็เรียกว่ากล้วยทอด
15: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชระกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 นถึง 17:00 นทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
7: Tab to Read
6: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
7: Play Store
5: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
8: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่ 044-353-452หรือ081-6

0: วิทยุกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการอุตุนิยมวิทยารับใช้ประชาชนประจำเช้าวันศุกร์ที่17กรกฎาคม2569ท่านกำลังอยู่กับผมดีเจเบนสกิติชาญชนยุทธและวิทยากรของเราในวันนี้ครับพี่มนูนโดโอยสวัสดีครับพี่มนูน
2: สวัสดีทางบ้านอีกที
1: สวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านอีกครั้งนะครับเช้านี้กรุงเทพมืดแต่เช้าเลยนะครับพี่โด
2: ก็จริงๆแล้วฝนในกรุงเทพมาตั้งแต่เมื่อวาน
1: ครับ
2: เมื่อวานก็ช่วงโดยเฉพาะตั้งแต่ช่วงเย็นๆไปเนี่ยฝนจะเยอะ
1: ครับ
2: แล้วก็เคลื่อนออกไปทางด้านตะวันออกทำให้ฝนบริเวณกรุงเทพบริเวณจะเจิงเซาปทุมธานีเมื่อวานฝนค่อนข้างที่จะกระจายได้ดี
1: ครับ
2: เสร็จแล้วตอนกลางคืนก็มีฝนมาได้เป็นบางพื้นที
1: ่
2: เป็นบางพื้นที่แต่บริเวณกรุงเทพมาก่อนจนถึงตอนเช้าในเช้าก็เมฆก็ค่อนข้างที่จะครอบคลุมเป็นบริเวณฟ้า
1: ครับ
2: คือทำให้บริเวณกรุงเทพมาก่อนเมื่อเช้าเนี่ยดูครึ้ม
1: ๆ
2: แต่ก็มีฝนตกแบบโปรย
1: แล้วตอนนี้เมฆในกรุงเทพมันเริ่มเคลื่อนตัวไปกันหรือยังเหรอฮะ
2: คือจริงๆแล้วตอนนี้คือกลุ่มเมฆนี่มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นกลุ่มเมฆที่ไม่ใช่เป็นเมฆชั้นต่ำที่
1: เป็นเมฆฝน
2: เป็นเมฆเป็นเมฆซีบีมากกว่า
1: ครับ
2: แต่ว่าเป็นเมฆฝนไหมมันก็เป็นเมฆฝนแต่เป็นเมฆฝนที่เกิดจากลักษณะของฝนที่ไม่ใช่ฝนการยกตัวในแนวตั้งนะครับ
1: ก็เลยไม่ได้ตกแรง
2: ตกไม่ค่อยแรงนะครับซึ่งกลุ่มเมฆฝนตัวนี้ก็ณตอนนี้ก็คือมันเคลื่อนออกไปทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ค่อยๆสลายตัว
1: ซึ่งว่าเราก็มีการคาดการณ์ว่าตั้งแต่เมื่อวานใช่ไหมวันที่16ถึงประมาณ19ที่ฝนในประเทศไทยมันจะเริ่มลดน้อยลง
2: คือถ้าเรามองในภาพรวมฝนบริเวณประเทศไทยตั้งแต่วันที่16ถึงวันที่19เนี่ยจะลดลงจากที่ตอนแรกๆเราคาดว่าในฝนบริเวณประเทศไทยอยู่ที่ประมาณ 60-70% ของพื้นที
1: ่ครับ
2: ก็จะลดลงมาอาจจะอยู่ที่50-60ของพื้นที่ประมาณนี้รวมทั้งประเทศแล้วก็ฝนหนักก็จะลดลงอย่างเห็นได้ชัดฝนหนักก็คงจะมีได้ในช่วงนี้ก็อยู่แถวๆภาคเหนือภาคตะวันออกจะเป็นส่วนใหญ่อาจจะมีอย่างวันนี้พรุ่งนี้ก็อาจจะมีฝนหนักได้อยู่แถวๆบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างๆนะตอนล่างๆมีโอกาสอยู่เพราะว่าเนื่องจากว่าลมที่มันมีแนวสอบเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ตะวันออกเฉียงใต้บริเวณแถวภาคใต้ตอนล่างๆ3จังหวัดชายแดนเนี่ยอาจจะมีฝนหนักได้อยู่
1: เพราะว่าการที่เราบอกฝนน้อยลงก็จริงแต่มันก็ไม่ได้หายไป
2: ไม่ได้อยู่ไม่ได้หายในบางพื้นที่ก็ยังมีตกต่อเนื่องอยู
1: ่ครับซึ่งอันนี้
2: พื้นที่เขาพื้นที่ที่เป็นเชิงเขาพวกเนี้ยก็ยังมีคนอยู่ไม่ว่าจะเป็นพวกเขาใหญ่เองทางภาคเหนือที่เป็นแถวแนวรับลมนะทางพวกเขาก็ยังมี
1: แล้วเราคาดว่าฝนมันจะเริ่มกลับมาเพิ่มมากขึ้นในช่วงวันไหนล่ะฮะ
2: คือจากที่ดูโมเดลต่างๆแล้วเราคาดว่าในช่วงประมาณหลังวันที่20นี้ร่องความกดอากาศต่ำนี
1: ่
2: ก็คงจะเลื่อนลงมา
1: ครับ
2: จากตอนนี้ถ้าเราดูในแผนที่นี่ในลักษณะของร่องมรสุมเองนี่ขึ้นไปอยู่ข้างบนอยู่แถวประเทศจีนซะเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าลักษณะของเราเรียกว่าร่องมรมันไม่ใช่เป็นร่องฝนนะมันไม่ใช่เป็นร่องความกดอากาศต่ำแต่มันเป็นร่องสำหรับเป็นร่องมรสุมในระดับลมของลมนะเป็นมรสุมที่ลมระดับ700 500นี่มันยังอยู่ใกล้ๆบริเวณทางบนๆของประเทศไทยมันก็เลยยังมีฝนอยู่สั่งกันนะแต่ว่าในร่องมรสุมร่องความกดอากาศต่ำนี่ถ้าเราดูจากแผนที่นี่มันค่อนข้างที่จะเลื่อนไปอยู่ทางบนแล้ว
1: ครับก็คือมันเลื่อนขึ้นไปแล้วทำให้ก่อนหน้านี้ภาคเหนือกับภาคอีสานตอนบนเราก็จะให้เป็นแผนที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักไว
2: ้
1: ส่วนวันนี้ก็ไม่มีแล้วใช่ไหม
2: ตอนนี้ไม่ตอนนี้มันเป็นเหมือนกับแนวมรสุมเนาะเป็นแนวมรสุมของจากที่เราดูลักษณะของลมไม่ว่าจะเป็น850 700 500นี่มันยังคงอยู่ทางแถวๆบนของภาคเหนืออยู
1: ่
2: ยังเห็นอยู่เป็นแนวร่องแนวมรสุมแนวร่องของลมเราเรียกในทางอุตุเราเรียกว่าร่องเขาเรียกว่าแนวมรสุมแนวทรอปของลมที่ระดับต่างๆเนี่ยนั่นแหละครับมันก็จะยังเห็นอยู่นะครับในระดับลมที่700 500เห็นอยู
1: ่ครับแล้วถ้าอย่างนี้ในวันนี้ปัจจัยอะไรบ้างครับที่ทำให้เกิดฝนในวันนี้ได
2: ้โดยหลักๆแล้วก็คือมรสุมตะวันตกเฉียงใต
1: ้
2: ที่ยังมีกำลังอยู่กำลังก็คือลดกำลังลงจากกำลัง แรงค่อนข้างแรงเป็น

0: ช่วงนี้ก็อยู่ประมาณสักเป็นระดับปานกลาง
1: เป็นปานกลางแล้วนะครับลมมรสุม
0: มันก็เลยยังมีฝนอยู่โดยเฉพาะบริเวณทางด้านรับลมนะ
1: ครับ
0: ทางด้านตะวันตกนะครับแนวของถ้าเราดูของลักษณะของพื้นที่ที่มีภูเขาอยู่เนี่ยถ้ามีภูเขาในแนวรับลมของเขาทางนั้นยังคงมีฝนได้เยอะอยู
1: ่
0: แล้วก็อีกตัวนึงก็คือยอมโลที่อยู่แถวเวียดนามตอนบนเนี่ยยังเห็นอยู่เพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้ฝนยังไม่หายไปไหนเยอะนะคร
1: ับ แล้วอย่างเงี้ยเปอร์เซ็นต์ฝนวันนี้แต่ละภาคมากน้อยแค่ไหนล่ะฮะ
0: เปอร์เซ็นต์ฝนตอนนี้ก็คือถ้าเป็นภาคเหนือนี่ก็น่าภาคเหนือภาคอีสานนี่อยู่ที่ประมาณสัก 40% ของพื้นที่เนาะ
1: ครับ
0: รวมทั้งภาคกลางภาคตะวันออกเองเนี่ยกรุงเทพมหานครก็อยู่ประมาณเนี้ยส่วนทางภาคใต้อยู่ที่ประมาณสัก 30% นะครับแต่ฝนตกหนักวันนี้ก็คาดว่ายังมีได้อยู่แถวภาคเหนือเองภาคตะวันออกเองแล้วก็อย่างที่บอกว่าอาจจะเป็นภาคใต้กว่าตะวันออกก็ล่างๆเนี่ยในวันนี้เราคาดว่าน่าจะมีโอกาสที่จะมีฝนได้ด้วยเนาะแต่ว่าเป็นพื้นที่เล็กๆโดยทั่วๆไปแล้วก็
1: ไม่ได้ตกครอบคลุมใช่ไหม
0: ไม่ได้ตกครอบคลุมเยอะนะครับกรุงเทพมหานครวันนี้ก็คงจะมีฝนได้อยู
1: ่
0: แต่ว
1: ่
0: าฝนหนักช่วงเย็นๆนี้ก็คงจะน้อยลง
1: โอกาสน้อยลงแล้วใช่ไหม
0: คร
1: ับ อันนี้ก็คือเพราะว่าช่วงเช้ามันมีเมฆมีฝนอะไรไปแล้วด้วยหรือเปล่า
0: ครับใช่ครับใช่ครับคือในลักษณะช่วงเช้าที่มันความชื้นมันโดนใช้ไปเยอะ
1: ครับ
0: พอโดนใช้ไปเยอะในช่วงเย็นๆโอกาสที่จะมีฝนมันก็ค่อนข้างที่จะน้อยลงฝนวันนี้ก็น่าจะมีได้ในช่วงค่ำๆใช่ไหม
1: คร
0: ับ ครับนะครับ
1: แปลว่ามันก็มีความร้อนที่มันสะสมจนทำให้เกิดฝนในแบบช่วงเวลาเลิกงานแล้ว
0: ก็คงจะมีหลังเลิกงานอ่ะวันนี้ถ้าจะมีก็หลังเลิกงานไปแล้วส่วนใหญ
1: ่ครับ
0: นะครับส่วนใหญ่นะแต่ว่าในบางที่บางจุดเล็กๆก็อาจจะมีบ้างได
1: ้
0: ซึ่งไม่เหมือนเมื่อวานมันค่อนข้างที่จะครอบคลุมเป็นบริเวณกว้าง
1: ครับเพราะว่าก็มีพ่อค้าแม่ค้าคนทำงานหลายคนนะก็แบบว่าก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันจากการที่ฝนมันชอบตกเวลาเลิกงานของคนอื่นนะฮะแล้วในช่วงเนี้ยมันเราก็เคยเป็นพยากรณ์ล่วงหน้าไว้ว่าช่วงฤดูฝนก็จะมีอาจจะช่วงกรกฎาคมถึงสิงหาที่ฝนมันจะน้อยลงอันนี้ก็คือเป็นช่วงนั้นแล้วหรือยังฮะ
0: คือจริงๆแล้วในช่วงมิถุนากรกฎาคมที่เราคาดการณ์ไว้มันจะมีลักษณะของฝนทิ้งช่วงที่จะเกิดขึ้นนะครับฝนที่ทิ้งช่วงเราดูจากตรงไหนก็ดูจากตัวแผนที่เมื่อกี้ที่เราบอกว่าแนวของร่องมรสุมที่มันเคลื่อนขึ้นไปอยู่ข้างบนนะครับถ้าเราลักษณะของฝนจะทิ้งช่วงก็คือจะประมาณนี
1: ้
0: แต่ว่าถ้าเราดูคือถ้าเราดูวันนี้มันจะอยู่ข้างบนอย่างเนี้ย
1: คือ
0: ถ้ามันมีปัจจัยอย่างอื่นอย่างเช่นลมเซาเวสไม่แรงหรือไม่มีหย่อมโลอะไรเนี้ยมันก็จะทิ้งช่วงแหละแต่ว่าในลักษณะของปัจจัยทางด้านลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มันยังมีกำลังอยู
1: ่
0: มันก็เลยทำให้ลักษณะของฝนเนี้ยไม่ค่อยทิ้งช่วงพี่นี
1: ่
0: ไม่ค่อยทิ้งช่วง
1: ก็ฝนมีมากกว่าที่เราคาดการไว้ในทีแรกเพราะทีแรกเราคาดการว่าอาจจะมีการทิ้งช่วง
0: ใช่เราคาดว่าในช่วงประมาณกลางเดือนมิถุนา
1: ถึงต้นกรกฎา
0: คมเนี่ยครับก็ค่อนข้างที่จะมีฝนน้อยแต่ว่าถ้าเราดูณวันนี้ก็ฝนค่อนข้างที่จะดี
1: ครับเพราะเอลนิโยที่เรากลัวกันมันก็ไม่ได้กระทบแรงขนาดนั้นใช่ไหมเพราะยังมีปัจจัยอื่นที่ทำให้เกิดฝนได้อยู่ด้วย
0: คือจริงๆแล้วในลักษณะของเอลนิโยที่มันส่งผลกระทบนี่ถ้าเราดูทางการพยากรณ์เองมันอาจจะหลังเดือนสิงหาไปแล้วก็เดี๋ยวเราดูอีกทีนึงแต่ในช่วงนี้อาจจะอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านในช่วงนี้จากลาญาแล้วจะเปลี่ยนไปเป็นเอลนิโยก็น่าจะเป็นนิวตัน
1: เอลนิโยที่มันเพิ่งเริ่มต้นนี่มันก็ต้องรอให้สภาพอากาศมันค่อยๆปรับตัวตามอุณหภูมิด้วยนะไม่ใช่ว่าพอเข้าเอลนิโยปุ๊บแล้วจะร้อนเลยก็ไม่ใช่
0: คือบ้านเรามันดีตรงที่มันมีทะเลทั้งสองฝั
1: ่
0: งพอมีทั้งทะเลทั้งสองฝั่งเนี่ยมันความชื้นเอ่ยฝนเอ่ยมันเข้ามาได้ดีมันก็เลยทำให้เรื่องของเอนโซนี่มันที่จะเกิดกับบ้านเรามันค่อนข้างที่จะก็เฟ้นก้อนไปจะไม่
1: ได้แบบว่ากระชกโคกห้า
0: ใช่เป็นถ้าเป็นทางด้านยุโรปทางด้านอินเดียเองเนี่ยค่อนข้างที่จะกระทบได้เร็ว
1: ครับพี่ดูว่ามีเมสเซจเด้งขึ้นมาพอดีแล้วเมื่อกี้มันจากแอป TMD พยากรณ์ของเราว่าไอมีแผ่นดินไหวขนาด 5.2 ที่ประเทศเมียนมาซึ่งไม่ครบต่อประเทศไทย
0: ครับ
1: แต่มันก็อาจจะแบบทำให้มีคนตกใจได้ว่าเอ้ยทำไมรู้สึกว่าแผ่นดินไหวรอบๆประเทศอ
0: ่
1: ะมันเกิดขึ้นบ่อย
0: คือจริงๆแล้วอย่างเมียนมาเนี่ยครับมันเป็นแนวร่องแนวเขาเรียกแนวรอยเลื่อนนะ
1: รอยเลื่อน
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่ประเทศพม่านี่แผ่นดินไหวเนี่ยมันโอกาสที่เกิดขึ้นได้เกือบทุกวัน
1: บ่อยทุกวันอยู่แล้ว
0: แต่ว่าในลักษณะที่ว่า อาจจะความ
1: รุนแรงมันไม่ได้รุนแรงขนาดที่เราจะรู้สึก
0: ใช่ครับแต่ถ้าอย่างหน้า4ขึ้นนี่มันก็อาจจะบริเวณใกล้ๆก็อาจจะ
1: ใกล้ๆอาจจะรู้สึกสั่นเล็กน้อยแต่ว่าก็ไม่ได้กระทบหรือมีความเสียหายอะไร
0: แต่ว่าเนื่องจากว่าก็ระหว่างบ้านเรามันก็ไกลอยู่เนาะ
1: ใช่ถ้
0: าใกล้ๆแถวๆต่างภาคหนึ่ง
1: ภาคหนึ่งครับคุณ
0: อาจจะ
1: รู้สึกสั่นไหวได้บ้าง
0: พอระดับ5นี่ก็ถือว่าใช้ได้อยู
1: ่ครับเพราะว่าช่วงนี้ก็คือพอมีข่าวเรื่องแผ่นดินไหวแล้วทำอาจจะสร้างความว่าตกใจหรือว่าเอ้ยทำไมเกิดบ่อยจังตอนนี้มันเกิดบ่อยเป็นปกติอยู่แล้ว
0: มันเกิดเป็นปกติแต่ว่ามันอาจจะ
1: เรารับข่าวสารได้มากขึ้นเราเลยเห็นบ่อยมากขึ้นมากกว่าเรามีเครื่องมือที่ตรวจวัดได้ละเอียดขึ้น
0: นะครับสมัยก่อนเราอาจจะเครื่องไม้เครื่องมือเราอาจจะน้อยแต่เดี๋ยวนี้เรากรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการพัฒนาเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือเพิ่มมากขึ้นนะครับ
1: ก็อยากให้ประชาชนทุกท่านวางใจนะว่าข่าวแผ่นดินไหวที่เจอในช่วงนี้มันก็เกิดเป็นปกติของโลกอยู่แล้วยังไม่ได้มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญอะไร
0: ครับ
1: ครับเดี๋ยวเราแวะมาดูคอมเมนต์ทาง Facebook กับ YouTube สักครู่นะครับคุณบัณฑิตเช้านี้อักกระบี่อากาศเย็นครับไม่มีฝนจะมีฝนเพิ่มขึ้นช่วงไหนครับ
0: จริงๆแล้วกระบี่เองวันนี้โอกาสในช่วงเย็นในช่วงเย็นถึงค่ำมีโอกาสมีฝนอยู่
1: มีโอกาสมีฝนนะเย็นถึงค่ำเพราะว่าคุณบัณฑิตอยากรู้แบบล่วงหน้าถึง26 30เลยได้ไหมไปเห็นโมเดลสภาพอากาศต่างๆมาก
0: ระบี่เองอ่ะคือจริงๆแล้วฝนในช่วงนี้ลดน้อยลงถ้าพูดถึงว่าฝนในช่วงนี้ตั้งแต่วันที่17ไปจนถึงประมาณวันที่24 25เนี่ยฝนลดลงจังหวัดกระบี่เนาะฝนลดลงแต่ว่าอาจจะมีได้สักบางวันมีได้แต่ว่าลดลงแน่นอนฝนอาจจะปลายหลังปลายเดือน
1: อ
0: ่ะคาดว่าถ้าร่องมันลงมาแล้วมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มันมีกำลังขึ้นแล้วก็มันเลื่อนลงไปแถวๆกับอันดามันคือเพิ่มพื้นที่เนาะจากที่ระนองพังงาอาจจะเลื่อนไปทางกระบี่ภูเก็ตอย่างเนี้ยก็คงจะทำให้ในช่วงปลายเดือนนะ
1: ฝน
0: ในกระบี่จะเพิ่มขึ้นแต่ฝนในช่วงหลังที่ร่องลงมาเนี่ยก็ระมัดระวังเรื่องของฝนมันตกหนักและตกต่อเนื่องแล้วน้ำก็จะมีโอกาสที่จะท่วมได
1: ้ครับคุณคาร์ลอสบ้านกลางวังทองจังหวัดพิษณุโลกฟ้าครึ้มมาเป็นอาทิตย์แล้วครับยังไม่เจอแสงแดดเลยแต่ตกยุ่มยิ้มยุ่มยิ้มทั้งวัน
0: ครับฝนก็นี่แหละครับที่อย่างที่เรียนทราบตั้งแต่ต้นว่าฝนเนี่ยไม่ได้หายไปไหน
1: ครับ
0: นะครับส่วนโดยเฉพาะทางด้านไม่ว่าจะเป็นแถวพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์แถวนั้นนะครับรวมทั้งน่านอุตรดิตถ์แถวนั้นมีฝนได้มีฝนเกือบทุกวันนะตั้งคือจริงๆแล้วโดยทั่วไปแล้วช่วงนี้มันส่วนมากแล้วคนคิดว่ามันจะเป็นช่วงฝนทิ้งช่วงใช่ไหม
1: ครับ
0: แต่ว่าปีนี้มันค่อนข้างที่จะดีอยู
1: ่ฝนยังดีอยู่นะฮะยังไม่ได้หายไปไหนนะครับแวะมาดูคอมเมนต์อีกสักอันนึงคุณจันทยาอำเภอเมืองชลบุรีเย็นนี้มีฝนไหมคะ
0: ชลบุรีชลบุรีคาดว่าน่าจะมีฝนได้ในช่วงบ่ายๆครับ
1: บ่าย
0: ช่วงบ่าย
1: ชลบ
0: ุ
1: ร
0: ีมากกว่านะครับ
1: คุณชุติมาปู่เจ้าสมุทรปราการช่วง 4-5 โมงเย็นจะมีฝนไหมคะเป็นแม่ค้าตลาดนัด
0: ปู่เจ้า 4-5 โมงเย็นเลยอ่ะ
1: 4-5 โมงเย็นเลยฮะ
0: 4-5 โมงเย็นปู่เจ้า
1: เวลาเลิกงานเลย
0: ปู่เจ้าวันนี้คาดว่าจะไม่มีครับ
1: คาดว่าจะไม่มีใช่ไหมฮะโอเค
0: ช่วงเย็นไม่มี
1: ช่วงเย็นไม่มีนะปู่เจ้า
0: ถ้าจะมีก็อาจจะช่วงกลางคืนกลางคืนก็ไม่มีครับปู่เจ้ากลางคืนอาจจะมีฝนได้แต่ว่าทางบุตรของกรุงเทพมหานคร
1: ครับได้ครับวันนี้มีสายโทรเข้ามาแล้วพี่โนสายแรกครับคุณเจเจสมุทรสาครสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับทั้งสองท่านครับ
0: สวัสดีครับเจเจ
2: ครับโอ้เมื่อวานนี้โหด
0: เป็นไงฝนเยอะไหม
2: เมื่อวานนี้โอ้ฝนเยอะมากเลยครับฝนหนักฝนแรงไปครับ
0: ฝนกรุงเทพก็ใช้ได้ครับเมื่อวาน
2: ใช่เพราะมนจะอยู่บางนาครับก็เลยถือว่าฝนทั้งแรงแล้วก็ฟ้าแรงด้วยครับเมื่อวานนี
0: ้ครับ
2: แล้วก็อยากทราบว่าวันนี้ช่วงตั้งแต่บ่ายๆค่ำๆมีฝนอีกไหมครับอย่างเมื่อวานนี้นะครับ
0: ที่ไหนนะ
2: แถวบางนาครับ
0: แถวบางนาวันนี้แถวบางนาถ้าจะมีฝนได้ก็ช่วงอาจจะช่วงบ่ายเย็นบ่ายเย็นๆนี่น่าจะมีโอกาสมีได้แต่น้อยครับวันนี้น้อยฝนกดส่วนมากวันนี้คาดว่าน่าจะไปอยู่ทางบนๆมากกว่าโอกาสที่จะไปมีเยอะก็คือทางบนๆแถวๆทางบนๆกรุงเทพมหานครนะครับ
2: แล้วสมุทรสาครนะครับจะมีฝน
0: สมุทรสาครคาดว่าไม่น่าจะมีครับวันนี้สมุทรสาคร
2: ครับโอ้ยแบบวันนี้โดนกลุ่มฝนเต็มๆเลยอะครับ
0: ครับเมื่อวานเน
2: า
0: ะ
2: เหนื่อยมากเลย
0: คือมันสะสมความชื้นไว้หลายวันมันก็พอได้ปลดปล่อยมาก็มาแรงเลย
2: วันนี้คงเป็นวันนี้ลดลงใช่ไหมครับ
0: วันนี้สมุทรสาครลดลงครับคาดว่าโอกาสมีก็น้อยครับสมุทรสาครมีก็แถวบนๆนะครับถ้ามีก็แถวตามตอนบนของสมุทรสาคร
2: อ๋อครับขอบคุณมากครับ
1: ครับสวัสดีครับรับสายกันต่ออีกสายหนึ่งนะครับคุณธวัชชัยสนามชัยเขตสวัสดีครับ
3: สวัสดีคุณเบนซ์แล้วก็ผอ.มนูนแล้วก็พี่โอเล่ด้วยแล้วก็เจ้าหน้าที่ประสานงานทุกท่านเลยนะครับผม
0: สวัสดีครับ
3: ม
0: ี
3: แดดบ้างไหมคร
0: ับ
3: สนามใ
0: จเกตสนามใจเกตวันนี้มีแดดมากไหมคาดว่าแดดวันนี้สนามใจเกตน้อยครับโอกาสจะมีฝนในช่วงตั้งแต่เที่ยงไปเนี่ยโอกาสยังมีอยู่ครับ
3: ฝนอีกแล้วเหรอคร
0: ับ แต่ว่าไม่ค่อยหนักเท่าไหร่นะครับตรงแถวสนามใจเกต
3: แล้วจะเริ่มมีแดดบ้างเมื่อไหร่ครับช่วงเสาร์อาทิตย์พอจะได้แดดบ้างไหมคร
0: ับ เสาร์อาทิตย์นี้สนามใจเกตเสาร์วันเสาร์นี่ก็คงจะมีแดดนะครับมีอยู่เสาร์อาทิตย์นี้ได้แดดครับ
3: ครับแล้วที่ว่าวันที่20หลังวันที่21ฝนจะเพิ่มขึ้นที่แล้วร่องมรสุมนี่เขาจะเลื่อนลงมาภาคเหนือจริงๆนี่ได้เมื่อไหร่ครับร่องมรสุม
0: ในน่าจะมาได้ก็น่าจะช่วงปลายเดือนมากกว่าครับ
3: ขอบคุณนะครับ
1: ครับสวัสดีครับรับสายกันต่ออีกสายหนึ่งนะครับคุณพรชัยพระราม5สวัสดีครับ
4: ฮัลโหลสวัสดีครับคุณเบน
0: สว
4: ั
0: สดีครับ
4: สวัสดีครับผมอมนุน
0: ครับ
4: โอเล่คุณอาร์และได้ที่ประสานงานเมื่อวานนี้ฟ้าครึ้มนะกับใบใบถนนพระรามห้าดูสิอุ่นเอฟ
0: ครับพระรามห้าเมื่อวานเป็นไงเจอฝนเยอะไหม
4: ไม่ออกมาหน่อยนึงแล้วหายไป
0: ครับ
4: ไม่ใช่ฝนหนัก
0: ครับฝนหนักไปยืนมาอยู่ทางแถวบางนาครับ
4: หน้าใช่ไหมครับ
0: อะไรนะ
4: เอาลองสัปดาห์หน้าเลยใช่ไหมวันจันทร์หน้าเนี่ยน่าจะเป็นฝนหนักเลยใช่ไหมกรุงเทพใช่ไหม
0: กรุงเทพเองนี่คือจริงๆแล้วกรุงเทพเองก็อาจจะมีฝนหยุดไปตั้งแต่คือในช่วงวันนี้พรุ่งนี้ฝนยังมีอยู่นะแต่ว่าอาจจะพื้นที่อาจจะน้อยลงแค่นั้นเองนะครับแล้วก็19-20นี่ก็ค่อนข้างที่จะอาจจะโอกาสเจอฝนก็น้อยละแล้วก็หลังจากนั้นก็น่าจะวันที่21นะครับ21 22ช่วงนั้นอาจจะมีฝนเข้ามาได้เรื่อยคือฝนเข้ามาได้เรื่อยอย่างนี้ครับฝนหายไปวัน2วันแล้วมาอย่างนี้ครับแต่ว่าโดยที่มาแล้วมันก็อาจจะมีฝนแรงในบางพื้นที
4: ่ฝนน้อยใช่ไหม
0: อะไรนะ
4: ครับวันนี้อุณหภูมิเท่าไหร่นะอุณหภูมิครับวันนี้ในช่วงบ่าย
0: กรุงเทพมหานครที่เราคาดการไว้ใช่ไหมฮะเราคาดการของกรุงเทพมหานครไว้วันนี
4: ้จะอ่อนส่วนใหญ่จะเป็นอะไร
0: อะไรนะ
4: ส่วนใหญ่สายของอนสาสายจะอนสานะ
0: อยู่ที่ประมาณสัก3-4-3-5ครับ
4: ครับ
1: สวัสดีครับเดี๋ยวแวะมาดูคอมเมนต์ทางโซเชียลของเรากันต่อนะครับคุณปีโป้20-22นี้ภาคเหนือตอนบนจะมีฝนตกหนักน้ำท่วมไหมคะ
0: มีฝนตกหนักน้ำท่วมไหมก็ถ้าจะท่วมก็อาจจะท่วมขังไม่ยังไม่ใช่ท่วมเป็นปิดบริเวณกว้างอาจจะท่วมขังรอระบายแล้วก็อาจจะบางพื้นที่ที่บริเวณลาดเชิงเขาเนี่ยอันนี้ต้องระวัง
1: ครับ
0: นะครับ
1: คุณเตือนใจสวัสดีพ่ออมนุนและน้องเบนค่ะเขตปู่เจ้าพระประแดงยังมีฝนหนักไหมคะแม่ค้าตลาดนัดฝากถามมา
0: วันนี้ปู่เจ้าพระประแดงน่าจะไม่มีฝนหนักนะครับวันนี
1: ้น่าจะไม่มีนะฮะวันนี้คุณตัวตุ่นคุณคนสันโดษทักทายเข้ามาสวัสดีครับเช้านี้มีลมที่พลทองร้อยเอ็ดแต่ไม่มีฝนตกเลยครับ
0: ครับก็ทางจริงๆแล้วทางแถวร้อยเอ็ดนี่น่าจะรอสักหลังวันที่20ไปแล้วครับ
1: หลังวันที่20นะน่าจะมีเพิ่มขึ้นนะครับคุณก๊กอำเภอเมืองฉะเชิงเทราฝนตกตั้งแต่ตกมาไม่ได้น้ำเลยพอจะมีหนักหน่อยไหมครับเกิดอะไรบ้างจะมีอะไรเกิดขึ้นได้บ้าง
0: แล้วจริงๆแล้วจะเชิงเซานี่มันก็ตกได้เกือบทุกวันนะเนาะได้เกือบทุกวันแต่ว่าในพื้นที่เองนี่จะเชิงเซานี่มันจะตกแถวบนน่ะเยอะแถวบนของจะเชิงเซาลอยต่อระหว่างจะเชิงเซากับกรุงเทพมานครแถวบางน้ำเปรี้ยวทางนั้นนะทางนั้นสมุทรปราการไอ้ปราจีนตัวที่ปราจีน แต่ปลาจีนแถวนั้นอ่ะมันจะตกเยอะแต่พอไปล่างๆแล้วอำเภอโดยเฉพาะอำเภอเมืองมันค่อนข้างจะมีฝน
1: เขาตกไม่ได้ทั่วถึงใช่ไหมคร
0: ับแต่ตกไง
1: ตกแต่ฝนนะแต่ไม่เยอะ
0: แต่ไม่เยอะไม่อย่างที่คุณเลยนะที่บอกที่มีของปลาจีเอเอจะเชิงเซาว่ามันตกแต่ไม่ได้เนื้อไม่ได้น้ำแต่มันตกก็ดีครับมันจะไม่ร้อน
1: อย่างนั้นก็ลดความร้อนไม่ได้นะเพราะมันจะมีตอนปลายมิถุนามันมีช่วงหนึ่งที่ฝนน้อยหลายวันก็ทำให้อุณหภูมิสูงสุดประจำวันมันเพิ่มขึ้น
0: ใช่ใช
1: ่ต่อมานะคุณศิวลีกุยบุรียังมีฝนไหมคะช่วงนี
0: ้กุยบุรียังมีครับกุยบุรีนี่ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะชุมพรเฮ้ยประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขัน
1: ธ์ยังมีอยู่นะ
0: ยังมีอยู่ครับยังมีอยู
1: ่คุณกุ้งมังกรนครนายกฝนตกทุกวันเลยค่ะฝนจะลดลงวันไหนคะ
0: นครนายกถ้าจะลดก็อาจจะประมาณสัก19 18 19น่าจะ19 20อ่ะครับน่าจะลดลง
1: น่าจะลดลงของนครนายกนะฮะ
0: นครนายกฝนดีมากเลยพี
1: ่ครับคุณตาต้าสามพรานนครปฐมเสาร์อาทิตย์นี้มีฝนไหมคะ
0: เสาร์อาทิตย์นี้นครปฐมมีฝนไหมอยู่ที่ไหนนะอำเภอ
1: สามพรานฮะ
0: สามพรานโอกาสมีฝนได้ในช่วงวันอาทิตย์นะครับน่าจะมีฝน
1: วันอาทิตย์น่าจะมี
0: วันเสาร์อาจจะถ้าวันเสาร์ไม่มีก็มีวันอาทิตย์ครับ
1: ครับคุณมายำยะลานราธิวาสมีฝนไหมครับวันนี
0: ้นะยะลานราธิวาสวันนี้มีฝนครับ
1: มีฝนได้นะครับคุณนรมนสวัสดีค่ะเมืองชุมพรวันนี้มีฝนหนักไหมคะ
0: ฝนหนักชุมพรไม่คาดว่าไม่น่าจะมีวันนี้แต่เมืองชุมพรโอกาสมีฝนในช่วงเย็นนะครับในช่วงเย็นมีโอกาส
1: เป็นช่วงเย็นนะครับคุณประดับดาวสวัสดีค่ะจังหวัดชัยภูมิอำเภอเมืองมีฝนตกชุกวันไหนคะ
0: ถ้าจะถามฝนตกชุกของชัยภูมิก็น่าจะหลัง20ไปแล้ว21 22
1: 21นะฮะ
0: ครับแล้วก็ปลายเดือน
1: ปลายเดือนก็น่าจะมีฝนเพิ่มขึ้น
0: ในถ้าถามว่าฝนชุกเนาะถ้าถามว่าฝนชุก
1: แต่ถ้าถามว่าปกติฝนน้อยฝนปล่อยๆก็ยังมีได้อยู
0: ่ยังมีได้อยู่ครับแต่ว่าถ้าถามฝนชุกก็ปลายเดือนเลย
1: ปลายเดือนเลยนะครับคุณอเนกพริกไทยถ้าข้ามอำเภอพุนพินร้อนมากวันนี้มีฝนไหมครับ
0: ถ้าข้ามพุนพินวันนี้โอกาสมีฝนอยู่นะครับในช่วงเย็นๆก็ยังมีโอกาส
1: มีโอกาส
0: ช่วงบ่ายเย็นนะคร
1: ับ บ่ายเย็นเป็นต้นไปนะครับคุณไพโรจน์วันนี้อำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกเย็นๆจะได้ฝนไหมครับ
0: เย็นพิษณุโลกมีโอกาสครับ
1: มีโอกาสได้เหมือนกันนะพิษณุโลกเย็นๆช่วงนี
0: ้ครับ
1: คุณบำรุง
0: ลดน้อยลง
1: ลดน้อยลง
0: วันนี
1: ้มีโอกาส
0: วันนี้ลดน้อยลง
1: ครับ
0: แต่มีโอกาสเย็นวันนี้ยังมีโอกาสอยู
1: ่คุณบำรุงอำเภอตาคลีตำบลหนองโพมีฝนวันไหนครับที่เป็นอยากได้ชุกๆเหมือนกันแล้วที่หนึ่ง
0: ถ้าชุกๆก็ปลายเดือนเลยครับ
1: ชุกๆปลายเดือนนะ
0: ปลายเดือนครับ
1: ยังมีฝนเป็นฝนปกติฝนเล็กน้อยได
0: ้คือตากลีนี่ในช่วงนี้ถามว่ามีฝนไหมช่วงนี้ตากลีค่อนข้างที่จะฝนหายไป
1: ฝนหายไป
0: ช่วงนี้เพราะฉะนั้นฝนนั่งในตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่20เนี่ยตากลีไม่คาดว่าไม่น่าจะมีฝน
1: ครับ
0: นะครับ
1: คุณอนันต์ส่งสติ๊กเกอร์ทักทายเข้ามาสวัสดีครับคุณธรรมศาสตร์บอกว่าฝนแรงทิ้งช่วงยังไม่มีทิ้งช่วงนะฮะตอนแรกก็เป็นแค่การคาดการไว้แต่ว่าฝนมันยังมีได้อยู่
0: ใช่ครับก็คืออันนี้ที่ไหนนะครับ
1: เขาเหมือนแบบอ่านจากข่าวคร่าวๆตอนที่เป็นพยากรณ์ฤดูฝนที่ว่าอาจจะมีทิ้งช่วง
0: อ๋อคือจริงๆทางอุตุนิยมวิทยาเราคาดการว่าฝนทิ้งช่วงได้ในช่วงกลางเดือนมิถุนาจนถึงกลางเดือนกรกฎา
1: ครับ
0: แต่ว่าเราก็คาดว่าในแค่บางพื้นที
1: ่
0: คือไม่ได้ครอบคลุมหมดทั้งประเทศ
1: ครับ
0: คราวนี้ในเรื่องของฝนทิ้งช่วงของอุตุนิยมวิทยาก็คือฝนติดต่อไม่ต้องติดต่อ
1: ไม่ตกเกินติดต่อกันเกิน15วันด้วยนะถึงจะเรียกว่าทิ้งช่วง
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็การพยากรณ์อากาศยิ่งเป็นระยะไกลมันก็มีการที่ข้อมูลประจำมีการอัปเดตมีการเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆก็ต้องติดตามเป็นหน้าสถานการณ์กันด้วยถูกไหมครับไม่ได้ว่าดูพยากรณ์ล่วงหน้า3เดือนแล้วไม่ติดตามต่อเลยก็ไม่ได้เหมือนกัน
0: ก็คือจริงๆแล้วเราสามารถที่จะวางแผนโดยเฉพาะในภาพกว้าง
1: ก็ได
0: ้เซ็นภาพที่ในเชิงพื้นที่จริงๆก็ควรที่จะติดตามเป็นข่าวประจำดีกว่า
1: ใช่ครับเพราะเราก็มีถ่ายทอดสดกันทุกวันเลยนะฮะ
0: พยากรณ
1: ์ประจำวัน3วัน7วัน
0: ครับหรือรายเดือนในเชิงพื้นที่เดี๋ยวนี้เรามีรายเดือนในเชิงพื้นที่สามารถเข้าไปดูได้ในเรื่องของภูมิอากาศเรื่องของไ
1: ค
0: ลเมทที่เป็นเชิงพื้นที่เลยซึ่งเราทำถ้าจำไม่ผิดตอนนี้น่าจะเป็นระยะ6เดือนถึง1ปีแล้วนะ
1: ครับ
0: นะครับอันนี้เดี๋ยวผมไม่แน่ใจว่าไอเรื่องของภูมิอากาศตอนนี้เรา ในหน้าเว็บกรมเราไม่แน่ใจแต่ต้อง
1: ก็ค่อนข้างจะมีหลากหลายทั้งระยะใกล้ระยะกลางระยะไกลก็สามารถคอยอัปเดตกันได้เรื่อยๆนะคร
0: ับ ก็ลองเข้าไปดูลอง
1: ครับคุณเจฟฝนเมื่อวานนครศรีฝนตกหนักมากวันนี้จะตกอีกไหมครับ
0: นครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชฝนตกหนักมากเมื่อวานนครศรีธรรมราชที่ฝนตกหนักก็จะครอบคลุมเป็นบริเวณกว้างเหมือนกันนะต
1: ั้
0: งแต่อำเภอเมืองลงไปปักพนังเอ่ยอะไรเอ่ยนี่ก็มีฝนตกหนักเนาะ
1: ครับ
0: ถ้าทางอุตางอุตุก็ถือว่าเป็นแค่ฝนตกหนัก
1: ยังไม่ใช่หนักมากนะไม่แค่ฝนตกหนักเฉยๆนะคร
0: ับ ฝนตกหนักนะครับแต่ถ้าหนักมากของเราทางอุตุก็เกิน90มิลวันนี้นครศรีธรรมราชมีอีกครับ
1: นครศรีธรรมราชมีนะครับ
0: อาจจะหนักบางพื้นที่เหมือนเมื่อวานยังมีครับ
1: โอเคครับคุณสุนิสาฝนสงขลาฝนตกไหมคะวันนี้
0: ฝนสงขลาวันนี้มีครับมีฝนครับ
1: สงขลามีอยู่นะครับคุณอาร์เธอร์อำเภอเมืองเพชรบุรีครึ้มทุกวันแต่ไม่ได้ฝนเลยครับ
0: เพชรบุรีในทางด้านตะวันตกของจังหวัดมันแถวเทือกเขานะแถวแนวเขาตรง
1: เพราะมันมีภูเขาด้านลงอยู่นะฮะ
0: ตรงหน้าเขาว่าฝนเดือดเยอะ
1: ครับ
0: แต่พอหลังเขาเนี่ยฝนก็น้อย
1: เพราะเป็นลักษณะภูมิประเทศของแต่ละพื้นที่ด้วยนะที่ทำให้ได้ฝนแตกต่างกันอีกคอมเมนต์หนึ่งคอมเมนต์สุดท้ายของวันนี้เลยแล้วกันนะครับคุณสุยานีอำเภอ300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์วันนี้มีฝนไหมคะ
0: 300ยอดวันนี้300ยอดวันนี้คาดว่าจะไม่มีฝนครับ
1: 300ยอดวันนี้จะไม่มีฝนนะครับอีกหนึ่งคอมเมนต์นะจาก YouTube ลพบุรีมีฝนแรงๆวันไหนครับ
0: ลพบุรีมีฝนแรงๆวันไหนแรงๆวันไหนจริงๆแล้วในช่วงนี้ทางลพบุรีทางภาคกลางเองภาคกลางเองภาคเหนือตอนล่างเองมีฝนค่อนข้างที่จะลดน้อยลงในช่วงนี้ฝนในภาคกลางภาคเหนือตอนล่างแล้วก็รวมทั้งลพบุรีคาดว่าจะมีฝนได้ก็น่าจะหลังวันที่22ไปแล้วครับ
1: หลัง22ไปแล้วก็น่าจะช่วงปลายเดือนเลย
0: ใช่ใช่คือไปช่วงปลายเดือนเซฟเป็นส่วนใหญ
1: ่ครับก็ขอให้ทุกท่านติดตามพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นประจำด้วยนะครับแล้วก็ก่อนปิดรายการของเราเดี๋ยวอยากให้พี่โดช่วยสรุปภาพรวมลักษณะอากาศในช่วงนี้อีกครั้งนึงครับว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้เกิดฝน
5: อย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
6: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
7: รัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนโครงการจัดหารถกู้ภัยฉุกเฉินเทศบาลตำบลขี้เหล็กอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่จำนวน1คันมูลค่า 1,312,000 บาทนายเกียรติศักดิ์มาลานายกเทศมนตรีตำบลขี้เหล็กอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่ารัฐบาลญี่ปุ่นเห็นชอบให้การสนับสนุนโครงการจัดหารถกู้ภัยฉุกเฉินเทศบาลตำบลขี้เหล็กผ่านโครงการความร่วมมือด้านเศรษฐกิจแบบให้ปราบขั้นพื้นฐานหรือโครงการคุซะโนเนะในครั้งนี้รัฐบาลญี่ปุ่นได้ให้การสนับสนุนงบประมาณมูลค่า 1,312,000 บาทแก่เทศบาลตำบลขี้เหล็กเพื่อจัดหารถกู้ภัยฉุกเฉินจำนวน1คันโดยได้จัดพิธีลงนามความตกลงระหว่างนายฮาราดะมาซารุกงสุลใหญ่ญี่ปุ่นณนครเชียงใหม่และนายเกียรติศักดิ์มาลานายกเทศมนตรีตำบลขี้เหล็กเมื่อวันที่10กรกฎาคม2569ณสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่นณนครเชียงใหม่สำหรับโครงการความร่วมมือด้านเศรษฐกิจแบบให้ปราบขั้นพื้นฐานหรือคุซาโนเนะจำนวนเงินที่สนับสนุนได้จัดสรรให้แต่ละโครงการนั้นจะไม่เกิน25ล้านเยนหรือประมาณ 5.6 ล้านบาทอย่างไรก็ตามอาจจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือได้สูงสุดเป็นจำนวนเงิน10ล้านเยนแก่โครงการที่ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากเกี่ยวกับความมั่นคงของมนุษย์เช่นโครงการที่คาดว่าจะก่อให้เกิดผลอย่างมากแม้จะเป็นการช่วยเหลือในระดับย่อยโครงการที่จำเป็นต้องให้ความช่วยเหลือบนพื้นฐานของมนุษยธรรมและโครงการที่มีผลลัพธ์อย่างต่อเนื่องยั่งยืนแม้จะสิ้นสุดการสนับสนุนแล้วโดยองค์กรผู้ได้รับทุนจะต้องใช้เงินช่วยเหลือภายในระยะเวลา1ปีนับจากวันที่ได้ลงนามในสัญญาทั้งนี้รัฐบาลญี่ปุ่นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสนับสนุนในครั้งนี้จะช่วยให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการทางการแพทย์ที่มีความปลอดภัยและมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นและรัฐบาลญี่ปุ่นยังคงยินดีให้การสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาคผ่านโครงการคุซาโนเนะต่อไปคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
6: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
8: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
9: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
10: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
11: English please press 1
12: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
13: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
14: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
13: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
14: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
15: สนับสนุนโดย1178 คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-3454 0616-2399
16: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
17: ตอนรับฟังความคิดเห็นทำได้หลายแบบ
18: ไม่เอ้ยไม่จะรีบไปไหนแต่เช้าแล้วนั่น
19: ไปร่วมรับฟังความคิดเห็นเรื่องสร้างถนนใหญ่ในหมู่บ้านเราไงพ่อไม่ไปเหรอ
18: เอ๊ก็เห็นเขาส่งแบบสอบถามความคิดเห็นมาให้ทางไปรษณีย์แล้วนี่ลูก
19: อ้าวรับฟังความคิดเห็นโดยใช้แบบสอบถามทางไปรษณีย์ก็ได้เหรอพ
20: ่อได้ค่ะกฎหมายว่าไว้หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบโครงการที่มีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อประชาชนส่วนรวมต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนซึ่งทำได้หลายวิธีค่ะเช่น 1. สัมภาษณ์รายบุคคล 2. เปิดให้แสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย์โทรศัพท์โทรสารระบบออนไลน์การสนทนากลุ่มย่อยหรือการประชุมหารือเช่นการประชาพิจารณ์การอภิปรายสาธารณะเป็นต้นค่ะ
19: อ๋อแสดงว่าไม่จำเป็นต้องเรียกประชุมแบบเห็นหน้ากันเพื่อแสดงความคิดเห็นใช่ไหมพ
18: ่
19: อ
18: ใช่แล้วลูกกฎหมายเขาว่าไว้อย่างนั้นนา
16: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให้
21: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
22: การบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียมคุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดสดพร้อมกันทางสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
23: วันนั้นจนถึงวันนี้ที่ยังหยัดยืนช่วยฟูฟื้น

รายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดอย่าง

0: สนับสนุนโดย NMA B Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
2: วิดีโอชุด10อาชีพต้นแบบของคนตาบอดจัดทำโดยศูนย์การเรียนและสาธิตอาชีพคนตาบอดธนบุรีสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยตอนที่5อาชีพเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทางโทรศัพท์ไม่มีสิ่งใดในโลกจะหยุดการเคลื่อนไหวหยุดการพัฒนาระบบทุนเสรีได้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในแต่ละประเทศสู่ความรุ่งเรืองภาครัฐและภาคเอกชนจำเป็นต้องพัฒนาองค์กรต่างๆเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจการให้ความรู้เรื่องผลิตภัณฑ์และการบริการต่อประชาชนจำเป็นต้องมีประสิทธิภาพทันยุคทันสมัยการให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทางโทรศัพท์ทำหน้าที่บริการเช่นนี้ในวันนี้จึงมีข้อจำกัดมากมายจำเป็นที่จะต้องพัฒนาทั้งหน่วยงานและพนักงานให้มีองค์ความรู้ในการทำงานกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยทั้งในด้านข่าวสารข้อมูลลูกค้าและผลิตภัณฑ์ตลอดจนการบริการที่ครบวงจรนี่คือที่มาของ Call Center หรือที่เรียกกันว่าศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าการทำงานของหน่วยงานนี้จะปฏิบัติการในพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์และระบบโทรศัพท์ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลของลูกค้าและการให้บริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วทันใจถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจแทบทุกประเภทธุรกิจคอลเซ็นเตอร์ในประเทศไทยกำลังขยายตัวอย่างไม่หยุดยั้งโดยมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นปีละกว่า 20-30% และมีแนวโน้มจะเติบโตต่อไปยิ่งขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะปัจจุบันทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต้องการใช้ระบบงานด้านคอลเซ็นเตอร์เพื่อตอบคำถามลูกค้าและให้บริการหลังการขายอย่างมีประสิทธิภาพในสังคมการอยู่ร่วมกันนั้นมนุษย์เป็นทรัพยากรสำคัญเป็นแรงขับเคลื่อนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนขอเพียงแต่ให้ผู้นั้นมีพลังใจที่จะก้าวสู่ความหวังในอนาคตคนตาบอดในโลกปัจจุบันได้พัฒนาทั้งด้านการศึกษาทักษะการเพิ่มศักยภาพให้ตนเองในด้านการเรียนรู้ในการประกอบอาชีพจึงไม่แปลกที่ได้เห็นหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนรวมทั้งกลุ่มบริษัทใหญ่ๆอีกหลายแห่งรับสมัครคนตาบอดที่มีคุณสมบัติเข้าทำงานในแผนกคอลเซ็นเตอร์มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์และบริษัท Advanced Info Service จำกัดมหาชนหรือ AIS ได้ร่วมกันสร้างโอกาสให้คนตาบอดด้วยการรับสมัครคนตาบอดเข้าเป็นพนักงาน Call Center ให้กับ AIS นอกจากนั้นบริษัท True Corporation จำกัดมหาชนได้ร่วมกับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเปิดโอกาสให้คนตาบอดได้ทำงานในตำแหน่งดังกล่าวด้วยเช่นกันองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนได้ร่วมกันส่งเสริมให้คนตาบอดทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพจากความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่โดยธนาคาร Standard Charter ไทยจำกัดมหาชนได้สนับสนุนให้ภาควิชาคอมพิวเตอร์คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวิจัยและพัฒนาโปรแกรมอ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์สำหรับคนตาบอดที่ทำงานในแผนก Call Center ของธนาคารได้อย่างสมบูรณ์บุคลากรคือทรัพยากรที่สำคัญของหน่วยงานงานจะมีคุณภาพไม่ได้ถ้าบุคลากรไม่มีคุณภาพคุณณราวดีเทียนทองปัจจุบันประกอบอาชีพเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทางโทรศัพท์หรือที่เรียกว่าเทเลเซลที่ธนาคาร Standard Charter ไทยจำกัดมหาชนงานที่เธอทำนั้นจะเป็นลักษณะการใช้โทรศัพท์ไปยังลูกค้าเพื่อเสนอสินเชื่อจากบัตรเครดิตและสินเชื่อเงินสดของธนาคารให้ลูกค้าใช้บริการ
3: ชื่อณราวดีเทียนทองชื่อเล่นชื่อก้อยค่ะบ้านเกิดอยู่ที่พิษณุโลกค่ะหนูคลอดก่อนกำหนดค่ะคลอด7เดือนแล้วอยู่ในตู้อบ3เดือนหมอไม่ได้ปิดตาให้ก็เลยมองไม่เห็นมาเรียนปวช.กับปวส.ที่วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวงนะคะที่จรัญสนิทวงศ์ซอย68ทำงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งนะคะเป็นออเปอเรเตอร์คือเพื่อน ที่เขาเคยทำงานที่นี่ค่ะเขาแนะนำมาก็เลยลองมาสมัครแล้วสัมภาษณ์ดูก็เลยได้ก็ทำตั้งแต่ปี54ธนาคารก็เปิดโอกาสให้กับคนพิการนะคะตอนแรกเลยก็ทำเหมือน call center เรียนแจ้งข้อมูลโปรโมชั่นเสนอโปรโมชั่นให้กับลูกค้าปกติหลังๆมาก็เปลี่ยนมาเป็นเซลล์ก็สนุกขึ้นค่ะเป็นงานที่หนูชอบอยู่แล้ว
2: คุณณราวดีเป็นผู้ที่มีความคิดในเชิงบวกสนุกกับการทำงานทำให้สามารถพัฒนาศักยภาพตนเองมาโดยตลอดเธอจึงได้เป็นพนักงานดีเด่นยิ่งไปกว่านั้นเธอยังสามารถทำยอดขายทะลุเป้าตลอด3ปีด้วย
3: งานขายเป็นงานที่ง่ายมากใจเราต้องอยู่กับงานแรกๆเลยเดือนแรกที่ขายไม่ได้เลยพี่ต้นนะคะหัวหน้าเขาก็เอาสายมาให้ฟังของทีมอื่นนะคะก็ลองฟังสายหลายรอบแล้วก็ลองไปประยุกต์ใช้ดูแล้วเดือนถัดไปก็ขายได้มาเรื่อยๆค่ะงานนี้ต้องเป็นคนที่ใจเย็นและรักงานขายมีไหวพริบที่ดีแล้วก็มองงานขายในแง่บวกกรณีที่หนูเคยเจอค่ะเราแจ้งไปแล้วเมื่อต้นเดือนเขาไม่เอาพอกลางเดือนไปปลายเดือนเขากลับโทรกลับมาโอเคแล้วก็ได้ก็คือต้องแจ้งรายละเอียดของงานให้ชัดเจนนะคะในการขายทางนี้วงเล็บหลักๆเนี่ยคือต้องรักการขายแล้วก็สนุกกับงานแล้วมันจะอยู่ได้ยังมีความสุขไม่เครียดได้เรื่อยๆค่ะ
4: ผมชื่อสุทธิพัฒน์นะครับสุทธาทิพย์พิมานปัจจุบันก็ดูแลน้องไอไซทีมทั้งหมด10ท่านด้วยกันเป็นไลน์แมเนเจอร์ของน้องเขาโดยตรงครับน้องก้อยครับก็จะเป็นน้องที่นิสัยดีมีน้ำใจนะครับคอยสอนงานน้องใหม่ที่เข้ามาตลอดนะครับมีเคสสตัดดี้ต่างๆเวลาขายไม่ได้หรือว่าน้องเขาขายได้จะมาแชร์ให้เพื่อนในทีมฟังเวลาประชุมของทีมครับน้องเขามีความสามารถเหมือนกันเหมือนคนปกติทั่วไปแต่ที่จะแตกต่างกันก็คือแค่เครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์เท่านั้นเองครับ
2: สำหรับรายได้นั้นเป็นรูปแบบของเงินเดือนและค่าคอมมิชชั่นจากยอดขายทางด้านชีวิตครอบครัวคุณณราวดีเทียนทองสามารถเลี้ยงดูตนเองคุณแม่และคุณยายที่กำลังป่วยเป็นมะเร็งได้โดยไม่เป็นภาระของสังคมความสำเร็จทั้งหมดนี้เป็นความภาคภูมิใจสูงสุดในชีวิตของเธอ
3: ในอาชีพนี้ก็เป็นอาชีพนึงที่เลี้ยงได้คืองานที่หนูทำเนี่ยไม่ต่างคนปกติทุกคนก็รับผิดชอบได้หมดขึ้นอยู่กับเราจะจัดสรรแล้วก็บริหารมันยังไง
2: ศักยภาพคนตาบอดในการประกอบอาชีพเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทางโทรศัพท์อีกด้านหนึ่งคือการเป็นพนักงานรับโทรศัพท์หรือโอเปอเรเตอร์เช่นเดียวกับคุณสดใสแก้ววัฒนา
5: สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสดใสแก้ววัฒนาปัจจุบันอายุ47ปีทำงานโรงพยาบาลตาหูคอจมูกค่ะวัยเด็กนะคะส่วนมากจะขนขวายหาอาชีพทำงานด้วยตนเองคือต้องไปตักน้ำที่บ่อน้ำแล้วก็เข็นมาเที่ยวละ5บาทช่วยเขาขายขนมส่งขนมหรือทำห่อหมกเดินขายที่โรงงานสมัยเด็กๆใช้ตังค์ไม่เป็น20บาทก็เหลือเฟือแล้วที่เหลือก็ให้แม่พอโตมาก็ดิ้นรนทำงานด้วยตัวเองอีกจะไม่ค่อยไปยุ่งกับเงินที่บ้านเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ภาคภูมิใจค่ะ
2: คุณสดใสแก้ววัฒนาก็เหมือนคนตาบอดทั่วไปที่ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคตลอดเวลาที่ผ่านมาเธอได้ต่อสู้กับอุปสรรคมากมายในขณะที่ต้องทำงานหนักและเรียนหนังสือควบคู่กันไปจนจบการศึกษาในระดับมัธยมตอนปลาย
5: ชีวิตการศึกษานะคะก็มาเรียนเบลที่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยแล้วก็มาศึกษาต่อกศน.จนจบม.6แล้วก็ได้ทำงานอยู่ปัจจุบันตอนแรกทำงานที่สมาคมคนตาบอดคือเป็นก๊อปปี้เทปแต่ว่าเขาไม่ได้รับเป็นพนักงานก็มีอาจารย์วิรัตศรีตุลานนท์ท่านอยากให้เรามีงานทำเห็นว่าเป็นคนขยันท่านก็สละเงินของท่านบางส่วนให้เพื่อให้ไปทำงานที่สมาคมคนตาบอดเป็นอาสาสมัคร
2: คุณสดใสแก้ววัฒนาวันนี้ในตำแหน่งโอเปอเรเตอร์ที่โรงพยาบาลตาหูคอจมูกการสั่งสมประสบการณ์มาเป็นเวลากว่า10ปีจนประสบความสำเร็จ
5: ข้อคิดคือเราต้องรักอาชีพเนี้ยหมายถึง ครื่องทำเครื่องโทรศัพท์หรือว่าอะไรที่เกี่ยวกับในงานอย่างบางคนเนี่ยคิดว่าอุปกรณ์ในที่ทำงานคือเราต้องคิดรักสิ่งของที่เราปฏิบัติและทำนะคือต้องรักให้เหมือนของตัวเองคือเราต้องบริหารให้เจ้านายไว้ใจอะค่ะคนลักษณะคือพูดจาให้ไพเราะสำหรับเวลาสายเข้าไม่ควรหงุดหงิดต่อลูกค้าที่โทรเข้ามากรณีบางช่วงเราอาจจะหงุดหงิดหรือโมโหอะไรอยู่แต่เราก็ต้องตัดไปส่วนนั้นในเวลาที่ปฏิบัติงานคุณจะเข้าไปที่หน่วยงานไหนไปสมัครงานจุดแรกที่เขาจะดูคือเรื่องความสะอาดแต่งตัวเรียบร้อยหรือไม่ตัดผมเรียบร้อยหรือไม่เวลาเขาสัมภาษณ์ก็ควรให้คล่องไม่ควรแบบกึกๆกักๆควรนึกคำพูดไว้เลยแล้วก็เวลาเข้ามาในที่ทำงานแล้วคุณก็ควรจะทำยังไงที่ให้เข้ากับคนอื่นได
6: ้สวัสดีค่ะดิฉันนางวนิดาไสยบุญจันทร์นะคะเป็นหัวหน้าแผนกพัฒนาบุคลากรนะคะก็มีหน้าที่ดูแลโอเปอเรเตอร์นะคะของโรงพยาบาลตาหูคอจมูกนะคะเราทางโรงพยาบาลเรามีนโยบายรับคนตาบอดนะคะมารับโทรศัพท์นะคะอยู่3คนนะคะข้อดีของเขา2 3คนนี้นะคะเขามีความจำที่ดีมากนะคะเรื่องต่อโทรศัพท์นี้ปุ๊บๆๆเลยอ่ะค่ะนะคะความมั่นใจเยี่ยมค่ะเราก็จ้างตามขั้นแรงนะคะเราก็จะมีโบนัสให้1พนักงานอยู่คิดว่าค่าครองชีพเนี่ยก็น่าจะพออยู่ได้นะคะ
2: มาถึงวันนี้สิ่งที่คุณสดใสแก้ววัฒถามีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งก็คือการที่สามารถซื้อบ้านได้ด้วยความสามารถของตนเอง
5: คือเราคิดว่าของคือพี่ซื้อบ้านเอื้ออาทรเองที่พุทธมณฑลสาย4แล้วพี่ก็ค่อยๆสะสมของเข้าบ้านเวลาเราเหนื่อยจากที่ทำงานหรือเหนื่อยจากการนั่งรถไปแต่เราเห็นของในบ้านเราก็หายเหนื่อยค่ะหายเหนื่อยมากๆเพราะว่าเออนี่คือร่างกายของฉันที่ฉันซื้อมาน้ำพักน้ำแรงของฉันมันสมแล้วที่ฉันเหนื่อยแล้วฉันได้มาอะไรอย่างนี้ค่ะเพราะของในบ้านมีครบคันหมด
2: บนเส้นทางของการเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทางโทรศัพท์ไม่ว่าจะอยู่ในหน้าที่ด้านใดคนตาบอดอย่างคุณณราวดีเทียนทองและคุณสดใสแก้ววัฒถาคือทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าต่อองค์กร

ในความมืดมิดของคนตาบอดนั้นมักจะมีแสงสว่างนำทางให้สติปัญญาพัฒนาศักยภาพของตนเองอยู่เสมอในการเรียนรู้เพื่อการใช้ชีวิตรวมทั้งการประกอบอาชีพเท่าเทียมกับผู้อื่นอย่างมีศักดิ์ศรีในสังคมเดียวกันมาร่วมกันปลุกพลังคนตาบอดสู่อาชีพเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทางโทรศัพท์

ขอขอบคุณกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์คุณณราวดีเทียนทองและคุณสดใสแก้ววัฒถาวิดีโอชุด10อาชีพต้นแบบของคนตาบอดประกอบด้วยตอนที่1อาชีพหมอนวดแผนไทยตอนที่2อาชีพจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลตอนที่3อาชีพนักดนตรีตอนที่4อาชีพนักพยากรณ์ดวงชะตาตอนที่5อาชีพเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทางโทรศัพท์ตอนที่6อาชีพนักจัดรายการวิทยุตอนที่7อาชีพครูอาจารย์ตอนที่8อาชีพด้านธุรกิจขายตรงตอนที่9อาชีพด้านหัตถกรรมตอนที่10อาชีพด้านเกษตรกรรมจัดทำโดยศูนย์การเรียนและสาธิตอาชีพคนตาบอดธนบุรี61/32-41ซอยจรัญสนิทวงศ์11ถนนจรัญสนิทวงศ์แขวงวัดท่าพระเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพ10600โทรศัพท์02-412-1380-2

0: กำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืดพูดคุยหน้าไมค์หรือติชมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-510-9471
1: สารคดีเพื่อผู้พิการและกลุ่มเปราะบางในสังคมโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น FM 103 MHz โดยนางสาวธัญลักษณ์เจริญรมนักศึกษาจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาวิทยาลัยขอนแก่นวันนี้เราขอนำเสนอเรื่องผู้ป่วยเด็กและเด็กที่พิการไม่ใช่เด็กทุกคนที่เติบโตมาอย่างแข็งแรงเด็กหลายคนมีช่วงเวลาที่ได้ออกมาใช้ชีวิตบนโลกภายนอกอย่างแข็งแรงและสนุกสนานแต่เด็กอีกหลายๆคนมีโรคประจำตัวที่ไม่สามารถออกมาใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่เช่นเดียวกับเด็กคนอื่นๆบางรายถึงขั้นเติบโตโดยที่ไม่ได้มีชีวิตวัยเด็กเพราะป่วยในระดับรุนแรงหรือพิการมาโดยกำเนิดโรคและความพิการที่พบในเด็กโรคที่พบได้ยากและเป็นอันตรายที่มีโอกาสเกิดขึ้นในวัยเด็กเช่นโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบโรคคอตีบโรคเส้นเลือดอักเสบโรคหอบหืดและโรคปอดอักเสบเป็นโรคที่พบได้ยากและอันตรายซึ่งโรคอื่นๆนอกจากที่กล่าวมาข้างต้นอย่างวัณโรคหรือไข้หวัดก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นพาหะที่นำไปสู่โรคเหล่านั้นได้นอกจากนี้ในปัจจุบันยังมีเชื้อโรคมากมายที่พบมากขึ้นและเป็นสาเหตุของโรคต่างๆเช่นโควิด-19 ที่มีโอกาสเกี่ยวเนื่องไปยังโรคเกี่ยวกับปอดและกล้ามเนื้อความพิการที่พบในเด็กเด็กที่พิการบางรายเป็นโดยกำเนิดและบางรายประสบอุบัติเหตุซึ่งความพิการทำให้เด็กหลายๆคนไม่ได้มีชีวิตวัยเด็กอย่างที่ควรจะเป็นความพิการไม่ได้เป็นเพียงแค่ภายนอกร่างกายยังรวมถึงอวัยวะภายในที่มีความผิดปกติเช่นสมองซึ่งประเภทของความพิการมีดังต่อไปนี้ค่ะความบกพร่องทางการเห็นการได้ยินการพูดและภาษาร่างกายและสุขภาพปัญหาทางการเรียนรู้ออทิส

0: เปล่าทำให้พวกเขาไม่ได้มีความเข้าใจมากพอที่จะดูแลตัวเองได้ดีดังนั้นเขาต้องการการดูแลเอาใจใส่ของผู้ปกครองเป็นพิเศษและบางรายไม่ได้มีทางเลือกหรือโอกาสในการรักษาหรือไม่ได้มีโอกาสหายขาดอย่างถาวรจนทำให้ผู้ดูแลท้อและทอดทิ้งเหล็กเหล่านั้นให้กลายเป็นเด็กกำพร้าการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กและเด็กที่พิการผู้ป่วยเด็กและเด็กที่พิการมีสิทธิต่างๆเช่นเดียวกับเด็กทั่วไปทั้งโอกาสในการมีชีวิตรอดการศึกษาการรักษาพยาบาลหรือแม้กระทั่งทุนช่วยเหลือเด็กๆเหล่านี้มีหน่วยงานที่คอยช่วยเหลือทั้งภาครัฐและเอกชนเพราะต้องการให้เด็กเหล่านี้ได้มีชีวิตที่ดีเหมือนกับเด็กคนอื่นๆหน่วยงานที่คอยช่วยเหลือประกอบไปด้วยสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทยกรมส่งเสริมและพัฒนาชีวิตคนพิการมูลนิธิพิทักษ์สิทธิเด็กและถ้าหากพบเห็นเด็กพิการต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อไปที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการโทร025-392-916ค่ะนอกจากนี้ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือน้องๆผ่านการบริจาคของใช้การให้ทุนการศึกษาหรือช่วยเหลือเมื่อพบเห็นผู้ป่วยเด็กและเด็กที่พิการที่ต้องการความช่วยเหลือซึ่งในบางครั้งความช่วยเหลือที่เล็กน้อยของท่านอาจเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ UNICEF for Every Child และสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล
1: ปวดท้องไม่ไหวแล้วอาเจียนจนจะหมดแรงแล้วเนี่ยสงสัยเมื่อวานกินข้าวกล่องแล้วไม่ได้อุ่นก่อนอาหารคงบูดแน่
2: ๆนั่นไงบอกเลยว่าต้องอุ่นอาหารก่อนกินทุกครั้งช่วงนี้อากาศเปลี่ยนอาหารบูดง่ายเธอรู้ไหม
3: อย่าปล่อยให้อาหารเป็นพิษเล่นงานคุณกรมควบคุมโรคย้ำเตือนยึดหลักสุกร้อนสะอาดสุกทำยังไงรับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ไม่รับประทานสุกสุกดิบข้าวกล่องควรแยกกับข้าวใส่ถุงต่างหากร้อนอุ่นนานแค่ไหนอาหารที่ปรุงไว้นานเกิน2ชั่วโมงต้องนำมาอุ่นให้ร้อนก่อนรับประทานทุกครั้งหากอาหารมีรสชาติกลิ่นและสีที่เปลี่ยนไปไม่ควรนำมารับประทานต่อเด็ดขาดสะอาดยังไงบริโภคอาหารน้ำดื่มและน้ำแข็งที่สะอาดมีเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการผลิตถังแช่น้ำแข็งที่ใช้รับประทานไม่ควรนำมาแช่รวมกับผักและเนื้อสัตว์ล้างมือให้สะอาดก่อนปรุงและก่อนกินทุกครั้งหากท้องเสียรุนแรงให้ดื่มน้ำผสมผงละลายเกลือแร่เพื่อป้องกันการขาดน้ำและรีบไปพบแพทย์ทันที
4: ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมาและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
5: สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่มุ่งมั่นในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลากว่า28ปีสมาคมได้ดำเนินการเพื่อการสร้างโอกาสเสริมพลังและขับเคลื่อนศักยภาพของคนตาบอดให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างอิสระและเท่าเทียมในสังคมจากจุดเริ่มต้นเล็กๆของกลุ่มผู้ริเริ่มที่มุ่งหวังให้คนตาบอดได้รับสิทธิและโอกาสที่ควรได้รับสู่การเป็นองค์กรที่เข้มแข็งและได้รับการยอมรับในระดับประเทศวันนี้สมาคมคนตาบอดนครราชสีมายังคงเดินหน้าเพื่อให้คนตาบอดสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรีและมีความเท่าเทียมกับทุกคนในสังคมสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2540และได้รับการจดทะเบียนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่17มีนาคม2541โดยด็อกเตอร์ประหยัดภูหนองโองและศาสตราจารย์ด็อกเตอร์วิริยะนามสิริพงพันธ์ซึ่งเป็นนายกสมาคมคนแรกและร่วมก่อตั้งสมาคมในขณะนั้นสมาคมมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตฟื้นฟูสมรรถภาพและพัฒนาศักยภาพคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณค่าและมีโอกาสอย่างเท่าเทียมกับทุกคนปัจจุบันสมาคมคนตาบอด

นครราชสีมาตั้งอยู่ที่อาคารนิสามณีวงศ์บ้านหนองสองห้องตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมามีวิสัยทัศน์เพื่อมุ่งเน้นการบริหารงานที่ทันสมัยเสริมสร้างเครือข่ายให้เข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพของคนตาบอดให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยมีพันธกิจหลักได้แก่การพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีให้กับผู้บริหารและบุคลากรการจัดตั้งชมรมคนตาบอดระดับอำเภอเพื่อขยายเครือข่ายความร่วมมือการค้นหาคนตาบอดเพื่อส่งเสริมศักยภาพในการใช้ชีวิตประจำวันการส่งเสริมการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบการสนับสนุนอาชีพทั้งอาชีพอิสระและการจ้างงานตามมาตรา33และ35การส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตของคนตาบอดการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อให้คนตาบอดสามารถดำรงชีวิตได้อย่างอิสระสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาได้รับการรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการถึง4ครั้งโดยครั้งล่าสุดในปี2566ซึ่งสมาคมได้รับการประเมินในระดับดีมากโดยสมาคมขับเคลื่อนการบริหารงานภายใต้การนำของนายสุชาติด่านกระโทกนายกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาพร้อมกับทีมงานที่มีคุณภาพด้วยกันทุกคนตลอดปี2568ที่ผ่านมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาได้ดำเนินโครงการสำคัญหลายโครงการอาทิโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องพัฒนาทักษะนักร้องนักดนตรีตาบอดสู่การเป็นผู้แสดงความสามารถในที่สาธารณะอย่างมืออาชีพโครงการฝึกอบรมการสานผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติกโครงการฝึกอบรมการทำเบเกอรี่โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการส่งเสริมวิธีการออมให้กับคนตาบอดได้อย่างถูกต้องและยั่งยืนเป็นต้นนอกจากนี้สมาคมยังได้จัดกิจกรรมพิเศษเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ในองค์กรอาทิงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่พิธีทำบุญครบรอบ27ปีแห่งการก่อตั้งสมาคมกิจกรรมเดินรณรงค์วันไม้เท้าขาวสากลกิจกรรมประกวดร้องเพลงอุ่นใจไม่เสียงหวานตอนเพลงรักในจินตนาการเป็นต้นศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาได้ดำเนินการจัดบริการและอบรมทักษะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกอาทิการฝึก Orientation and Mobility หรือ O&M ช่วยให้คนตาบอดเดินทางได้อย่างมั่นใจและปลอดภัยโครงการนวดไทยเพื่อสุขภาพและโครงการนวดฝ่าเท้าส่งเสริมทั้งอาชีพและสุขภาพของสมาชิกและล่าสุดเมื่อวันที่3กรกฎาคม2568สมาคมได้ก่อตั้งมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดขึ้นเป็นผลสำเร็จมูลนิธิดังกล่าวจัดตั้งขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้คนตาบอดสามารถดำรงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนและมีโอกาสเท่าเทียมในสังคมผ่านการรวมกลุ่มของคนตาบอดเพื่อร่วมกันพัฒนาและสร้างสังคมแห่งความเข้าใจโดยมุ่งมั่นที่จะดูแลช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดที่มีความพิการซ้ำซ้อนคนตาบอดยากไร้ทั่วประเทศโดยการนำของนายสุบินแบ้ขุนทศประธานมูลนิธิตลอดระยะเวลากว่า28ปีที่ผ่านมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาได้ทุ่มเททำงานเพื่อให้คนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรีและได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกันกับทุกคนในสังคมสมาคมคนตาบอดนครราชสีมายังคงมุ่งมั่นขับเคลื่อนโอกาสสร้างอนาคตที่เท่าเทียมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดอย่างยั่งยืนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมากับการบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียม

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224

0: โดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา
1: สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยวิดีโอชุด10อาชีพต้นแบบของคนตาบอดจัดทำโดยศูนย์การเรียนและสาธิตอาชีพคนตาบอดธนบุรีสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยตอนที่6อาชีพนักจัดรายการวิทยุวิทยุกระจายเสียงคือการแพร่สัญญาณเสียงส่งสารออกอากาศไปถึงมวลชนในท้องถิ่นต่างๆโดยทำหน้าที่เป็นเสียงสะท้อนของสังคมผ่านรายการสาระและบันเทิงสร้างประโยชน์และคุณค่าให้สังคมนักจัดรายการวิทยุควรเป็นผู้มีความรู้ความสามารถตรงกับแนวทางของรายการที่จัดตรงกับกลุ่มเป้าหมายเช่นกลุ่มผู้ทำงานนักเรียนนักศึกษากลุ่มพ่อบ้านแม่บ้านเกษตรกรผู้ใช้แรงงานหรือชุมชนในท้องถิ่นนักจัดรายการวิทยุอาจเป็นพนักงานสังกัดองค์กรหรือเป็นนักจัดรายการอิสระสามารถบริหารการจัดการเวลาไปเป็นนักจัดรายการสถานีอื่นได้เช่นกันนักจัดรายการจะมีรายได้จากค่าจ้างคิดเป็นรายชั่วโมงที่สำคัญผู้ประกอบอาชีพนี้จะต้องมีคุณสมบัติต้องเป็นผู้ที่ออกเสียงภาษาไทยได้ชัดเจนมีน้ำเสียงสุภาพน่าฟังต้องมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่ตนเองรับผิดชอบและมีความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนเป็นอย่างดีนักจัดรายการวิทยุหรือดีเจในบางรายการอาจเป็นผู้หาโฆษณาสินค้าเพื่อสนับสนุนรายการตนเองและอาจจะพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถเป็นผู้เขียนบทวิทยุและโทรทัศน์ทำให้มีรายได้และชื่อเสียงมากขึ้นอาจต่อยอดอาชีพเป็นนักโฆษณาประชาสัมพันธ์พิธีกรเปิดตัวสินค้าบนเวทีพรีเซนเตอร์สินค้าในเคเบิลทีวีนักพากย์ภาพยนตร์อ่านสปอตสินค้าและอาชีพอื่นๆที่เกี่ยวกับการใช้เสียงอาชีพต่างๆในสังคมปัจจุบันไม่เคยปิดโอกาสสำหรับผู้หนึ่งผู้ใดแม้กระทั่งผู้พิการโดยเฉพาะคนตาบอดขอเพียงแต่ให้ผู้นั้นมีการพัฒนาองค์ความรู้และมีโอกาสเข้ารับการฝึกฝนอบรมในวิชาชีพที่ใฝ่ฝันสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยส่งเสริมและสนับสนุนให้คนตาบอดก้าวเข้าสู่อาชีพนักจัดรายการวิทยุโดยได้เริ่มจัดตั้งสถานีวิทยุชุมชนขึ้นโดยใช้ชื่อแท็บเรดิโอซึ่งคนตาบอดสามารถทำงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เสียงได้ดีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นการร้องการพากย์หรือการพูดการเกิดขึ้นของวิทยุชุมชนในท้องถิ่นต่างๆทำให้คนตาบอดได้เข้ามามีส่วนร่วมเป็นนักจัดรายการในสถานีวิทยุชุมชนต่างๆมากขึ้นผู้ใดก็ตามที่มีความฝันถึงจะมีความรู้สึกว่าเป็นความฝันอันแสนไกลแต่ด้วยพลังใจที่เปี่ยมล้นด้วยความมุ่งมั่นพยายามเป็นนักจัดรายการวิทยุในที่สุดฝันนั้นก็ไม่ได้อยู่ไกลเกินความเป็นจริงคุณเอกพงศ์นพสกุลเป็นคนตาบอดที่ได้รับใบผู้ประกาศจากกรมประชาสัมพันธ์โดยการสอบครั้งเดียวก็ผ่านยิ่งไปกว่านั้นชายตาบอดผู้นี้ยังสอบผ่านการเข้ารับราชการในกรมประชาสัมพันธ์ติดอันดับ2ของประเทศซึ่งทำให้เขาได้ทำงานในตำแหน่งนักสื่อสารมวลชนที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์เอกพงศ์นพสกุลนะครับตำแหน่งปัจจุบันก็คือนักสื่อสารมวลชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยปฏิบัติงานอยู่ฝ่ายผังรายการและควบคุมรายการครับตอนเด็กก็เป็นคนร่าเริงแจ่มใสเราเกิดมาเราถึงมองไม่เห็นแต่ว่านั่นมันไม่ใช่เป็นอุปสรรคในชีวิตใครมาชวนให้ผมไปเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดหรือที่นู่นที่นี่อย่างเงี้ยพ่อแม่ก็ไม่ยอมให้ไปเพราะว่าท่านบอกว่าลูกคนเดียวท่านดูแลได้ท่านเลี้ยงได้ปรากฏว่าวันนึงอาจารย์ใหญ่โรงเรียนมัธยมใกล้ๆบ้านเขาก็บอกว่าที่สุราษฎร์ธานีเนี่ยมันมีโรงเรียนสอนคนตาบอดอยู่ไปดูว่าเด็กตาบอดดูแลตัวเองได้ไม่ได้อย่างไรพ่อแม่ก็ยอมไปแล้วท่านก็ไปเห็นคนอื่นๆเนี่ยเขาสามารถกินข้าวเองได้อาบน้ำซักผ้าเดินทางเองช่วยเหลือตัวเองได้หันกลับมาดูผมทำอะไรไม่ได้เลยคือได้บางอย่างเท่านั้นเองพ่อแม่ก็เลยยอม ให้ผมมาอยู่โรงเรียนประจำเข้าเรียนป.1 อนุบาลป.1 จนถึงป.6 หลังจากเรียนไปแล้วเนี่ยกลับบ้านไปช่วงปิดเทอมก็ทำอะไรได้ดีมากขึ้นเป็นระเบียบวินัยแล้วก็ดูแลตัวเองได้มากขึ้นก็เลยผมคิดว่าจุดนั้นน่าจะทำให้ผมได้มีความหวังว่าตัวเองอยากโตขึ้นเป็นอะไรหรือว่ามีอนาคตที่ดีแล้วก็มีวิชาความรู้ดีกว่าอยู่ที่บ้านอย่างเดียวครับ
3: ได้ชมกันทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจระหว่างวันที่12ถึง15
2: เป็นความหวังและความฝันตั้งแต่เด็กก็คือว่าตัวเองชอบฟังวิทยุกระจายเสียงและชอบเป็นดีเจเองเมื่อก่อนเคยฝันว่าอยากเป็นนักดนตรีด้วยแต่ว่าพอโตขึ้นมามันก็จะเริ่มที่จะค้นพบตัวเองมากยิ่งขึ้นเรียนมัธยมเรียนมหาลัยนิเทศศาสตร์วิทยุกระจายเสียงที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีครับเราก็เป็นประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนบ้างแล้วก็ไปอยู่ชุมนุมประชาสัมพันธ์ได้เป็นพิธีกรในพิธีเปิดงานต่างๆของจังหวัดซึ่งก็เข้าให้โอกาสเราผมเคยคิดอยู่เสมอตามที่อาจารย์สอนแล้วก็ประสบการณ์ว่าการมานั่งจัดรายการอยู่หน้าไมค์ออกเสียงให้ชัดเจนผมคิดว่าผมเหมือนครูภาษาไทยคนหนึ่งเพราะว่าในปัจจุบันนั้นน้องๆวัยรุ่นหรือว่าคนที่ดูทีวีฟังวิทยุเนี่ยหรือว่าคนในปัจจุบันเนี่ยเขาใช้ภาษาแบบผิดๆพูดไม่ค่อยชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางทีเราก็นั่งอยู่หน้าไมโครโฟนก็ต้องพูดอะไรให้มันออกมาชัดเจนชัดถ้อยชัดคำตรงตามลักษณะภาษาเขาก็จะนำในสิ่งที่เราพูดเนี่ยไปใช้ในทางที่ถูกเมื่อเรามีเวลาว่างหรือว่าเมื่อทางองค์กรหน่วยงานที่เป็นเกี่ยวข้องกับคนพิการสมาคมต่างๆเนี่ยเขาขอความช่วยเหลือในสิ่งที่เราทำได้เราก็มักที่จะสละเวลาตรงนั้นไปช่วยอยู่เสมอครับ
1: คุณเอกพงศ์เป็นนักจัดรายการวิทยุที่ได้รับรางวัลผู้ประกาศชายยอดเยี่ยม2ปีซ้อนเป็นรางวัลด้านการใช้ภาษาไทยดีเด่นเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจสำหรับคนตาบอดอย่างเขาที่ปฏิเสธความพ่ายแพ้ในชีวิต
2: นักจัดรายการหรือว่าพิธีกรหรือโฆษกน่าจะเป็นความใฝ่ฝันของคนตาบอดเริ่มต้นเลยก็คือเราต้องมีความรักในอาชีพนี้ต่อมาก็คือการฝึกฝนการเรียนรู้ฟังคนอื่นๆที่เขาเป็นนักจัดรายการอยู่แล้วนำสิ่งดีๆของเขานำสิ่งที่เขาทำอย่างถูกต้องเนี่ยมาประยุกต์ใช้ไม่ได้เรียนแบบแต่ว่าให้เอามาประยุกต์ใช้ในแนวทางของเราบางทีเนี่ยเรามีความสามารถอยู่ตรงนี้แต่โอกาสเราไม่มีเราก็พยายามหาโอกาสเข้าไปขอโอกาสเขาในการทำแล้วเมื่อเขาให้โอกาสแล้วเราก็ต้องพิสูจน์ว่าเราเนี่ยทำได้มันต้องไปฝึกฝนมันต้องไปหาหน่วยงานมันต้องไปหาคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยในการที่จะฝึกฝนให้เราแล้วก็ที่สำคัญคืออย่าเป็นน้ำเต็มแก้วนึกถึงแก้วน้ำอยู่ใบหนึ่งถ้ารินน้ำไว้เต็มแก้วอยู่เสมอมันก็ไม่ได้เราต้องเป็นน้ำครึ่งแก้วก็คือว่าจะต้องรับสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวหรือว่าสิ่งต่างๆที่เราไม่รู้หรือเรารู้แล้วเนี่ยเข้ามาอยู่ในตัวเราอยู่เสมอแล้วความสำเร็จในเรื่องของการเป็นนักจัดรายการเป็นพิธีกรหรือว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ในสิ่งที่เราอยากเป็นมันก็จะประสบความสำเร็จด้วยดีเลยทีเดียวนะครับผมเชื่อว่าเรามีความสามารถเด่นด้านใดด้านหนึ่งมันก็ใช่แต่ว่าเราก็ต้องมีความใฝ่ฝันรองหรือว่ามีอาชีพอื่นๆที่เป็นทางออกของเราเพราะฉะนั้นเราอย่ามุ่งมั่นในสิ่งเดียวที่เราทำอยู่ต้องพยายามฝึกฝนหาอาชีพรองเพื่อที่จะให้มีรายได้เพิ่มพูนมีอีกอาชีพนึงมีรายได้เสริมก็จะมาเสริมมาจุนเจือครอบครัวของเราจะได้ดูแลคนในครอบครัวดูแลพ่อแม่หรือว่าได้ทำอะไรในสิ่งที่เราอยากจะทำอยากจะมีอยากจะเป็นความสำเร็จที่จะมาหาเราเนี่ยเราก็ต้องเริ่มจากตัวเราก่อนในการที่จะฝึกฝนเรียนรู้แล้วก็ทดลองบางสิ่งมันได้บางสิ่งมันไม่ได้มันไม่ประสบความสำเร็จก็ไม่เป็นไรที่สำคัญง่ายๆเลยก็คือว่าอย่าไปเสียใจกับสิ่งที่เราไม่ควรจะเสียใจผมว่าต้องทำใจยอมรับกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในโลกใบนี้เพราะว่ามันมีหลายอย่างที่อาจจะไม่ประสบความสำเร็จมันมีหลายอย่างที่เราอาจจะรู้สึกว่ายังไม่ดีพอก็พัฒนาไปก็ให้กำลังใจครับผมยังอยากจะพัฒนาตัวเองด้านภาษาที่จะให้สำเร็จเพราะว่าจริงๆแล้วปีหน้าจะก้าวสู่ประชุมอาเซียนแล้วประสบการณ์ตัวเองเวลาเดินทางไปต่างประเทศถึงแม้บางทีเดินทางไปประเทศอังกฤษเดินทางไปญี่ปุ่นซึ่งมันเป็นประเทศที่คนตาบอดสามารถเดินทางคนเดียวได้อย่างเงี้ยโดยที่ไม่น่าจะกลัวอะไรเลยถ้าเราได้ภาษา ส่วนอาชีพนักจัดรายการของผมก็จะพัฒนาให้ดีขึ้นยิ่งกว่าเดิมยังมีอะไรอีกหลายอย่างที่เรายังไม่รู้แล้วก็ยังคงอยากจะเรียนรู้ให้มากกว่าเดิมเพื่อที่จะพัฒนาหน้าที่การงานของเราให้สูงขึ้นครับ
1: นับจากนี้ไปการพัฒนาของเครือข่ายวิทยุโทรทัศน์จะเข้าสู่ยุค IT หรือยุคแห่งข้อมูลข่าวสารอย่างแท้จริงการกระจายเสียงจะพัฒนาไปสู่ช่องทางใหม่ๆไม่ว่าจะผ่านสื่อออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ตหรือแม้กระทั่งในสมาร์ทโฟนในด้านพื้นที่การกระจายเสียงของวิทยุก็จะเข้าถึงชุมชนในท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศมากขึ้นซึ่งนั่นย่อมหมายถึงการเกิดขึ้นของการมีวิทยุเครือข่ายเกิดขึ้นมากมายและนั่นคือโอกาสอันงดงามของคนตาบอดที่ฝันจะเป็นนักจัดรายการวิทยุในอนาคตอันใกล้นี้ซึ่งแน่นอนเราจะได้เห็นคนตาบอดมากมายที่มีความสามารถเป็นพิเศษในด้านการใช้เสียงพัฒนาศักยภาพมาเป็นนักจัดรายการวิทยุประสบความสำเร็จสูงสุดเช่นคุณเอกพงษ์นพสกุล
3: สารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าครับ
2: เราต้องแน่วแน่ก่อนต้องยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเราเองมีข้อจำกัดอะไรในตัวเองอะไรที่ทำไม่ได้ก็อย่าไปฝืนเราต้องแน่นอนเรายืนบนขาตัวเองได้อยู่แล้วฝึกฝนปฏิบัติตนให้มีค่าจะได้ไม่เป็นปัญหาต่อสังคมเราหยุดเรียนรู้ไม่ได้เราหยุดฝึกฝนไม่ได้ถึงแม้เราจะมีอายุเท่าไหร่ก็ตามเราจะเป็นตำแหน่งไหนก็ตามแต่ว่ามันต้องมีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นอะไรที่เข้ามาในชีวิตเราแล้วเราคิดว่าดีผมว่าทำไปดีกว่านะครับอย่ามุ่งมั่นกับสิ่งเดียวที่เรามีอยู่พยายามเรียนรู้ให้สิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นในตัวเราตลอดก็ขอเป็นกำลังใจให้แล้วก็หวังว่าคนตาบอดจะไม่ใช่อยู่ในโลกมืดอย่างเดียวถึงแม้สายตาจะมืดไปแต่ว่าใจมันสว่างแล้วก็หน้าที่การงานอาชีพแล้วคนอื่นเขาจะยอมรับเรามากขึ้นแต่มันทุกอย่างมันต้องเริ่มที่ตัวเราเองขอให้กำลังใจแล้วก็ให้ทุกคนได้ต่อสู้กับชีวิตที่เกิดมาอยู่ในปัจจุบันครับ

ในโลกมืดของคนตาบอดนั้นมักจะมีแสงแห่งความหวังเรืองรองอยู่เสมอความหวังในอนาคตของพวกเขาอาจจะสว่างไสวถ้ามีโอกาสเรียนรู้เพื่อการใช้ชีวิตและประกอบอาชีพเท่าเทียมกับผู้อื่นในสังคมเดียวกันมาร่วมกันปลุกพลังคนตาบอดสู่อาชีพนักจัดรายการวิทยุ

0: ขอขอบคุณกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์คุณเอกพงศ์นพสกุลวิดีโอชุด10อาชีพต้นแบบของคนตาบอดประกอบด้วยตอนที่1อาชีพหมอนวดแผนไทยตอนที่2อาชีพจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลตอนที่3อาชีพนักดนตรีตอนที่4อาชีพนักพยากรณ์ดวงชะตาตอนที่5อาชีพเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทางโทรศัพท์ตอนที่6อาชีพนักจัดรายการวิทยุตอนที่7อาชีพครูอาจารย์ตอนที่8อาชีพด้านธุรกิจขายตรงตอนที่9อาชีพด้านหัตถกรรมตอนที่10อาชีพด้านเกษตรกรรมจัดทำโดยศูนย์การเรียนและสาธิตอาชีพคนตาบอดธนบุรี 61/32-41 ซอยจรัญสนิทวงศ์11ถนนจรัญสนิทวงศ์แขวงวัดท่าพระเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร10600โทรศัพท์02-412-1380-2
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายแก้ปัญหาพัฒนาชายแดนใต้ย้ำความมั่นคงต้องเดินคู่กับเศรษฐกิจสั่งทุกหน่วยบูรณาการข้อมูลป้องกันยาเสพติดอาชญากรรมข้ามชาติไม่ปล่อยพื้นที่เป็นช่องว่างของรัฐนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ณจังหวัดสงขลาโดยมีหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมการประชุมครั้งนี้เป็นภารกิจต่อเนื่องจากการเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการเป็นเวลา2วันซึ่งได้หารือกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียและคณะผู้บริหารของมาเลเซียในหลายประเด็นทั้งด้านความมั่นคงการสร้างสันติสุขการเชื่อมโยงระหว่าง2ประเทศตลอดจนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าและการท่องเที่ยวด้วยผลจากการหารือจะถูกนำมาปรับเป็นข้อสังเกตการและนโยบายเพื่อให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ชายแดนภาคใต้ภาคใต้ของประเทศไทยไม่ได้เป็นเพียงพื้นที่ปลายสุดของประเทศแต่เป็นจุดเชื่อมต่อสำคัญที่สุดทางภาคเหนือของมาเลเซียและเป็นประตูเชื่อมเครือข่ายเศรษฐกิจการค้าและการท่องเที่ยวของภูมิภาคอาเซียนซึ่งสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและรายได้ให้กับประชาชนได้อย่างมหาศาลซึ่งการลงพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญของจังหวัดชายแดนภาคใต้สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของพื้นที่ทั้งด้านเศรษฐกิจการลงทุนและการท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่ยังคงเป็นนักท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของไทยขณะที่การลงทุนจากมาเลเซียก็อยู่ในระดับต้นๆเช่นเดียวกันขณะที่มูลค่าการค้าระหว่างไทยกับมาเลเซียใกล้แตะ 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ1ล้านล้านบาทซึ่งถือเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจที่สำคัญอย่างยิ่งจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาม
6: หกรรมยูดีเพื่อคนพิการและทุกคนอยู่ดีขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมที่ทุกคนเข้าถึงได้เพราะการออกแบบที่ดีไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความสวยงามแต่คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนใช้ชีวิตเรียนรู้ทำงานและเดินทางได้อย่างมั่นใจปลอดภัยและเท่าเทียมพบกับเวทีเสวนานิทรรศการเส้นทางยูดีพื้นที่แสดงนวัตกรรมพิธีเชิดชูต้นแบบและการแสดงที่เต็มไปด้วยพลังใจแล้วพบกันวันที่24และ25กรกฎาคม2569ณอาคารกล่าวและ10ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานี
7: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
8: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
9: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
10: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
11: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
12: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
5: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: สวัสดีครับผมผู้ชงโยธาพิทักษ์สายตรวจภาษารับหน้าที่พาคุณผู้ชมไปสำรวจการใช้ภาษาไทยของคนไทยในปัจจุบันครับวันนี้เราจะมาเอาใจคนที่ชื่นชอบงานศิลปะกันครับและศิลปะแขนงหนึ่งที่เป็นที่ชื่นชอบของคนหลายๆคนนั่นก็คือการวาดภาพครับ
1: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: อยากจะทราบว่าภาพวาดมีกี่ประเภทครับ
2: หลักๆแล้วผมคิดว่ามี2ประเภท
0: ครับ
2: ก็จะมีงานดออิ้ง
0: ครับ
2: ดออิ้งก็จะเป็นวาดเส้นเน้นความเป็นขาวดำ
0: ครับ
2: ใช้ทินสอหรือใช้ชาร์โคลแท่งผ่าอะไรพวกนี
0: ้ครับ
2: ส่วนอันจะเป็นงานเพนติ้ง
0: ครับ
2: เพนติ้งก็จะเป็นงานศิลปกรรม
0: การสร้างภาพสวยๆขึ้นมาแต่ละภาพไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับพูดถึงคำว่าสร้างภาพเป็นอีกคำหนึ่งที่ในปัจจุบันถูกนำไปใช้ในความหมายที่เปลี่ยนแปลงไปครับ
3: เขาแกล้งทำครับไม่ใช่จริงๆสิ่งที่จริงๆที่เขาทำ
4: สร้างภาพลักษณ์ว่ะครับเหมือนทางพวกธุรกิจอย่างเงี้ยครับ
5: เราทำอะไรให้แบบคนอื่นมองเราแล้วเราดูดีให้สังคมมองว่าเราดูดี
6: สร้างภาพมันก็มีหลายอย่างนะคะคือสร้างภาพให้กับตัวบุคคลแล้วก็สร้างภาพลักษณ์ให้องค์กรดูดีประมาณนี้ค่ะ
7: ต้องทำอีกอย่างนึงให้คนเชื่อค่ะเหมือนการหลอกลวง
8: ทำให้ตัวเองได้หน้า
0: ตามพจนานุกรมคำใหม่ของราชบัณฑิตยสถานคำว่าสร้างภาพหมายถึงทำให้ดูเหมือนมีภาพลักษณ์ที่ดีเช่นบริษัทที่กำลังจะล้มละลายพยายามสร้างภาพว่ามีความมั่นคงโดยโฆษณาว่ามีนักการเมืองใหญ่ถือหุ้นอยู่รู้กันอย่างนี้แล้วอย่าลืมนะครับเขียนกันให้ถูกใช้กันให้ถูกต้องด้วยครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาไทยส่งมาได้ที่แฟนเพจของรายการเรานะครับวันนี้สายตรวจภาษาหมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: อำเภอเบตงคว้ารางวัลรองชนะเลิศรางวัลสุริยะสัสสิธรครั้งที่41สะท้อนเสน่ห์เมืองใต้สุดแดนสยามณอาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครเทศบาลเมืองเบตงสร้างชื่อเสียงระดับประเทศหลังคว้ารางวัลรองชนะเลิศการประกวดปฏิทินดีเด่นรางวัลสุริยะสัสสิธรครั้งที่41ประเภททั่วไปปฏิทินแนวแขวนจากผลงานชุดเบตง360องศาเที่ยวครบจบที่ใต้สุดนายใช้วงนิตยลับนายกเทศมนตรีเมืองเบตงมอบหมายให้นางนุชนาถจันทรมงคลรองนายกเทศมนตรีเมืองเบตงเป็นผู้แทนเข้ารับรางวัลโดยมีพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลนางนุชนาถกล่าวว่ารางวัลนี้ไม่ใช่เพียงแค่ความภาคภูมิใจของเทศบาลแต่เป็นความสำเร็จของชาวเบตงทุกคนปฏิทินชุดนี้เปรียบเสมือนหน้าต่างเปิดให้คนทั่วประเทศเห็นมุมมองใหม่ของเบตงทั้งธรรมชาติอุดมสมบูรณ์พหุวัฒนธรรมและความอบอุ่นของผู้คนการได้รับรางวัลนี้เป็นแรงผลักดันให้เราพัฒนาประชาสัมพันธ์ต่อไปเพื่อขับเคลื่อนเบตงให้เป็นจุดหมายท่องเที่ยวคุณภาพและเชิญชวนทุกท่านมาสัมผัสเสน่ห์เมืองนี้ด้วยตัวเองสำหรับการประกวดรางวัลสุริยะสัสสิธรจัดขึ้นโดยสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยเพื่อยกย่องหน่วยงานที่มีผลงานจัดทำปฏิทินโดดเด่นทั้งเนื้อหาการออกแบบและการสื่อสารอัตลักษณ์ของพื้นที่ได้อย่างสร้างสรรค์ปฏิทินชุดนี้ของเทศบาลเมืองเบตงผ่านเกณฑ์คัดเลือกอย่างยอดเยี่ยมด้วยการถ่ายทอดมวลเสน่ห์เมืองเบตงผ่านภาพและเนื้อหาที่ครบถ้วนทั้งแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมและวิถีชีวิตอันเป็นเอกลักษณ์ของเมืองใต้สุดแดนสยาม
2: จบข่าววินุรัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่าน คือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
10: Tab to Read
9: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
10: Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
11: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
12: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
13: ตอนพลเมืองวัยรุ่นตัวอย่างปรบมือให้นางสาวยุภาพลเมืองดีเก็บของได้ส่งคืนเจ้าของหน่อยจ้า
14: แหมนะเหลิมไม่ต้องทำขนาดนั้นก็ได้
13: ไม่ได้ยุภาเป็นคนดีเก็บมือถือของแพงส่งตำรวจก็ต้องปรบมือให้หน่อยสิ
14: ใครเก็บได้เขาก็ทำอย่างฉันนั่นแหละจ้านะ
15: ทำอย่างนี้เป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยค่ะการเก็บโทรศัพท์มือถือหรือว่าสิ่งของคนอื่นได้แล้วส่งคืนเจ้าของหรือส่งมอบให้ทางตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ภายใน3วันและแจ้งข้อมูลที่เรารู้เพื่อช่วยในการสืบหาเจ้าของตัวจริงได้นั้นถือว่าทำความดีค่ะนอกจากจะได้รับการยกย่องแล้วอาจจะได้รับรางวัลจากเจ้าของด้วยนะคะแต่ถ้าหากไม่ส่งโทรศัพท์คืนเจ้าของเป็นการทำความผิดข้อหาลักทรัพย์มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีและปรับเงินไม่เกิน 60,000 บาทฉะนั้นใครเก็บของผู้อื่นได้คืนเจ้าของทุกครั้งนะคะ
14: หนูไม่กล้าเอาของคนอื่นหรอกค่ะกลัวบาปแล้วก็กลัวถูกจับด้วยค่ะ
13: ดีมากยุภา
12: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให้

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: 15กรกฎาคมนี้กสทชี้ชะตาขรก.เอี่ยวกงสอบท้องถิ่นส่งก.กลางเพิกถอนบรรจุอัธสิทธิ์เผยกสทประชุมชี้ชะตาข้าราชการท้องถิ่นเอี่ยวทุจริตสอบที่บรรจุแล้ว15กรกฎาคมนี้ก่อนส่งให้ก.กลางจังหวัดเพิกถอนบรรจุมั่นใจตรวจสอบรอบนี้สร้างความกระจ่างให้กับประชาชนได้ที่ศาลากลางกรุงเทพมหานครดินแดงกรุงเทพนายอัธสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการตรวจสอบทุจริตสอบท้องถิ่นหลังนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ารายงานเมื่อวันที่11กรกฎาคมที่ผ่านมานายกเรียกให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องอาทิคณะกรรมการตรวจสอบวินัยร้ายแรงผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมารายงานความคืบหน้าดังกล่าวคณะกรรมการตรวจสอบวินัยร้ายแรงดำเนินการตรวจสอบบุคคลที่เกี่ยวข้อง5รายชื่อที่ถูกให้ออกจากตำแหน่งเดิมก่อนหน้านี้โดยจะตรวจสอบทุกเรื่องเพื่อให้ได้ข้อมูลที่จะพิจารณาเสนอในเรื่องของวินัยร้ายแรงสทได้ตรวจสอบใบคะแนนดิบกับคะแนนที่ประกาศผลที่พบว่าไม่ตรงกันซึ่งการดำเนินการขั้นต่อไปรองอธิบดีสทคนใหม่ที่เข้ามาทำหน้าที่เลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานสอบท้องถิ่นซึ่งรองอธิบดีจะนำเรื่องตรวจคะแนนที่ไม่ตรงกันเข้าสู่การพิจารณากสทก่อนนำผลการพิจารณาเสนอไปยังคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อพิจารณาสิ่งเหล่านี้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและมีการแจ้งไปยังจังหวัดให้ทางจังหวัดแจ้งต่อไปยังนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆที่มีข้าราชการซึ่งมีปัญหาเข้าไปบรรจุแล้วเพิกถอนคำสั่งการบรรจุปลัดมหาดไทยกล่าวว่าสำหรับกรอบเวลาที่ส่งถึงจังหวัดได้นั้นได้รายงานนายกไปว่าวันที่15กรกฎาคมนี้จะมีการประชุมกสทก่อนจะส่งข้อมูลต่อตามขั้นตอนข้างต้นซึ่งนายกอยากให้ทำให้เร็วที่สุดเพราะขณะนี้ขบวนการของกระทรวงมหาดไทยจบสิ้นแล้วแต่ยังมีขั้นตอนของหน่วยงานอื่นเช่นคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.ที่ทราบดีว่าปปช.ประกาศรายชื่อไป 6,014 คนที่ยังไม่ได้ชี้ว่าเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์ทั้งหมดเมื่อสอบเสร็จใครไม่เกี่ยวข้องก็ไม่ต้องอยู่ในกระบวนการที่ต้องดำเนินการต่อส่วนผู้เกี่ยวข้องต้องถูกดำเนินการตามกฎหมายตรงนี้ปปช.จะทำหน้าที่ขยายผลต่อไปเชื่อว่าปปช.จะทำได้รวดเร็วเพราะเคยบอกว่าอาจเร็วกว่า 3-6 เดือนนอกจากนี้ยังมีส่วนของตำรวจที่ขณะนี้มีข้อมูลว่าใครมีเส้นทางการเงินก็จะสืบค้นต่อไปเรื่อยๆเพื่อแจ้งดำเนินคดีเชื่อว่าตามพยานหลักฐานทั้งหมดจะสามารถดำเนินการได้จบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.แอน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาม
5: หกรรมอยู่ดีเพื่อคนพิการและทุกคนอยู่ดีขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมที่ทุกคนเข้าถึงได้เพราะการออกแบบที่ดีไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความสวยงามแต่คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนใช้ชีวิตเรียนรู้ทำงานและเดินทางได้อย่างมั่นใจปลอดภัยและเท่าเทียมพบกับเวทีเสวนานิทรรศการเส้นทางอยู่ดีพื้นที่แสดงนวัตกรรมพิธีเชิดชูต้นแบบและการแสดงที่เต็มไปด้วยพลังใจแล้วพบกันวันที่24และ25กรกฎาคม2569ณอาคารกาวและ10ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานี
6: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
7: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
8: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
9: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
10: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
11: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
4: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: มอ.ปัตตานีจับมือกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเปิดโปรเจกต์ดิฟสาวฟิล์มเน็กเจนติวเข้มคนทำหนังรุ่นใหม่ยกระดับเรื่องเล่าท้องถิ่นสู่สากลคณะวิทยาการสื่อสารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตปัตตานีร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศเปิดรับสมัครผู้ผลิตภาพยนตร์อิสระและนักศึกษาด้านการสื่อสารภาพยนตร์ในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ยะลาปัตตานีนราธิวาสสงขลาและสตูลเข้าร่วมโครงการ Deep South Film Next Gen ภายใต้แนวคิดการพัฒนาภาพยนตร์เพื่อยกระดับประเด็นท้องถิ่นสู่สากลกิจกรรมในครั้งนี้เป็น Exclusive Workshop ที่จะพาผู้เข้าร่วมมาอบรมเข้มข้นกระทบไหล่กับตัวจริงในวงการภาพยนตร์ไทยนำโดยคุณบุญส่งนาคผู้กำกับภาพยนตร์อิสระชาวไทยชื่อดังระดับนานาชาติและคุณธีรวัฒน์รุจินธรรมผู้กำกับภาพแนวหน้าของเมืองไทยที่จะมาร่วมถ่ายทอดแนวคิดประสบการณ์และแนวคิดในการพัฒนาภาพยนตร์เพื่อขับเคลื่อนประเด็นท้องถิ่นให้ก้าวไกลสู่ระดับสากลสำหรับรายละเอียดการจัดกิจกรรมวันที่22ถึง26สิงหาคม2569หน้าที่อาร็อกฮิลโฮเทลอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยเปิดรับสมัครจำกัดเพียง20ทีมเท่านั้นทีมละ3คนโดยผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่10สิงหาคม2569สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถสแกน QR Code ที่ปรากฏบนโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์เพื่อสมัครหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์073-349-692คุณรอกีมะแซมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนและสร้างสรรค์เรื่องราวภาคใต้ผ่านเลนส์ภาพยนตร์ไปด้วยกัน
2: จบข่าววินุรัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่าน คือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
11: เกษตรเพื่อประชาเพื่อเพิ่มความสะดวกในการสั่งซื้อสินค้าองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรหรืออตก.ได้เปิดช่องทางให้ลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าในรายการต่างๆมากมายผ่านทางเฟซบุ๊กอตก.เดลิเวอรี่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษหรือสั่งซื้อผ่านทาง LINE @otokodelivery และทางเว็บไซต์ www.otok.com ได้ตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ยังมีบริการส่งสินค้าไปถึงบ้านอย่างรวดเร็วอีกด้วยสำหรับขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้าลูกค้าเข้าไปสมัครสมาชิกเพื่อสั่งซื้อสินค้าที่ www.otokor.com สอบถามรายละเอียดสินค้าที่สนใจหรือต้องการสั่งซื้อสินค้าผ่านทางกล่องข้อความหรือทางแชทไลน์ได้หลังจากนั้นรอเจ้าหน้าที่ยืนยันสินค้าค่าบริการจัดส่งและแจ้งยอดชำระจากนั้นลูกค้าเข้าไปทำรายการสั่งซื้อผ่านระบบและส่งหลักฐานการชำระเงินมาให้เจ้าหน้าที่หรือแนบไฟล์การชำระเงินผ่านระบบโดยลูกค้าสามารถชำระเงินได้2ช่องทางคือชำระโดยวิธีโอนผ่านธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรวงเล็บโครงการพัฒนาระบบสินค้าเกษตรกรหมายเลขบัญชี035-0-220-50-6หรือชำระผ่านบัตรเครดิตและเดบิตกับธนาคารที่มีข้อตกลงกับอตก.ขั้นตอนสุดท้ายรอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อแจ้งสถานะการจัดส่งลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดบริการได้โดยตรงที่หมายเลขโทรศัพท์02-790-4545วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 8:30 น.ถึง 17:00 น.สนับสนุนโดยองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ยอดขุนศึกผู้ยิ่งใหญ่ได้รับคำสั่งให้ไปออกรบสิ่งแรกที่ขุนแผนทำคือ

กี่ปีจะมาพบรากไม้จะต่างหมอนนอนอนาถดาวดาจะต่างใต้หน้าใจหายลงบันไดใจเจียนจะขาดตายน้ำตาตกกระจาย

ียโนดังสายน้ำเบสย้ำความรู้สึกไวโอลีนบาดลึกกลองหน่วงหนักระนำใจกีตาร์โหยดังร้องไห้โอ้รักใหญ่เหลือเพียงบทเพลงเพียงกระซิบเบาๆกล่าวคำรัก

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: บอลโลกรอบ4ทีมสุดท้ายสุดเดือดฝรั่งเศสพบกับสเปนอังกฤษพบกับอาร์เจนตินาศึก FIFA World Cup 2026เดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายอย่างเป็นทางการหลังรอบก่อนรองชนะเลิศจบลงอย่างดุเดือดตอนนี้เราได้ครบทั้ง4ทีมสุดท้ายเรียบร้อยแล้วได้แก่ฝรั่งเศสสเปนอังกฤษและอาร์เจนตินาวันพุธที่15กรกฎาคมเวลา 2:00 นฝรั่งเศสพบกับสเปนวันพฤหัสที่16กรกฎาคม 2:00 นอังกฤษพบกับอาร์เจนตินาหลังจากนั้นรอบชิงอันดับ3จะแข่งวันที่18กรกฎาคมที่ Hard Rock Stadium เมืองไมอามี่ก่อนปิดฉากทัวร์นาเมนต์ด้วยนัดชิงชนะเลิศวันที่19กรกฎาคมตามเวลาสหรัฐตรงกับเช้าวันที่20กรกฎาคมเวลาของไทยที่ MetLife Stadium รัฐนิวเจอร์ซีย์จบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา
5: มหกรรมยูดีเพื่อคนพิการและทุกคนอยู่ดีขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมที่ทุกคนเข้าถึงได้เพราะการออกแบบที่ดีไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความสวยงามแต่คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนใช้ชีวิตเรียนรู้ทำงานและเดินทางได้อย่างมั่นใจปลอดภัยและเท่าเทียมพบกับเวทีเสวนานิทรรศการเส้นทางยูดีพื้นที่แสดงนวัตกรรมพิธีเชิดชูต้นแบบและการแสดงที่เต็มไปด้วยพลังใจแล้วพบกันวันที่24และ25กรกฎาคม2569ณอาคารกล่าวและ10ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานี
6: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
7: ดีใจมากเลยครับ
8: ได้ลูกแชร์ใหม่แทนคนเก่า
9: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
10: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
11: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
12: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
13: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
14: จูงจมูก
15: พี่ก้อยจูงมือคุณแม่ไปไหนนะ
16: คงจะจูงคุณแม่ไปซื้อไอติมละมั้งเห็นมีคนขายไอติมอยู่หน้าบ้าน
17: วันก่อนนี้ฉันได้ยินคุณพ่อบอกพี่เก่งว่าต้องเรียนหนังสือมากๆต้องรู้ทันคนอย่าเชื่อคนง่ายอย่าปล่อยให้ใครมาจูงจมูกจูงมือกับจูงจมูกเนี่ยต่างกันยังไง
16: จูงมือคือคนจูงมือคนแต่จูงจมูกคือคนจูงจมูกควาย
15: พี่เก่งไม่ใช่ควายสักหน่อยใครจะมาจูงจมูกพี่เก่งได้เล่า
16: เขาไม่ได้จูงจมูกจริงๆเขามักเปรียบคนโง่ว่าเหมือนกับควายคนโง่ที่รู้ไม่ทันคนอื่นเหมือนกับควายที่ถูกจูงจมูกคุณพ่อไม่อยากให้พี่เก่งถูกจูงจมูกจูงจมูกเป็นสำนวนเปรียบเทียบหมายถึงถูกเขาชักนำไปโดยไม่ใช้ความคิดของตน
18: แล้วพบกันใหม่นะครับ
19: รู้รักภาษาไทย
20: ก็คือเป็นสัดส่วน 13.20% ของประชากรทั้งหมดและปี2557สัดส่วนก็เพิ่มขึ้นไปด้วยนะครับก็คือ 14.90% ของประชากรทั้งหมดเป็นข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาตินะครับเรามาทำความเข้าใจกับความต้องการเฉพาะกลุ่มอะไรคือทางเลือกและโอกาสของพวกเขาเหล่านั้นในการใช้ชีวิตในสังคมนี่หมายถึงผู้พิการและรวมไปถึงผู้สูงอายุด้วยนะครับส่วนปัญหาและอุปสรรคของผู้พิการนะครับก็คือไม่ได้รับความเสมอภาคในการดำรงชีวิตและการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเกิดความไม่มั่นใจในการดำรงชีวิตไม่กล้าที่จะออกไปสู่โลกภายนอกก็คือเป็นคนพิการแล้วก็เก็บตัวอยู่กับบ้านนะครับนี่คือปัญหาที่พบในสังคมไทยฉะนั้นเราจงทำลายอุปสรรคทั้งหลายเหล่านั้นให้หมดไปนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือเราจะต้องมาสร้างสิ่งแวดล้อมโดยรวมให้เหมาะสมกับคนทั้งมวลทั้งคนปกติและคนพิการจะได้อยู่ร่วมกันในสังคมได้นะครับควรส่งเสริมให้คนกลุ่มดังกล่าวและคนทุกคนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างอิสระปลอดภัยลดช่องว่างทางสังคมเพิ่มศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์และความเท่าเทียมฉะนั้นเรามาดูในเรื่องของการออกแบบเพื่อคนทุกคนหรือว่า universal design ก็จะประกอบไปด้วยการออกแบบเพื่อคนทั้งมวลการออกแบบเพื่อคนทุกกลุ่มการออกแบบที่เป็นสากลการออกแบบที่เป็นธรรมการออกแบบเพื่อทุกคนการออกแบบอารยสถาปัตย์ เรามาขยายความของคำว่าการออกแบบเพื่อคนทุกคนก่อนนะครับการออกแบบเพื่อคนทุกคนเป็นแนวคิดของการออกแบบสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกตลอดจนสิ่งของเครื่องใช้โดยมีหลักการในการออกแบบเพื่อการใช้งานที่สะดวกปลอดภัยครอบคลุมทุกคนและต้องไม่มีการดัดแปลงพิเศษหรือเฉพาะเจาะจงเพื่อบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหมายถึงออกแบบมาแล้วเนี่ยใช้ได้ทั้งคนพิการรวมไปถึงคนปกติด้วยนะครับไม่ใช่ว่าใช้เฉพาะคนพิการเพียงกลุ่มเดียวแล้วจะเสียโอกาสไปสำหรับคนหมู่มากก็คือออกแบบมาให้ได้ใช้ประโยชน์ได้ทุกกลุ่มคนเลยนะครับเรามาดูหลัก7ประการของการออกแบบสำหรับคนทุกคน Universal Design 1ก็คือมีความเสมอภาค2มีความยืดหยุ่น3เรียบง่ายและเข้าใจได้ง่าย4มีข้อมูลที่ชัดเจน5ทนทานต่อการใช้งานที่ผิดพลาดและเกิดอันตราย6มีความสะดวกและทุ่นแรงกายในการออกกำลังและ7ขนาดสถานที่ที่เหมาะสมเราจะมาดูรายละเอียดในแต่ละหัวข้อกันเลยนะครับในช่วงนี้ขยายความจากหัวข้อที่1นะครับคำว่ามีความเสมอภาคคือการออกแบบสามารถสร้างความเท่าเทียมกันในการใช้สอยของผู้ใช้ที่ต่างวัยต่างความสามารถโดยคำนึงถึงความสะดวกปลอดภัยหลีกเลี่ยงการแบ่งแยกผู้ใช้สอยและงานออกแบบที่ดึงดูดและน่าสนใจจากประชาชนทั่วไปนี่เราเรียกว่าความเสมอภาคนะครับข้อที่2มีความยืดหยุ่นก็คือรองรับการใช้สอยจากผู้ที่ใช้งานได้อย่างหลากหลายโดยอาจจะมีหลายทางเลือกที่สามารถใช้งานได้สะดวกทั้งการใช้งานมือขวาหรือมือซ้ายก็ได้อำนวยความสะดวกที่ผู้ใช้สามารถปรับการใช้งานเมื่อต้องการความถูกต้องแม่นยำมากขึ้นและสามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานตามความเคลื่อนไหวของผู้ใช้ได้นี่คือขยายความจากหัวข้อที่2ก็คือความยืดหยุ่นนะครับเรามาดูในหัวข้อที่3กันต่อนะครับหัวข้อที่3ก็คือความเรียบง่ายและเข้าใจได้ง่ายคือการออกแบบควรง่ายต่อการเข้าใจโดยไม่คำนึงถึงประสบการณ์ความรู้ภาษาหรือระดับความชำนาญของผู้ใช้ฉะนั้นการออกแบบต้องเรียบง่ายผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้โดยง่ายจากสามัญสำนึกมีข้อคำแนะนำการใช้ที่สำคัญโดยไม่คำนึงถึงการรู้หรือไม่รู้หนังสือหรือหลากหลายทางภาษาและผู้ใช้งานสามารถประเมินผลการใช้งานหรือคำแนะนำถึงการใช้งานหลังจากใช้งานออกแบบนั้นแล้วนะครับก็หมายถึงว่าถึงจะไม่รู้ภาษาถึงจะอ่านหนังสือไม่ออกแต่การออกแบบจะต้องให้ทุกคนเข้าใจได้ง่ายรวมไปถึงยกตัวอย่างนะครับชาวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยก็ต้องใช้งานได้โดยไม่จำเป็นที่จะต้องอ่านภาษาไทยออกเลยต้องทำให้เป็นUniversal Design นะครับก็คือเรียบง่ายและเข้าใจได้ง่ายหัวข้อต่อมานะครับเป็นข้อมูลที่ชัดเจนการออกแบบสามารถสื่อสารข้อมูลที่จำเป็นกับผู้ใช้งานโดยปราศจากข้อจำกัดของผู้ที่มีความบกพร่องทางประสาทสัมผัสงานออกแบบควรมีป้ายบอกเป็นสัญลักษณ์การใช้พื้นผิวต่างสัมผัสหรือสีสันที่ตัดกันกับสภาพแวดล้อมโดยรวมและการแนะนำการใช้งานที่หลากหลายสื่อเช่นมีสัญลักษณ์อักษรเบลหรือว่ามีสัญญาณเสียงประกอบกันยกตัวอย่างนะครับการขึ้นลิฟต์อย่างเงี้ยสำหรับผู้พิการทางการมองเห็นก็สามารถที่จะเลือกชั้นที่ตนเองต้องการจะขึ้นไปในอาคารนั้นๆเนี่ยใช้อักษรเบลหรือรวมไปถึงชั้นไหนแล้วก็จะมีเสียงบอกว่าตอนนี้ถึงชั้นไหนแล้วนะครับเวลาลิฟต์เปิดประตูเขาก็จะบอกเลยว่าเนี่ยถึงชั้นไหนผู้พิการทางการมองเห็นเขาก็จะรู้ว่าอ๋อถึงชั้นที่เขาต้องการจะออกแล้วนะครับก็จะสามารถใช้งานร่วมกันได้หัวข้อต่อมาครับทนทานต่อการใช้งานที่ผิดพลาดและเกิดอันตรายการออกแบบควรลดอันตรายหรืออุบัติเหตุต่างๆอันอาจจะเกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจโดยมีการออกแบบการเตือนอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้เช่นมีผิวต่างสัมผัสแบบเตือนอันตรายหรือว่า warning block ก่อนถึงทางลาดหรือทางออกแบบที่เตรียมอุปกรณ์เพื่อให้เกิดความปลอดภัยไว้เช่นราวจับในที่ต่างๆและการออกแบบเพื่อป้องกันการเข้าถึงในส่วนที่เป็นอันตรายเราจะต้องมีการแจ้งเตือนเขานะครับว่าจะถึงทางแยกแล้วนะอะไรแบบนี้เขาจะได้รู้ว่า ตรงนี้ถ้าเดินต่อไปอาจจะเกิดอันตรายได้จะต้องมีการแจ้งเตือนในเรื่องของการออกแบบด้วยนะครับเพราะว่าผู้พิการอาจจะมองไม่เห็นอย่างนี้เป็นต้นนะครับข้อต่อมาข้อที่6มีความสะดวกและทุ่นแรงกายในการออกกำลังคือการออกแบบที่มีความสะดวกต่อการใช้งานง่ายด้วยท่าทางปกติโดยใช้กำลังตามปกติไม่ต้องออกแรงมากหรือต้องพยายามใช้งานหลายครั้งก็คือพูดง่ายๆยกตัวอย่างนะครับเช่นประตูทางเข้าห้องน้ำของผู้พิการแบบนี้ไม่ใช่ว่าจะต้องโอ้โหใช้แรงที่มากกว่าปกตินะครับก็คือผู้พิการที่บางทีแขนอาจจะไม่ค่อยมีแรงก็สามารถที่จะเปิดประตูเข้าห้องน้ำได้อย่างสะดวกแล้วก็ต้องมองในปัญหาจุดนี้ด้วยนะครับว่าต้องออกแบบให้สะดวกสำหรับผู้พิการทางที่ดีก็ทำให้เบาๆทำให้ทุ่นแรงกายในการออกกำลังก็จะดีมากๆเลยนะครับและข้อสุดท้ายเรื่องของขนาดสถานที่ที่เหมาะสม size and space นะครับขนาดและพื้นที่ใช้งานที่เหมาะสมสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกทั้งทางอ้อมการจับโดยปราศจากเงื่อนไขของข้อจำกัดทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวอุปกรณ์หรือการออกแบบในจุดที่สำคัญต้องสามารถมองเห็นชัดเจนไม่ว่าจะมองขณะยืนหรือนั่งในล้อรถเลื่อนและจัดเตรียมพื้นที่ใช้งานที่เหมาะสมกับการเข้าถึงการใช้สอยคำนึงถึงบุคคลทั่วไปบุคคลที่ต้องมีผู้ดูแลหรือมีอุปกรณ์ช่วยเหลือเช่นรถล้อเลื่อนหรือว่าผู้ที่ใช้ไม้เท้าเป็นต้นนะครับนี่ก็เป็นหลัก7ประการของการออกแบบสำหรับคนทุกคนนำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงนี้ยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับนวัตกรรมหรือว่ากฎหมายเกี่ยวกับผู้พิการอีกหลายเรื่องเลยทีเดียวที่ผมจะนำมาฝากคุณผู้ฟังในวันต่อๆไปนะครับและสำหรับช่วงนี้เรามารับฟังข่าวต่อไปเกี่ยวกับผู้พิการกันต่อครับหนุนคนพิการเข้าถึงมาตรฐานชีวิตทัดเทียมกับคนปกตินางสาวสรัญพัฒน์อนุมัติราชกิจอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกล่าวเปิดสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการครั้งที่14ประจำปี2565การขับเคลื่อนอาชีพสำหรับคนพิการในยุคโควิด-19 ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมว่า2ปีที่ผ่านมาโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนทุกช่วงวัยและทุกกลุ่มเป้าหมายพก.จึงได้ร่วมกับเครือข่ายเตรียมการเข้าสู่การดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมแก่ผู้พิการทั้งการพัฒนาทักษะอาชีพยกระดับภาพลักษณ์และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเติมเต็มศักยภาพเพิ่มขีดความสามารถในการดำรงชีวิตสร้างอาชีพและการมีรายได้อย่างมั่นคงให้กับผู้พิการมิสเตอร์เกรมบัคเล่ผู้อำนวยการสำนักงานแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO ประจำประเทศไทยกัมพูชาและลาวกล่าวว่าสัดส่วนของคนพิการทั่วโลกมีถึง 15% ในจำนวนนี้เป็นวัยแรงงานถึง472ล้านคนจำนวนไม่น้อยที่ไม่มีโอกาสเข้าถึงสิทธิและทำงานทั้งที่มีศักยภาพหลังโควิด-19 ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสู่ชีวิตวิถีใหม่ทำอย่างไรที่จะทำให้คนพิการได้เข้าถึงมาตรฐานการใช้ชีวิตทุกด้านเท่าเทียมกับคนปกติโดยเฉพาะใน5ประเด็นคือ 1. คนพิการสามารถเลือกทำงานภายใต้วิถีชีวิตใหม่ 2. นำเทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานของคนพิการ 3. ให้คนพิการมีส่วนร่วมพัฒนาสิ่งต่างๆ 4. มีกฎหมายปกป้องการประกอบอาชีพของคนพิการและมีระบบป้องกันทางสังคมเพื่อให้คนพิการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆและ 5. ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับคนพิการนี่ก็เป็นข่าวสารเกี่ยวกับผู้พิการที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราพักฟังเพลงเพราะๆกันสักครู่หนึ่งและเดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังข่าวสารต่อไปช่วงหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพและผู้สูงอายุกันครับ

ฟังเพลงเพราะๆกันจบไปแล้วเรากลับเข้ามาสู่ข่าวสารที่2ของรายการเป็นสาระน่ารู้เกี่ยวกับสุขภาพและผู้สูงอายุนะครับในช่วงนี้กับรายการธรรมศาสตร์เคียงคุณ

0: โรคตาที่พบบ่อยในผู้สูงอายุนอกจากโรคต้อกระจกเป็นโรคตาที่พบบ่อยในผู้สูงอายุยังมีโรคตาแห้งซึ่งเป็นโรคของผิวหน้าดวงตาชนิดหนึ่งที่พบได้บ่อยโดยลักษณะสำคัญของโรคตาแห้งคือการสูญเสียสภาวะสมดุลของน้ำตาควบคู่กับการมีอาการทางตาได้แก่ความไม่สบายตาต่างๆและการมองเห็นที่ผิดปกติไปสาเหตุของการเกิดโรคตาแห้งแบ่งได้เป็นจาก2ปัจจัยคือปัจจัยภายนอกได้แก่ 1. อายุที่มากขึ้นซึ่งทำให้ต่อมน้ำตาทำงานลดลงมีผลทำให้ตาแห้ง 2. เรื่องของเชื้อชาติพบว่าคนเอเชียมีความชุกของโรคตาแห้งมากกว่าคนผิวขาวฝั่งยุโรปนะครับ 3. โรคประจำตัวทางกายบางชนิดได้แก่โรคภูมิคุ้มกันไวเกินโรคโจเกรนโรค SLE และโรคข้ออักเสบบูมาตอยเป็นต้นและข้อสุดท้าย4นะครับโรคทางตาบางชนิดได้แก่โรคเปลือกตาอักเสบและโรคภูมิแพ้ที่ตาเป็นต้นต่อมาคือปัจจัยภายนอกนะครับได้แก่1การใช้ยาบางประเภททั้งในรูปแบบของยารับประทานหรือยาหยอดตา2การผ่าตัดทั้งภายในและภายนอกดวงตาได้แก่การผ่าตัดแก้ไขสายตาด้วยเลเซอร์การผ่าตัดต้อกระจกและการผ่าตัดหนังตาเป็นต้น3การปลูกถ่ายไขกระดูก4การใช้สายตากับเครื่องมือดิจิทัลได้แก่สมาร์ทโฟนแท็บเล็ตและคอมพิวเตอร์และ5การใส่คอนแทคเลนส์นี่คือปัจจัยภายนอกนะครับหรือสาเหตุของการเกิดโรคตาแห้งทีนี้เรามาดูในส่วนของอาการกันบ้างครับอาการของโรคตาแห้งมีหลากหลายเลยทีเดียวตั้งแต่อาการแสบตาขัดเคืองตาเหมือนมีฝุ่นในตารู้สึกว่าตาแห้งลืมตาไม่ค่อยขึ้นสู้แสงไม่ได้น้ำตาไหลหรือเมื่อยล้าดวงตาซึ่งอาการต่างๆที่กล่าวมาข้างต้นอาจมีความคล้ายคลึงกับอาการของโรคผิวหน้าดวงตาอื่นๆแต่สิ่งที่ช่วยสนับสนุนว่าอาการเหล่านี้เป็นอาการของโรคตาแห้งคืออาการดังกล่าวนี้จะเป็นมากขึ้นเมื่อต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นต่ำหรือเมื่อต้องใช้สายตาเป็นระยะเวลานานการรักษานะครับเรามาดูในหัวข้อของการรักษาการรักษาตาแห้งนั้นควรแก้ไขที่สาเหตุของโรคก่อนร่วมกับการรักษาอาการของโรคและการหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงของโรคแต่หากไม่สามารถแก้ไขที่สาเหตุของโรคได้จำเป็นต้องรักษาที่ตัวโรคตาแห้งอย่างเดียวโดยในเบื้องต้นสามารถรักษาโรคตาแห้งด้วยการใช้น้ำตาเทียมเพื่อช่วยให้ตามีความชุ่มชื้นมากขึ้นนอกจากนี้อาจจะใช้ยากระตุ้นการสร้างน้ำตาเพื่อช่วยให้ต่อมน้ำตาสร้างน้ำตาออกมาได้ดีขึ้นส่วนในรายที่มีความรุนแรงอาจต้องรับการอุดท่อทางออกของน้ำตาหรือการผ่าตัดอื่นๆเพิ่มเติมในเรื่องของการปรับสภาพแวดล้อมในที่อยู่อาศัยหรือที่ทำงาน
1: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
2: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาม
4: หกรรมยูดีเพื่อคนพิการและทุกคนอยู่ดีขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมที่ทุกคนเข้าถึงได้เพราะการออกแบบที่ดีไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความสวยงามแต่คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนใช้ชีวิตเรียนรู้ทำงานและเดินทางได้อย่างมั่นใจปลอดภัยและเท่าเทียมพบกับเวทีเสวนานิทรรศการเส้นทางยูดีพื้นที่แสดงนวัตกรรมพิธีเชิดชูต้นแบบและการแสดงที่เต็มไปด้วยพลังใจแล้วพบกันวันที่24และ25กรกฎาคม2569ณอาคารกล่าวและ10ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานี
5: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
6: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
7: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
8: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
9: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
10: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
3: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: มหกรรมยูดีเพื่อคนพิการและทุกคนอยู่ดีขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมที่ทุกคนเข้าถึงได้เพราะการออกแบบที่ดีไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความสวยงามแต่คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนใช้ชีวิตเรียนรู้ทำงานและเดินทางได้อย่างมั่นใจปลอดภัยและเท่าเทียมพบกับเวทีเสวนานิทรรศการเส้นทางยูดีพื้นที่แสดงนวัตกรรมพิธีเชิดชูต้นแบบและการแสดงที่เต็มไปด้วยพลังใจแล้วพบกันวันที่24และ25กรกฎาคม2569ณอาคารกล่าวและ10ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานี

0: สวัสดีค่ะรายการเปิดฟ้ากว้างกับสภาคนพิการนะคะระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ 14:35 น.ถึง 15:00 น.วันนี้วันศุกร์17 กรกฎาคม 2569ว่างเว้นกันไป 5-6-7 วันนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งค่ะกับวิภาวีอยู่คู่กับพี่ฤทธิชัยโคตรประโกนนะคะคุณแม่บรรเทาสำราญใจบอกว่าชุมชนโคกระเวียงครึ้มค่ะขอฟังเพลงลำเพลินลูกสาวกำนันของเย็นจิตพรเทวีค่ะแล้วก็กล่าวชมว่าโปรไฟล์ใหม่ของจอเฟซบุ๊กสวยงามค่ะแล้วก็คุณดุเด็กสวนสันก็สวัสดียามบ่ายครับผมนะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะวันนี้โทรศัพท์มาแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะน้องตุ๊ก
0: ค่ะคุณแม่ยายนโม
1: จ้ายายนโมคิดถึงน้องตุ๊กคิดถึงคุณติ๋มคิดถึงน้องเรวดี
0: ค่ะ
1: ทำไมไม่เคยจัดรายการให้ยายฟังเลยคุณติ๋มคุณตุ๊กนะเน
0: า
1: ะ
0: เห็นว่าพี่ฤทธิชัยบอกว่าช่วงนี้แบบยังถวายอะไรให้กับเจ้าฟ้าหญิงพัชรกิติยาภาค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ทีนี้ก็เป็นเพลงก็จวก็กระจายกันหมดเนาะเพราะว่า คุณจัดรายการจะโทรไปคุยก็ไม่มีแต่น้องตุ๊กจัดคำสุขวันเดียว
0: ค่ะเดี๋ยววันไหนเวลาดีๆเดี๋ยวพี่ตินก็เริ่มจัดรายการค่ะค่ะ
1: จ้า
0: เดี๋ยวเริ่มต้นเลิกงามยามดีก็เข้ามาจัดรายการเหมือนเดิมค่ะ
1: จ้าเข้าจัดเพื่อคุณจวจะได้โทรเข้าฟังขอฟังเพลงจ้าเงาเด้อมันมีจวโคน่ะ
0: ค่ะค
1: ่
0: ะ
1: ขอเพลงด้วยนะคะลำเพลินสลับเต้ยจ้า
0: ลำเพลินสลับเต้ย
1: จ้าของเย็นจิตนั้นน่าบันเทาเลยจ้า
0: ค่ะค่ะค่ะขอบคุณค่ะ
1: ขอให้คุณปิ่นจัดให้ยายนโมด้วยนะคะน้องจู๊
0: ค่ะค่ะค่ะ
1: จ้ามอบให้ทุกคนนะคะที่ฟังอยู่จ้า
0: ค่ะยายนโมมอบให้ทุกคนนะคะสวัสดีค่ะบอกว่าเป็นเพื่อนยามเหงาให้เรียกร้องให้พี่ฤทธิชัยเข้ามาจัดรายการช่วงเย็นนะคะจะได้เจอคบปะพูดคุยกันนะสำหรับรายการเปิดฟ้ากว้างกับสภาคนพิการวันนี้เรื่องราวเกี่ยวกับคนพิการนะคะคือท่านประธานรัฐสภาและก็สภาผู้แทนราษฎรท่านโสภณสารัมได้ไปมอบบ้านเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลที่ตำบลอำเภอลำปลายมาศบ้านใหม่สวนแตงนะคะเป็นพิธียกเสาเอกของนายเหลืองอุทาและราษฎรที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับการเริ่มต้นชีวิตใหม่ในที่มั่นคงและปลอดภัยนะคะก็เป็นโครงการดีๆที่เกิดจากวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569ค่ะสร้างบ้านให้ผู้พิการและผู้ยากไร้ถวายเป็นพระราชกุศลนะคะเป้าหมายก็คือการสร้างความมั่นคงที่อยู่อาศัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้พร้อมกันนี้ก็ได้ยืนถวายอะไรให้กับสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาด้วยนะคะพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ของในหลวงรัชกาลที่10ค่ะค่ะช่วงเวลานี้ก็จะเปิดบทเพลงไพเราะตามที่คุณแม่บรรเทาขอมาพี่ตินจัดให้ค่ะ

ค่ะความรักสามารถบอกได้ที่ดวงตาด้วยหัวใจด้วยคำพูดและด้วยความรู้สึกที่ดีต่อกันนะคะในเรื่องของเปิดฟ้ากว้างกับสภาคนพิการขอนำเสนอแอปพลิเคชันสำหรับคนพิการที่จะสร้างสรรค์ความรู้และปัญญาให้เกิดขึ้นเป็น RFB หรือ Read for the Blind เป็นแอปพลิเคคัชชั่นสำหรับห้องสมุดคนตาบอดที่เข้าถึงได้ผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟนเป็นห้องสมุดที่เปิดให้อาสาสมัครที่มีใจรักการอ่านและอยากแบ่งปันเรื่องราวต่างๆจากหนังสือเข้ามาอัปโหลดไฟล์หนังสือเสียงให้คนตาบอดเป็นสมาชิกได้ฟังกันนะคะ RFB ห้องสมุดเคลื่อนที่ของคนตาบอดคือ Read for the Blindเป็นแอปพลิเคชันที่เหมือนเป็นห้องสมุดที่สามารถเข้าถึงผ่านอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือเป็นห้องสมุดที่เปิดให้อาสาสมัครที่มีความรักการอ่านอยากแบ่งปันเรื่องราวต่างๆจากหนังสือเข้ามาอัปโหลดไฟล์หนังสือเสียงให้คนตาบอดที่เป็นสมาชิกได้ฟังกันขั้นตอนสำหรับผู้ที่สนใจอ่านหนังสือคนตาบอดผ่าน FRFB นะคะก่อนอื่นเดี๋ยวขอสมัครขอทักทายแม่บุญเรียนที่รักหน่อยสวัสดีค่ะลูกตุ๊กนะคะขอบคุณมากค่ะดิเรกส่วนสรรและคุณแม่บรรเทาแล้วก็คุณแม่ยายน้ำโมด้วยนะคะค่ะการดาวน์โหลดแอป RFB ในสโตร์ค้นหาคำว่า Read for the Blind เลือกหนังสือตัวเล่มที่เป็นเพียงอุปกรณ์ที่ใช้ในการบันทึกเสียงแอปนี้นะคะส่งรายชื่อหนังสือผู้แต่งเล่มที่อาสาจะอ่านมาทางข้อความเพจนะคะแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่เช็คกับฐานข้อมูลห้องสมุดป้องกันการอ่านซ้ำหลังจากจองอ่านแล้วให้อาสาเข้าไปในแอป RFB ที่โหลดไว้ลงทะเบียนเข้าสู่แอปในฝั่งฉันเป็นอาสาสมัครอาสาเก่าจะล็อกอินเข้าระบบได้เลยไปที่เมนูหนังสือเพื่อกดสร้างหนังสือใหม่กรอกรายละเอียดตามที่แอปให้กรอกสร้างหัวข้อหนังสือแยกตามบทต่างๆตามหนังสือจริงเช่นปกหน้าปกในคำนำสารบัญและบทต่างๆในหนังสือแอปจะสร้างหัวข้อที่สำคัญได้โดยอัตโนมัติแค่บางหัวข้อเท่านั้นปกหน้าปกในปกหลังถือว่าสำคัญให้อ่านจนครบอ่านตัวอย่างมาให้เจ้าหน้าที่ฟังก่อนสัก3ถึง4หน้าเลือกหัวข้อใดก็ได้นะคะอ่านเสียงดังฟังชัดเจนไม่มีเสียงรบกวนไม่ตะกวนและไม่เบาจนฟังไม่ชัดระวังเสียงรบกวนรอบด้านรวมถึงระวังเสียงเปิดเปลี่ยนหน้าหนังสือด้วยแชร์ลิงหนังสือที่สร้างไว้โดยการ copy และวางในข้อความเพจ Read for the Blind ให้เจ้าหน้าที่ฟังก่อนเจ้าหน้าที่จะได้แจ้งข้อเสนอแนะและข้อแนะนำเพื่อแก้ไขหลังจากนั้นค่อยไปอ่านต่อเนื่องจนจบเล่มเมื่ออ่านจบเล่มแล้วให้แชทเพื่อบอกเจ้าหน้าที่อีกครั้งเพื่อเจ้าหน้าที่จะเข้าไปนำหนังสือดังกล่าวออกมาตรวจอีกครั้งและจัดทำให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถนำไปให้บริการกับคนตาบอดทั่วประเทศได้ต่อไปขั้นตอนอย่างนี้จะช่วยให้คนตาบอดมีแสงสว่างความรู้ได้กับหนังสือหลายเล่มที่ท่านต้องการนะคะก็เป็นเรื่องราวดีๆสำหรับวันนี้ก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งแล้วก็จะเปิดเพลงนะคะคนหูหนวกมีอาชีพอะไรได้บ้างด้านศิลปะและการออกแบบคนหูหนวกสามารถเป็นนักวาดภาพเป็นนักออกแบบกราฟิกเป็นนักออกแบบแฟชั่นคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์วิศวกรคอมพิวเตอร์อาชีพที่เน้นการใช้ภาพมากกว่าเสียงค่ะงานช่างฝีมือช่างตัดผมช่างทำเล็บงานบริการสามารถเป็นพนักงานต้อนรับพนักงานขายงานเกษตรกรรมและแรงงานทั่วไปโดยใช้ภาษามือเป็นภาษาหลักในการสื่อสารสำหรับคนหูหนวกแล้วก็การอ่านปากและการอ่านการเขียนผ่านการมองเห็นเทคโนโลยีมีเครื่องช่วยฟังมีประสาทหูเทียม Coral Implant คำบรรยายใต้ภาพ
ซับไตเติลบริการถ่ายทอดวิดีโอและนาฬิกาปลุกที่ใช้แสงแฟลชแทนเสียงการศึกษาสำคัญมากการเข้าถึงการศึกษาที่ดีช่วยเปิดโอกาสในอาชีพที่มีรายได้สูงขึ้นการเข้าถึงแม้จะมีความสามารถแต่เข้าถึงโอกาสในสังคมที่เน้นภาษาพูดอาจเป็นความท้าทายต้องอาศัยความพยายามและการสนับสนุนการขับรถคนหนูหนวกอาจขับรถได้ถ้ามีอุปกรณ์ช่วยฟังหรือมีประสาทหูเทียมและผ่านการพิจารณาเป็นกรณีไปตามกฎหมายที่กำหนดเรื่องของความปลอดภัยนะคะให้กำลังใจค่ะสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องด้านประสาทสัมผัสด้านการได้ยินและบกพร่องด้านการมองเห็นนะคะก็สามารถที่จะเรียนรู้และสามารถประกอบอาชีพได้ด้วยก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านอย่าเพิ่งท้อก็อย่าเพิ่งหมดกำลังใจเดี๋ยวนี้การสื่อสารมีหลายรูปแบบนะคะรวมถึงเทคโนโลยี AI ต่างๆก็ช่วยได้รวมทั้งมือที่เป็นมือกายทิพย์แล้วก็ขากายทิพย์ต่างๆก็ช่วยเราได้เช่นเดียวกันค่ะวันนี้ขอบคุณพี่ตินที่เปิดเพลงไพเราะเย็นจิตพรทีวีเป็นเพลงที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์นะคะไม่รู้ว่า อนาคตข้างหน้าจะมีเพลงสไตล์เต้ยๆอย่างนี้อีกหรือเปล่านะคะแต่ช่วงนี้ก็ยังได้รับฟังกันอยู่ขอขอบคุณพี่ตินแล้วก็ผู้อำนวยการสถานีวิทยุนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีค่ะ

0: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: ธนาคารแห่งประเทศไทยภาคใต้เปิดเวทีชี้ทางธุรกิจภายใต้หัวข้อธุรกิจใต้ปรับตัวอย่างไรในโลกที่ไม่แน่นอนที่ The Signature Convention Center อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคใต้จัดงานสัมมนาประจำปี2569ภายใต้หัวข้อธุรกิจใต้ปรับตัวอย่างไรในโลกที่ไม่แน่นอนโดยมีนายวิชัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นประธานเปิดงานเพื่อเผยแพร่ข้อมูลด้านเศรษฐกิจแลกเปลี่ยนมุมมองและเสริมสร้างองค์ความรู้แก่ผู้ประกอบการภาคธุรกิจและผู้ที่สนใจให้สามารถเตรียมความพร้อมรับมือกับความผันผวนของเศรษฐกิจโลกตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วภายในงานมีการบรรยายและเสวนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจผู้แทนจากภาคธุรกิจร่วมนำเสนอภาพรวมเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจรวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางการปรับตัวในด้านการบริหารจัดการการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้การบริหารความเสี่ยงและการสร้างโอกาสทางธุรกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการภาคใต้ในระยะยาวการจัดเวทีสัมมนาในครั้งนี้ถือเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคการเงินและภาคเอกชนในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและมุมมองด้านเศรษฐกิจเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนธุรกิจตัดสินใจการลงทุนและปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงโดยจะช่วยเสริมสร้างความพร้อมให้กับผู้ประกอบการสามารถรับมือกับความท้าทายได้อย่างมีประสิทธิภาพมองเห็นโอกาสท่ามกลางความไม่แน่นอนและร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคใต้ให้เติบโตอย่างมั่นคงเข้มแข็งและยั่งยืน
3: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
4: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
6: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
7: English please press 1
8: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
9: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
10: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
11: Tab to Read
10: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
11: Play Store
10: และ App Store
9: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
10: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
12: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: คนเราควรมีคุณธรรมมีความกตัญญูเป็นอาทิเอ๊ะหนูเป็นอาทิแปลว่าอะไรล่ะ
1: เป็นอาทิก็แปลว่าเป็นต้นยังไงล่ะคะ
0: อ๋ออย่างที่เขาใช้คำว่าอาทิเช่นใช่ไหม
1: ไม่ใช่ค่ะใช้อาทิแล้วไม่ต้องใช้เช่นใช้คำใดคำหนึ่งก็พอค่ะคำว่าอาทิเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาบาลีสันสกฤตแปลว่าต้นแรกและถ้ารวมกับคำว่าเป็นก็จะเกิดคำว่าเป็นอาทิจะแปลว่าเป็นต้นหรือเป็นเบื้องต้นใช้ขยายข้อความที่ยกขึ้นกล่าวเป็นตัวอย่างแรกเช่นศีล5คือข้อปฏิบัติสำหรับการปฏิบัติกายและวาจาของผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนามีการห้ามฆ่าสัตว์เป็นอาทิหมายความว่าศีล5มีการห้ามฆ่าสัตว์เป็นข้อแรกนอกจากนี้คำว่าอาทิยังใช้แปลว่าเช่นก็ได้ค่ะเช่นดอกไม้ในงานพืชสวนโลกมีหลากหลายอาทิกุหลาบทิวลิปกล้วยไม้ลิลลี่
0: ถ้าใช้ว่าเป็นอาทิแปลว่าเป็นต้นก็จะอยู่หลังตัวอย่างถ้าใช้คำว่าอาทิเฉยๆก็จะอยู่หน้าตัวอย่างใช่ไหม
1: ใช่แล้วค่ะพี่ทินเก่งจังไหนลองยกตัวอย่างให้หนูฟังหน่อยสิคะ
0: ได้เลยจ้ะอย่างเช่นหลักคำสอนเรื่องอริยสัจ4มีทุกเป็นอาทิแต่ถ้าใช้คำว่าอาทิอย่างเช่นรสชาติอาหารไทยมีครบทุกรสอาทิเผ็ดเปรี้ยวหวานเค็ม
1: โอ้โหไม่น่าเชื่อเลยว่าคนที่หน้าตาเหมือนฝรั่งอย่างพี่ทินจะเข้าใจยกตัวอย่างได้ดีขนาดนี้ค่ะ
0: อันนี้แน่นอนอยู่แล้วละจ้ะแต่เอ๊ะที่หนูบอกว่าหน้าพี่เหมือนฝรั่งอันนี้คือชมหรือเหน็บแนมพี่เนี่ย
1: คำชมค่ะพี่ทินหนูชมพี่ทินค่ะ
0: อ๋อชมพี่ใช่ไหม
2: โน้ตแผ่นโบราณสำหรับ2ท่านตอนนี้พร้อมแล้ว

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชระกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: การบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียมคุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดสดพร้อมกันทางสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
2: วันนั้นจนถึงวันนี้ที่ยังหยัดยืนช่วยฟูฟื้นพี่น้องของเราดูแลบุคคลพิการสายตาร
3: ายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดอย่างยั่ง

0: สนับสนุนโดย NMA B Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
2: วิดีโอชุด10อาชีพต้นแบบของคนตาบอดจัดทำโดยศูนย์การเรียนและสาธิตอาชีพคนตาบอดธนบุรีสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยตอนที่5อาชีพเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทางโทรศัพท์ไม่มีสิ่งใดในโลกจะหยุดการเคลื่อนไหวหยุดการพัฒนาระบบทุนเสรีได้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในแต่ละประเทศสู่ความรุ่งเรืองภาครัฐและภาคเอกชนจำเป็นต้องพัฒนาองค์กรต่างๆเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจการให้ความรู้เรื่องผลิตภัณฑ์และการบริการต่อประชาชนจำเป็นต้องมีประสิทธิภาพทันยุคทันสมัยการให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทางโทรศัพท์ทำหน้าที่บริการเช่นนี้ในวันนี้จึงมีข้อจำกัดมากมายจำเป็นที่จะต้องพัฒนาทั้งหน่วยงานและพนักงานให้มีองค์ความรู้ในการทำงานกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยทั้งในด้านข่าวสารข้อมูลลูกค้าและผลิตภัณฑ์ตลอดจนการบริการที่ครบวงจรนี่คือที่มาของ Call Center หรือที่เรียกกันว่าศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าการทำงานของหน่วยงานนี้จะปฏิบัติการในพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์และระบบโทรศัพท์ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลของลูกค้าและการให้บริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วทันใจถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจแทบทุกประเภทธุรกิจ Call Center ในประเทศไทยกำลังขยายตัวอย่างไม่หยุดยั้งโดยมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นปีละกว่า 20-30% และมีแนวโน้มจะเติบโตต่อไปยิ่งขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะปัจจุบันทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต้องการใช้ระบบงานด้าน Call Center เพื่อตอบคำถามลูกค้าและให้บริการหลังการขายอย่างมีประสิทธิภาพในสังคมการอยู่ร่วมกันนั้นมนุษย์เป็นทรัพยากรสำคัญเป็นแรงขับเคลื่อนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนขอเพียงแต่ให้ผู้นั้นมีพลังใจที่จะก้าวสู่ความหวังในอนาคตคนตาบอดในโลกปัจจุบันได้พัฒนาทั้งด้านการศึกษาทักษะการเพิ่มศักยภาพให้ตนเองในด้านการเรียนรู้ในการประกอบอาชีพจึงไม่แปลกที่ได้เห็นหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนรวมทั้งกลุ่มบริษัทใหญ่ๆอีกหลายแห่งรับสมัครคนตาบอดที่มีคุณสมบัติเข้าทำงานในแผนก Call Centerมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์และบริษัท Advanced Info Service จำกัดมหาชนหรือ AIS ได้ร่วมกันสร้างโอกาสให้คนตาบอดด้วยการรับสมัครคนตาบอดเข้าเป็นพนักงาน Call Center ให้กับ AIS นอกจากนั้นบริษัท True Corporation จำกัดมหาชนได้ร่วมกับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเปิดโอกาสให้คนตาบอดได้ทำงานในตำแหน่งดังกล่าวด้วยเช่นกันองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนได้ร่วมกันส่งเสริมให้คนตาบอดทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพจากความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่โดยธนาคาร Standard Charter ไทยจำกัดมหาชนได้สนับสนุนให้ภาควิชาคอมพิวเตอร์คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวิจัยและพัฒนาโปรแกรมอ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์สำหรับคนตาบอดที่ทำงานในแผนก Call Center ของธนาคารได้อย่างสมบูรณ์บุคลากรคือทรัพยากรที่สำคัญของหน่วยงานงานจะมีคุณภาพไม่ได้ถ้าบุคลากรไม่มีคุณภาพคุณณราวดีเทียนทองปัจจุบันประกอบอาชีพเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทางโทรศัพท์หรือที่เรียกว่าเทเลเซลที่ธนาคาร Standard Charter ไทยจำกัดมหาชนงานที่เธอทำนั้นจะเป็นลักษณะการใช้โทรศัพท์ไปยังลูกค้าเพื่อเสนอสินเชื่อจากบัตรเครดิตและสินเชื่อเงินสดของธนาคารให้ลูกค้าใช้บริการ
3: ชื่อณราวดีเทียนทองชื่อเล่นชื่อก้อยค่ะบ้านเกิดอยู่ที่พิษณุโลกค่ะหนูคลอดก่อนกำหนดค่ะคลอด7เดือนแล้วอยู่ในตู้อบ3เดือนหมอไม่ได้ปิดตาให้ก็เลยมองไม่เห็นมาเรียนปวช.กับปวส.ที่วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวงนะคะที่จรัญสนิทวงศ์ซอย68ทำงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งนะคะเป็นออเปอเรเตอร์คือเพื่อน ที่เขาเคยทำงานที่นี่ค่ะเขาแนะนำมาก็เลยลองมาสมัครและสัมภาษณ์ดูก็เลยได้ก็ทำตั้งแต่ปี54ธนาคารก็เปิดโอกาสให้กับคนพิการนะคะตอนแรกเลยก็ทำเหมือน call center เรียนแจ้งข้อมูลโปรโมชั่นเสนอโปรโมชั่นให้กับลูกค้าปกติหลังๆมาก็เปลี่ยนมาเป็นเซลล์ก็สนุกขึ้นค่ะเป็นงานที่หนูชอบอยู่แล้ว
2: คุณณราวดีเป็นผู้ที่มีความคิดในเชิงบวกสนุกกับการทำงานทำให้สามารถพัฒนาศักยภาพตนเองมาโดยตลอดเธอจึงได้เป็นพนักงานดีเด่นยิ่งไปกว่านั้นเธอยังสามารถทำยอดขายทะลุเป้าตลอด3ปีด้วย
3: งานขายเป็นงานที่ง่ายมากใจเราต้องอยู่กับงานแรกๆเลยเดือนแรกที่ขายไม่ได้เลยพี่ต้นนะคะหัวหน้าเขาก็เอาสายมาให้ฟังของทีมอื่นนะคะก็ลองฟังสายหลายรอบแล้วก็ลองไปประยุกต์ใช้ดูแล้วเดือนถัดไปก็ขายได้มาเรื่อยๆค่ะงานนี้ต้องเป็นคนที่ใจเย็นและรักงานขายมีไหวพริบที่ดีแล้วก็มองงานขายในแง่บวกกรณีที่หนูเคยเจอค่ะเราแจ้งไปแล้วเมื่อต้นเดือนเขาไม่เอาพอกลางเดือนไปเดือนเขากลับโทรกลับมาโอเคแล้วก็ได้ก็คือต้องแจ้งรายละเอียดของงานให้ชัดเจนนะคะในการขายทางนี้วงเล็บหลักๆเลยคือต้องรักการขายแล้วก็สนุกกับงานแล้วมันจะอยู่ได้ยังมีความสุขไม่เครียดได้เรื่อยๆค่ะ
4: ผมชื่อสุทธิพัฒน์นะครับสุทธาทิพย์พิมานปัจจุบันก็ดูแลน้องไอไซทีมทั้งหมด10ท่านด้วยกันเป็นไลน์แมเนเจอร์ของน้องเขาโดยตรงครับน้องก้อยครับก็จะเป็นน้องที่นิสัยดีมีน้ำใจนะครับคอยสอนงานน้องใหม่ที่เข้ามาตลอดนะครับมีเคสสตัดดี้ต่างๆเวลาขายไม่ได้หรือว่าน้องเขาขายได้ก็จะมาแชร์ให้เพื่อนในทีมฟังเวลาประชุมของทีมครับน้องเขามีความสามารถเหมือนกันเหมือนคนปกติทั่วไปแต่ที่จะแตกต่างกันก็คือแค่เครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์เท่านั้นเองครับ
2: สำหรับรายได้นั้นเป็นรูปแบบของเงินเดือนและค่าคอมมิชชั่นจากยอดขายทางด้านชีวิตครอบครัวคุณณราวดีเทียนทองสามารถเลี้ยงดูตนเองคุณแม่และคุณยายที่กำลังป่วยเป็นมะเร็งได้โดยไม่เป็นภาระของสังคมความสำเร็จทั้งหมดนี้เป็นความภาคภูมิใจสูงสุดในชีวิตของเธออ
3: าชีพนี้ก็เป็นอาชีพหนึ่งที่เลี้ยงได้คืองานที่หนูทำเนี่ยไม่ต่างคนปกติทุกคนก็รับผิดชอบได้หมดขึ้นอยู่กับเราจะจัดสรรแล้วก็บริหารมันยังไง
2: ศักยภาพคนตาบอดในการประกอบอาชีพเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทางโทรศัพท์อีกด้านหนึ่งคือการเป็นพนักงานรับโทรศัพท์หรือโอเปอเรเตอร์เช่นเดียวกับคุณสดใสแก้ววัฒนา
5: สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสดใสแก้ววัฒนาปัจจุบันอายุ47ปีทำงานโรงพยาบาลตาหูคอจมูกค่ะวัยเด็กนะคะส่วนมากจะขนขวายหาอาชีพทำงานด้วยตนเองคือต้องไปตักน้ำที่บ่อน้ำแล้วก็เข็นมาเที่ยวละ5บาทช่วยเขาขายขนมส่งขนมหรือทำห่อหมกเดินขายที่โรงงานสมัยเด็กๆใช้ตังค์ไม่เป็น20บาทก็เหลือเฟือแล้วที่เหลือก็ให้แม่พอโตมาก็ดิ้นรนทำงานด้วยตัวเองอีกจะไม่ค่อยไปยุ่งกับเงินที่บ้านเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ภาคภูมิใจค่ะ
2: คุณสดใสแก้ววัฒนาก็เหมือนคนตาบอดทั่วไปที่ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคตลอดเวลาที่ผ่านมาเธอได้ต่อสู้กับอุปสรรคมากมายในขณะที่ต้องทำงานหนักและเรียนหนังสือควบคู่กันไปจนจบการศึกษาในระดับมัธยมตอนปลาย
5: ชีวิตการศึกษานะคะก็มาเรียนเบลที่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยแล้วก็มาศึกษาต่อกศน.จนจบม.6แล้วก็ได้ทำงานอยู่ปัจจุบันตอนแรกทำงานที่สมาคมคนตาบอดคือเป็นก๊อปปี้เทปแต่ว่าเขาไม่ได้รับเป็นพนักงานก็มีอาจารย์วิรัตศรีตุลานนท์ท่านอยากให้เรามีงานทำเห็นว่าเป็นคนขยันท่านก็สละเงินของท่านบางส่วนให้เพื่อให้ไปทำงานที่สมาคมคนตาบอดเป็นอาสาสมัคร
2: คุณสดใสแก้ววัฒนาวันนี้ในตำแหน่งโอเปอเรเตอร์ที่โรงพยาบาลตาหูคอจมูกการสั่งสมประสบการณ์มาเป็นเวลากว่า10ปีจนประสบความสำเร็จ
5: ข้อคิดคือเราต้องรักอาชีพเนี้ยหมายถึง เครื่องทำเครื่องโทรศัพท์หรือว่าอะไรที่เกี่ยวกับในงานอย่างบางคนเนี่ยคิดว่าอุปกรณ์ในที่ทำงานคือเราต้องคิดรักสิ่งของที่เราปฏิบัติและทำน่ะคือต้องรักให้เหมือนของตัวเองคือเราต้องบริหารให้เจ้านายไว้ใจอะค่ะคุณลักษณะคือพูดจาให้ไพเราะสำหรับเวลาสายเข้าไม่ควรหงุดหงิดต่อลูกค้าที่โทรเข้ามากรณีบางช่วงเราอาจจะหงุดหงิดหรือโมโหอะไรอยู่แต่เราก็ต้องตัดไปส่วนนั้นในเวลาที่ปฏิบัติงานคุณจะเข้าไปที่หน่วยงานไหนไปสมัครงานจุดแรกที่เขาจะดูคือเรื่องความสะอาดแต่งตัวเรียบร้อยหรือไม่ตัดผมเรียบร้อยหรือไม่เวลาเขาสัมภาษณ์ก็ควรให้คล่องไม่ควรแบบกึกๆกักๆควรนึกคำพูดไว้เลยแล้วก็เวลาเข้ามาในที่ทำงานแล้วคุณก็ควรจะทำยังไงที่ให้เข้ากับคนอื่นได้
6: สวัสดีค่ะดิฉันนางวนิดาไสยบุญจันทร์นะคะเป็นหัวหน้าแผนกพัฒนาบุคลากรนะคะก็มีหน้าที่ดูแลโอเปอเรเตอร์นะคะของโรงพยาบาลตาหูจมูกนะคะเราทางโรงพยาบาลเรามีนโยบายรับคนตาบอดนะคะมารับโทรศัพท์นะคะอยู่3คนนะคะข้อดีของเขา3คนนี้นะคะเขามีความจำที่ดีมากนะคะเรื่องต่อโทรศัพท์นี้ปุ๊บเลยอะค่ะนะคะความมั่นใจเยี่ยมค่ะเราก็จ้างตามขั้นแรงนะคะเราก็จะมีโบนัสให้หนึ่งพนักงานอยู่คิดว่าค่าของชีพเนี่ยก็น่าจะพออยู่ได้นะคะ
2: มาถึงวันนี้สิ่งที่คุณสดใสแก้ววัฒถามีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งก็คือการที่สามารถซื้อบ้านได้ด้วยความสามารถของตนเอง
5: คือเราคิดว่าของคือพี่ซื้อบ้านเอื้ออาทรเองที่พุทธมณฑลสาย4แล้วพี่ก็ค่อยๆสะสมของเข้าบ้านเวลาเราเหนื่อยจากที่ทำงานหรือเหนื่อยจากการนั่งรถไปแต่เราเห็นของในบ้านเราก็หายเหนื่อยค่ะหายเหนื่อยมากๆเพราะว่านี่คือร่างกายของฉันที่ฉันซื้อมาน้ำพักน้ำแรงของฉันมันสมแล้วที่ฉันเหนื่อยแล้วฉันได้มาอะไรอย่างนี้ค่ะเพราะของในบ้านมีครบครันหมด
2: บนเส้นทางของการเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทางโทรศัพท์ไม่ว่าจะอยู่ในหน้าที่ด้านใดคนตาบอดอย่างคุณณราวดีเทียนทองและคุณสดใสแก้ววัฒถาคือทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าต่อองค์กร

ในความมืดมิดของคนตาบอดนั้นมักจะมีแสงสว่างนำทางให้สติปัญญาพัฒนาศักยภาพของตนเองอยู่เสมอในการเรียนรู้เพื่อการใช้ชีวิตรวมทั้งการประกอบอาชีพเท่าเทียมกับผู้อื่นอย่างมีศักดิ์ศรีในสังคมเดียวกันมาร่วมกันปลุกพลังคนตาบอดสู่อาชีพเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทางโทรศัพท์

ขอขอบคุณกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์คุณณราวดีเทียนทองและคุณสดใสแก้ววัฒถาวิดีโอชุด10อาชีพต้นแบบของคนตาบอดประกอบด้วยตอนที่1อาชีพหมอนวดแผนไทยตอนที่2อาชีพจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลตอนที่3อาชีพนักดนตรีตอนที่4อาชีพนักพยากรณ์ดวงชะตาตอนที่5อาชีพเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทางโทรศัพท์ตอนที่6อาชีพนักจัดรายการวิทยุตอนที่7อาชีพครูอาจารย์ตอนที่8อาชีพด้านธุรกิจขายตรงตอนที่9อาชีพด้านหัตถกรรมตอนที่10อาชีพด้านเกษตรกรรมจัดทำโดยศูนย์การเรียนและสาธิตอาชีพคนตาบอดธนบุรี 61/32-41 ซอยจรัญสนิทวง11ถนนจรัญสนิทวงแขวงวัดท่าพระเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพ10600โทรศัพท์02-412-1380-2

0: คุณกำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืดพูดคุยหน้าไมค์หรือติชมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0815109471
1: สารคดีส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิผู้พิการโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่นวันนี้เสนอเรื่องคนพิการกว่า 2.4 ล้านคนไม่ได้รับสวัสดิการในปัจจุบันมีคนไทยที่ขึ้นทะเบียนผู้พิการทั้งหมด 2,215,079 คนพวกเขาเหล่านี้ถือเป็นผู้พิการอย่างเป็นทางการที่รัฐไทยมองเห็นให้การตอบรับและช่วยเหลืออย่างไรก็ตามการสำรวจความพิการที่จัดทำโดยองค์การยูนิเซฟและสำนักงานสถิติแห่งชาติคาดว่ามีคนไทยมากถึง 4,192,291 คนที่มีความพิการสะท้อนให้เห็นว่ามีคนพิการจำนวนมหาศาลที่ไม่ได้ถูกนับอยู่ในระบบทางการของไทยการสำรวจความพิการชี้ว่ามีผู้พิการที่ได้ขึ้นทะเบียนเพียงร้อยละ 42.8 ของผู้พิการทั้งหมดเท่านั้นในขณะที่มีผู้พิการอีกกว่าครึ่งหรือร้อยละ 57.2 หรือราว 2.4 ล้านคนทั่วประเทศที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนส่งผลให้ผู้พิการกลุ่มนี้ไม่ได้รับสิทธิสวัสดิการต่างๆที่ตนพึงได้จากภาครัฐได้แก่เบี้ยผู้พิการ800บาทต่อเดือนสำหรับผู้ที่มีอายุไม่เกิน18ปีหรือ 1,000 บาทต่อเดือนสำหรับผู้ที่มีอายุน้อยกว่า18ปีสิทธิคุ้มครองด้านการประกอบอาชีพผู้พิการการมีบัตรผู้พิการจึงมีโอกาสที่จะได้งานมากขึ้นจากสถานประกอบการที่ต้องรับคนพิการเนื่องจากตามมาตรา33และ35แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพุทธศักราช2550มีการกำหนดให้สถานประกอบการที่มีพนักงานจำนวน100คนต้องจ้างคนพิการ1คนคิดเป็นอัตราส่วน100ต่อ1โดยได้ลดภาษีเพิ่มขึ้นจากค่าจ้างคนพิการ1เท่าสิทธิทางการศึกษาตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการพุทธศักราช2551มาตราที่5ได้ระบุให้ผู้พิการมีสิทธิทางการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษของคนพิการแต่ละประเภทบุคคลบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์โดยได้รับตามสิทธิหลักประกันสุขภาพสำหรับคนพิการสิทธิกู้เงินเพื่อประกอบอาชีพโดยไม่มีดอกเบี้ยกู้ได้ไม่เกินรายละ 60,000 บาทหากต้องการกู้เงินจะพิจารณาเป็นรายแต่ไม่เกิน 120,000 บาทต่อรายผ่อนชำระไม่เกิน5ปีในกลุ่มผู้มีความพิการแต่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้พิการจำนวน 2.4 ล้านคนนี้มีประมาณ 1.35 ล้านคนที่หลุดไปด้วยการไม่ได้ไปขึ้นทะเบียนทั้งไม่ต้องการขึ้นทะเบียนไม่มีคนพาไปขึ้นทะเบียนและไม่ทราบข้อมูลแต่ปัญหาไม่ได้หยุดอยู่แค่การตกหล่นจากการขึ้นทะเบียนเท่านั้นเพราะมีคนอีก 1.05 ล้านคนที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนเนื่องจากระดับความพิการไม่ถึงเกณฑ์ที่จะขึ้นทะเบียนได้หรือเรียกได้ว่าเป็นผู้มีระดับความพิการไม่พอขึ้นทะเบียนชี้เห็นว่าเกณฑ์การประเมินและขึ้นทะเบียนผู้พิการของไทยนั้นยังมองไม่ครอบคลุมความพิการที่ได้มาตรฐานจนทำให้รัฐไทยมองไม่เห็นผู้พิการอย่างครบถ้วนขอขอบคุณข้อมูลบทความดีๆจากคุณกันกรุ่ยรุ่งโรจน์เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ the101.world
2: ความรักก็สำคัญแต่ความปลอดภัยสำคัญกว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ไม่ได้ไกลตัวอย่างที่คิดทั้งเอดซิฟิลิสหนองในเรมหรือไวรัสตับอักเสบบีใครๆก็เสี่ยงได้ถ้าไม่ป้องกัน
3: แต่รู้ไหมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ป้องกันได้ง่ายกว่าที่คิดแค่สวมถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ถุงยางอนามัยช่วยป้องกันได้ทั้งโรคและการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม
4: wow! ป้องกันวันนี้เริ่มที่ตัวคุณใช้ถุงยางอนามัยตรวจสุขภาพใส่ใจตัวเองเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยและคนที่คุณรัก
2: ถ้าเคยเสี่ยงหรือไม่แน่ใจอย่าปล่อยไว้ตรวจคัดกรองได้ที่สถานพยาบาลใกล้บ้านแล้วถ้ามีอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์ทันที รู้เร็วรักษาเร็วปลอดภัยกว่าป้องกันวันนี้เริ่มที่ตัวคุณใช้ถุงยางอนามัยตรวจสุขภาพใส่ใจตัวเองเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยและคนที่คุณรักด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมาและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
5: สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่มุ่งมั่นในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลากว่า28ปีสมาคมได้ดำเนินการเพื่อการสร้างโอกาสเสริมพลังและขับเคลื่อนศักยภาพของคนตาบอดให้สามารถใช้ชีวิตได้

ยังคงเดินหน้าเพื่อให้คนตาบอดสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรีและมีความเท่าเทียมกับทุกคนในสังคมสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2540และได้รับการจดทะเบียนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่17มีนาคม2541โดยด็อกเตอร์ประหยัดภูหนองโอ่งและศาสตราจารย์ด็อกเตอร์วิริยะนามสิริพงพันธ์ซึ่งเป็นนายกสมาคมคนแรกและร่วมก่อตั้งสมาคมในขณะนั้นสมาคมมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตฟื้นฟูสมรรถภาพและพัฒนาศักยภาพคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณค่าและมีโอกาสอย่างเท่าเทียมกับทุกคนปัจจุบันสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาตั้งอยู่ที่อาคารนิสามณีวงศ์บ้านหนองสองห้องตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมามีวิสัยทัศน์เพื่อมุ่งเน้นการบริหารงานที่ทันสมัยเสริมสร้างเครือข่ายให้เข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพของคนตาบอดให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยมีพันธกิจหลักได้แก่การพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีให้กับผู้บริหารและบุคลากรการจัดตั้งชมรมคนตาบอดระดับอำเภอเพื่อขยายเครือข่ายความร่วมมือการค้นหาคนตาบอดเพื่อส่งเสริมศักยภาพในการใช้ชีวิตประจำวันการส่งเสริมการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบการสนับสนุนอาชีพทั้งอาชีพอิสระและการจ้างงานตามมาตรา33และ35การส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตของคนตาบอดการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อให้คนตาบอดสามารถดำรงชีวิตได้อย่างอิสระสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาได้รับการรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการถึง4ครั้งโดยครั้งล่าสุดในปี2566ซึ่งสมาคมได้รับการประเมินในระดับดีมากโดยสมาคมขับเคลื่อนการบริหารงานภายใต้การนำของนายสุชาติด่านกระโทกนายกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาพร้อมกับทีมงานที่มีคุณภาพด้วยกันทุกคนตลอดปี2568ที่ผ่านมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาได้ดำเนินโครงการสำคัญหลายโครงการอาทิโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องพัฒนาทักษะนักร้องนักดนตรีตาบอดสู่การเป็นผู้แสดงความสามารถในที่สาธารณะอย่างมืออาชีพโครงการฝึกอบรมการสานผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติกโครงการฝึกอบรมการทำเบเกอรี่โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการส่งเสริมวิธีการออมให้กับคนตาบอดได้อย่างถูกต้องและยั่งยืนเป็นต้นนอกจากนี้สมาคมยังได้จัดกิจกรรมพิเศษเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ในองค์กรอาทิงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่พิธีทำบุญครบรอบ27ปีแห่งการก่อตั้งสมาคมกิจกรรมเดินรณรงค์วันไม้เท้าขาวสากลกิจกรรมประกวดร้องเพลงอุ่นใจไม่เสียงหวานตอนเพลงรักในจินตนาการเป็นต้นศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาได้ดำเนินการจัดบริการและอบรมทักษะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกอาทิการฝึก Orientation and Mobility หรือ O&M ช่วยให้คนตาบอดเดินทางได้อย่างมั่นใจและปลอดภัยโครงการนวดไทยเพื่อสุขภาพและโครงการนวดฝ่าเท้าส่งเสริมทั้งอาชีพและสุขภาพของสมาชิกและล่าสุดเมื่อวันที่3กรกฎาคม2568สมาคมได้ก่อตั้งมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดขึ้นเป็นผลสำเร็จมูลนิธิดังกล่าวจัดตั้งขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้คนตาบอดสามารถดำรงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนและมีโอกาสเท่าเทียมในสังคมผ่านการรวมกลุ่มของคนตาบอดเพื่อร่วมกันพัฒนาและสร้างสังคมแห่งความเข้าใจโดยมุ่งมั่นที่จะดูแลช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดที่มีความพิการซ้ำซ้อนคนตาบอดยากไร้ทั่วประเทศโดยการนำของนายสุบินแบกขุนทศประธานมูลนิธิตลอดระยะเวลากว่า28ปีที่ผ่านมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาได้ทุ่มเททำงานเพื่อให้คนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรีและได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกันกับทุกคนในสังคมสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

ังคงมุ่งมั่นขับเคลื่อนโอกาสสร้างอนาคตที่เท่าเทียมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดอย่างยั่งยืนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมากับการบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียม

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224

0: โดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา
1: สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
2: วิดีโอชุด10อาชีพต้นแบบของคนตาบอดจัดทำโดยศูนย์การเรียนและสาธิตอาชีพคนตาบอดธนบุรีสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยตอนที่6อาชีพนักจัดรายการวิทยุวิทยุกระจายเสียงคือการแพร่สัญญาณเสียงส่งสารออกอากาศไปถึงมวลชนในท้องถิ่นต่างๆโดยทำหน้าที่เป็นเสียงสะท้อนของสังคมผ่านรายการสาระและบันเทิงสร้างประโยชน์และคุณค่าให้สังคมนักจัดรายการวิทยุควรเป็นผู้มีความรู้ความสามารถตรงกับแนวทางของรายการที่จัดตรงกับกลุ่มเป้าหมายเช่นกลุ่มผู้ทำงานนักเรียนนักศึกษากลุ่มพ่อบ้านแม่บ้านเกษตรกรผู้ใช้แรงงานหรือชุมชนในท้องถิ่นนักจัดรายการวิทยุอาจเป็นพนักงานสังกัดองค์กรหรือเป็นนักจัดรายการอิสระสามารถบริหารการจัดการเวลาไปเป็นนักจัดรายการสถานีอื่นได้เช่นกันนักจัดรายการจะมีรายได้จากค่าจ้างคิดเป็นรายชั่วโมงที่สำคัญผู้ประกอบอาชีพนี้จะต้องมีคุณสมบัติต้องเป็นผู้ที่ออกเสียงภาษาไทยได้ชัดเจนมีน้ำเสียงสุภาพน่าฟังต้องมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่ตนเองรับผิดชอบและมีความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนเป็นอย่างดีนักจัดรายการวิทยุหรือดีเจในบางรายการอาจเป็นผู้หาโฆษณาสินค้าเพื่อสนับสนุนรายการตนเองและอาจจะพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถเป็นผู้เขียนบทวิทยุและโทรทัศน์ทำให้มีรายได้และชื่อเสียงมากขึ้นอาจต่อยอดอาชีพเป็นนักโฆษณาประชาสัมพันธ์พิธีกรเปิดตัวสินค้าบนเวทีพรีเซนเตอร์สินค้าในเคเบิลทีวีนักภาคภาพยนตร์อ่านสปอตสินค้าและอาชีพอื่นๆที่เกี่ยวกับการใช้เสียงอาชีพต่างๆในสังคมปัจจุบันไม่เคยปิดโอกาสสำหรับผู้หนึ่งผู้ใดแม้กระทั่งผู้พิการโดยเฉพาะคนตาบอดขอเพียงแต่ให้ผู้นั้นมีการพัฒนาองค์ความรู้และมีโอกาสเข้ารับการฝึกฝนอบรมในวิชาชีพที่ใฝ่ฝันสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยส่งเสริมและสนับสนุนให้คนตาบอดก้าวเข้าสู่อาชีพนักจัดรายการวิทยุโดยได้เริ่มจัดตั้งสถานีวิทยุชุมชนขึ้นโดยใช้ชื่อแท็บเรดิโอซึ่งคนตาบอดสามารถทำงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เสียงได้ดีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นการร้องการพากหรือการพูดการเกิดขึ้นของวิทยุชุมชนในท้องถิ่นต่างๆทำให้คนตาบอดได้เข้ามามีส่วนร่วมเป็นนักจัดรายการในสถานีวิทยุชุมชนต่างๆมากขึ้นผู้ใดก็ตามที่มีความฝันถึงจะมีความรู้สึกว่าเป็นความฝันอันแสนไกลแต่ด้วยพลังใจที่เปี่ยมล้นด้วยความมุ่งมั่นพยายามเป็นนักจัดรายการวิทยุในที่สุดฝันนั้นก็ไม่ได้อยู่ไกลเกินความเป็นจริงคุณเอกพงศ์นพสกุลเป็นคนตาบอดที่ได้รับใบผู้ประกาศจากกรมประชาสัมพันธ์โดยการสอบครั้งเดียวก็ผ่านยิ่งไปกว่านั้นชายตาบอดผู้นี้ยังสอบผ่านการเข้ารับราชการในกรมประชาสัมพันธ์ติดอันดับ2ของประเทศซึ่งทำให้เขาได้ทำงานในตำแหน่งนักสื่อสารมวลชนที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เอกพงศ์นพสกุลนะครับตำแหน่งปัจจุบันก็คือนักสื่อสารมวลชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยปฏิบัติงานอยู่ฝ่ายผังรายการและควบคุมรายการครับตอนเด็กก็เป็นคนร่าเริงจำใสเราเกิดมาเราถึงมองไม่เห็นแต่ว่านั่นมันไม่ใช่เป็นอุปสรรคในชีวิตใครมาชวนให้ผมไปเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดหรือที่นู่นที่นี่อย่างเงี้ยพ่อแม่ก็ไม่ยอมให้ไปเพราะว่าท่านบอกว่าลูกคนเดียวท่านดูแลได้ท่านเลี้ยงได้ปรากฏว่าวันนึงอาจารย์ใหญ่โรงเรียนมัธยมใกล้ๆบ้านเขาก็บอกว่าที่สุราษฎร์ธานีเนี่ยมันมีโรงเรียนสอนคนตาบอดอยู่ไปดูว่าเด็กตาบอดดูแลตัวเองได้ไม่ได้อย่างไรพ่อแม่ก็ยอมไปแล้วท่านก็ไปเห็นคนอื่นๆเนี่ยเขาสามารถกินข้าวเองได้อาบน้ำซักผ้าเดินทางเองช่วยเหลือตัวเองได้หันกลับมาดูผมทำอะไรไม่ได้เลยคือได้บางอย่างเท่านั้นเองพ่อแม่ก็เลยยอม ให้ผมมาอยู่โรงเรียนประจำเข้าเรียนป.1 อนุบาลป.1 จนถึงป.6 หลังจากเรียนไปแล้วเนี่ยกลับบ้านไปช่วงปิดเทอมก็ทำอะไรได้ดีมากขึ้นเป็นระเบียบวินัยแล้วก็ดูแลตัวเองได้มากขึ้นก็เลยผมคิดว่าจุดนั้นน่าจะทำให้ผมได้มีความหวังว่าตัวเองอยากโตขึ้นเป็นอะไรหรือว่ามีอนาคตที่ดีแล้วก็มีวิชาความรู้ดีกว่าอยู่ที่บ้านอย่างเดียวครับ
4: ได้ชมกันทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจระหว่างวันที่12ถึง15
3: เป็นความหวังและความฝันตั้งแต่เด็กก็คือว่าตัวเองชอบฟังวิทยุกระจายเสียงและชอบเป็นดีเจเองเมื่อก่อนเคยฝันว่าอยากเป็นนักดนตรีด้วยแต่ว่าพอโตขึ้นมามันก็จะเริ่มที่จะค้นพบตัวเองมากยิ่งขึ้นเรียนมัธยมเรียนมหาลัยนิเทศศาสตร์วิทยุกระจายเสียงที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีครับเราก็เป็นประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนบ้างแล้วก็ไปอยู่ชุมนุมประชาสัมพันธ์ได้เป็นพิธีกรในพิธีเปิดงานต่างๆของจังหวัดซึ่งก็เข้าให้โอกาสเราผมเคยคิดอยู่เสมอตามที่อาจารย์สอนแล้วก็ประสบการณ์ว่าการมานั่งจัดรายการอยู่หน้าไมค์ออกเสียงให้ชัดเจนผมคิดว่าผมเหมือนครูภาษาไทยคนหนึ่งเพราะว่าในปัจจุบันนั้นน้องๆวัยรุ่นหรือว่าคนที่ดูทีวีฟังวิทยุเนี่ยหรือว่าคนในปัจจุบันเนี่ยเขาใช้ภาษาแบบผิดๆพูดไม่ค่อยชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางทีเราก็นั่งอยู่หน้าไมโครโฟนก็ต้องพูดอะไรให้มันออกมาชัดเจนชัดถ้อยชัดคำตรงตามลักษณะภาษาเขาก็จะนำในสิ่งที่เราพูดเนี่ยไปใช้ในทางที่ถูกเมื่อเรามีเวลาว่างหรือว่าเมื่อทางองค์กรหน่วยงานที่เป็นเกี่ยวข้องกับคนพิการสมาคมต่างๆเนี่ยเขาขอความช่วยเหลือในสิ่งที่เราทำได้เราก็มักที่จะสละเวลาตรงนั้นไปช่วยอยู่เสมอครับ
2: คุณเอกพงศ์เป็นนักจัดรายการวิทยุที่ได้รับรางวัลผู้ประกาศชายยอดเยี่ยม2ปีซ้อนเป็นรางวัลด้านการใช้ภาษาไทยดีเด่นเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจสำหรับคนตาบอดอย่างเขาที่ปฏิเสธความพ่ายแพ้ในชีวิต
3: นักจัดรายการหรือว่าพิธีกรหรือโฆษกน่าจะเป็นความใฝ่ฝันของคนตาบอดเริ่มต้นเลยก็คือเราต้องมีความรักในอาชีพนี้ต่อมาก็คือการฝึกฝนการเรียนรู้ฟังคนอื่นๆที่เขาเป็นนักจัดรายการอยู่แล้วนำสิ่งดีๆของเขานำสิ่งที่เขาทำอย่างถูกต้องเนี่ยมาประยุกต์ใช้ไม่ได้เรียนแบบแต่ว่าให้เอามาประยุกต์ใช้ในแนวทางของเราบางทีเนี่ยเรามีความสามารถอยู่ตรงนี้แต่โอกาสเราไม่มีเราก็พยายามหาโอกาสเข้าไปขอโอกาสเขาในการทำแล้วเมื่อเขาให้โอกาสแล้วเราก็ต้องพิสูจน์ว่าเราเนี่ยทำได้มันต้องไปฝึกฝนมันต้องไปหาหน่วยงานมันต้องไปหาคนที่เกี่ยวข้องในการที่จะฝึกฝนให้เราแล้วก็ที่สำคัญคืออย่าเป็นน้ำเต็มแก้วนึกถึงแก้วน้ำอยู่ใบหนึ่งถ้ารินน้ำไว้เต็มแก้วอยู่เสมอมันก็ไม่ได้เราต้องเป็นน้ำครึ่งแก้วก็คือว่าจะต้องรับสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวหรือว่าสิ่งต่างๆที่เราไม่รู้หรือเรารู้แล้วเนี่ยเข้ามาอยู่ในตัวเราอยู่เสมอแล้วความสำเร็จในเรื่องของการเป็นนักจัดรายการเป็นพิธีกรหรือว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ในสิ่งที่เราอยากเป็นเนี่ยมันก็จะประสบความสำเร็จด้วยดีเลยทีเดียวนะครับผมเชื่อว่าเรามีความสามารถเด่นด้านใดด้านหนึ่งมันก็ใช่แต่ว่าเราก็ต้องมีความใฝ่ฝันรองหรือว่ามีอาชีพอื่นๆที่เป็นทางออกของเราเพราะฉะนั้นเราอย่ามุ่งมั่นในสิ่งเดียวที่เราทำอยู่ต้องพยายามฝึกฝนหาอาชีพรองๆเพื่อที่จะให้มีรายได้เพิ่มพูนมีอีกอาชีพนึงมีรายได้เสริมก็จะมาเสริมมาจุนเจือครอบครัวของเราจะได้ดูแลคนในครอบครัวดูแลพ่อแม่หรือว่าได้ทำอะไรในสิ่งที่เราอยากจะทำอยากจะมีอยากจะเป็นความสำเร็จที่จะมาหาเราเนี่ยเราก็ต้องเริ่มจากตัวเราก่อนในการที่จะฝึกฝนเรียนรู้แล้วก็ทดลองบางสิ่งมันได้บางสิ่งมันไม่ได้มันไม่ประสบความสำเร็จก็ไม่เป็นไรที่สำคัญง่ายๆเลยก็คือว่าอย่าไปเสียใจกับสิ่งที่เราไม่ควรจะเสียใจผมว่าต้องทำใจยอมรับกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในโลกใบนี้เพราะว่ามันมีหลายอย่างที่อาจจะไม่ประสบความสำเร็จมันมีหลายอย่างที่เราอาจจะรู้สึกว่ายังไม่ดีพอก็พัฒนาไปก็ให้กำลังใจครับผมยังอยากจะพัฒนาตัวเองด้านภาษาที่จะให้สำเร็จเพราะว่าจริงๆแล้วปีหน้าจะก้าวสู่ประชุมอาเซียนแล้วประสบการณ์ตัวเองเวลาเดินทางไปต่างประเทศถึงแม้บางทีเดินทางไปประเทศอังกฤษเดินทางไปญี่ปุ่นซึ่งมันเป็นประเทศที่คนตาบอดสามารถเดินทางคนเดียวได้อย่างเงี้ยโดยที่ไม่น่าจะกลัวอะไรเลยถ้าเราได้ภาษา ส่วนอาชีพนักจัดรายการของผมก็จะพัฒนาให้ดีขึ้นยิ่งกว่าเดิมต้องมีอะไรอีกหลายอย่างที่เรายังไม่รู้แล้วก็ยังคงอยากจะเรียนรู้ให้มากกว่าเดิมเพื่อที่จะพัฒนาหน้าที่การงานของเราให้สูงขึ้นครับ
2: นับจากนี้ไปการพัฒนาของเครือข่ายวิทยุโทรทัศน์จะเข้าสู่ยุค IT หรือยุคแห่งข้อมูลข่าวสารอย่างแท้จริงการกระจายเสียงจะพัฒนาไปสู่ช่องทางใหม่ๆไม่ว่าจะผ่านสื่อออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ตหรือแม้กระทั่งในสมาร์ทโฟนในด้านพื้นที่การกระจายเสียงของวิทยุก็จะเข้าถึงชุมชนในท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศมากขึ้นซึ่งนั่นย่อมหมายถึงการเกิดขึ้นของการมีวิทยุเครือข่ายเกิดขึ้นมากมายและนั่นคือโอกาสอันงดงามของคนตาบอดที่ฝันจะเป็นนักจัดรายการวิทยุในอนาคตอันใกล้นี้ซึ่งแน่นอนเราจะได้เห็นคนตาบอดมากมายที่มีความสามารถเป็นพิเศษในด้านการใช้เสียงพัฒนาศักยภาพมาเป็นนักจัดรายการวิทยุประสบความสำเร็จสูงสุดเชกเช่นคุณเอกพงษ์นพสกุล
4: สารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าคร
3: ับเราต้องแน่วแน่ก่อนต้องยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเราเองมีข้อจำกัดอะไรในตัวเองอะไรที่ทำไม่ได้ก็อย่าไปฝืนเราต้องแน่นอนเรายืนบนขาตัวเองได้อยู่แล้วฝึกฝนปฏิบัติตนให้มีค่าจะได้ไม่เป็นปัญหาต่อสังคมเราหยุดเรียนรู้ไม่ได้เราหยุดฝึกฝนไม่ได้ถึงแม้เราจะมีอายุเท่าไหร่ก็ตามเราจะเป็นตำแหน่งไหนก็ตามแต่ว่ามันต้องมีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นอะไรที่เข้ามาในชีวิตเราแล้วเราคิดว่าดีผมว่าทำไปดีกว่านะครับอย่ามุ่งมั่นกับสิ่งเดียวที่เรามีอยู่พยายามเรียนรู้ให้สิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นในตัวเราตลอดก็ขอเป็นกำลังใจให้แล้วก็หวังว่าคนตาบอดจะไม่ใช่อยู่ในโลกมืดอย่างเดียวถึงแม้สายตาจะมืดไปแต่ว่าใจมันสว่างแล้วก็หน้าที่การงานอาชีพแล้วคนอื่นเขาจะยอมรับเรามากขึ้นแต่มันทุกอย่างมันต้องเริ่มที่ตัวเราเองขอให้กำลังใจแล้วก็ให้ทุกคนได้ต่อสู้กับชีวิตที่เกิดมาอยู่ในปัจจุบันครับ

ในโลกมืดของคนตาบอดนั้นมักจะมีแสงแห่งความหวังเรืองรองอยู่เสมอความหวังในอนาคตของพวกเขาอาจจะสว่างไสวถ้ามีโอกาสเรียนรู้เพื่อการใช้ชีวิตและประกอบอาชีพเท่าเทียมกับผู้อื่นในสังคมเดียวกันมาร่วมกันปลุกพลังคนตาบอดสู่อาชีพนักจัดรายการวิทยุ

0: ขอขอบคุณกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์คุณเอกพงษ์นพสกุลวิดีโอชุด10อาชีพต้นแบบของคนตาบอดประกอบด้วยตอนที่1อาชีพหมอนวดแผนไทยตอนที่2อาชีพจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลตอนที่3อาชีพนักดนตรีตอนที่4อาชีพนักพยากรณ์ดวงชะตาตอนที่5อาชีพเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทางโทรศัพท์ตอนที่6อาชีพนักจัดรายการวิทยุตอนที่7อาชีพครูอาจารย์ตอนที่8อาชีพด้านธุรกิจขายตรงตอนที่9อาชีพด้านหัตถกรรมตอนที่10อาชีพด้านเกษตรกรรมจัดทำโดยศูนย์การเรียนและสาธิตอาชีพคนตาบอดธนบุรี 61/32-41 ซอยจรัญสนิทวงศ์11ถนนจรัญสนิทวงศ์แขวงวัดท่าพระเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร10600โทรศัพท์02-412-1380-2
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาล่าสุดนักศึกษาคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมคว้า2รางวัลใหญ่บนเวทีวิชาการระดับภูมิภาคจากการประกวดโครงการวิทยานุพนธ์ดีเด่นแห่งปีสาขาสถาปัตยกรรมหลักระดับภูมิภาคภาคเหนือโดยนายวัชรพงษ์เจเรลซีเนียของคณะทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ารางวัลชนะเลิศจากผลงานสร้างสรรค์สะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมสถาปัตยกรรมเพื่อเวนคืนและฟื้นฟูระบบนิเวศชุ่มน้ำป่าพลุควนเคร่งตำบลเกรงอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชซีเนียร์ของคณะอีกคนนางสาวลินยพัฒน์อัครธรรมศิลป์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2จากผลงานวิทยานุพนธ์แนวคิดยั่งยืนสถาปัตยกรรมส่งเสริมการอยู่ร่วมกันของคนกับป่าสะพานเขียวเหตุผลที่เลือกสะพานเขียวเนื่องจากเห็นว่าพื้นที่ที่อยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครแต่กลับไม่ได้ถูกใช้เพื่อเชื่อมคนกับธรรมชาติจึงได้นำเสนอแนวคิดให้มีการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นมากกว่าทางเดินเชื่อมสวนคือเป็นโครงสร้างนิเวศเมืองเพื่อให้คนได้ใช้ประโยชน์และเป็นพื้นที่สีเขียวเชื่อมเมืองคนและป่าเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืนสำหรับโครงการประกวดวิทยานุพนธ์ดีเด่นแห่งปีเป็นวิธีระดับประเทศที่เกิดจากความร่วมมือของสภาคณบดีสถาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยและสมาคมสถาปนิกสยามในพระราชูปถัมภ์เพื่อยกระดับและคัดเลือกผลงานวิทยานุพนธ์ยอดเยี่ยมของนิสิตนักศึกษาจากทั่วประเทศพร้อมเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้เผยแพร่แนวคิดการออกแบบสู่สาธารณชนจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอบชท.อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอบชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาม
6: หกรรมยูดีเพื่อคนพิการและทุกคนอยู่ดีขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมที่ทุกคนเข้าถึงได้เพราะการออกแบบที่ดีไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความสวยงามแต่คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนใช้ชีวิตเรียนรู้ทำงานและเดินทางได้อย่างมั่นใจปลอดภัยและเท่าเทียมพบกับเวทีเสวนานิทรรศการเส้นทางยูดีพื้นที่แสดงนวัตกรรมพิธีเชิดชูต้นแบบและการแสดงที่เต็มไปด้วยพลังใจแล้วพบกันวันที่24และ25กรกฎาคม2569ณอาคารกาวและ10ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานี
7: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
8: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
9: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
10: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
11: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
3: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
5: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
12: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
13: ์วันนี้เสนอคำว่าด่าทอคำว่าด่าทอหมายความว่าด่ากันเช่นคนข้างบ้านฉันไม่รู้มีเรื่องอะไรกันเสียงด่าทอกันดังลั่นแต่เช้าในศิลาจารึกหลักที่1จารึกพ่อขุนรามคำแหงมีตอนหนึ่งว่าขุนสามชนเจ้าเมืองฉอดมาท่อเมืองตากพ่อกูไปรบ ในศิลาจารึกคำว่าท่อหมายความว่ารบพจนานุกรมฉบับกระทรวงศึกษาธิการรศ120ให้ความหมายคำว่าทอว่าชนขิดกระทบในภาษาเขมรมีคำว่าโตแปลว่าตีสู้รบไม่ว่าทอจะเป็นคำไทยหรือเป็นคำที่มาจากภาษาเขมรทอก็มีความหมายว่าต่อสู้กันดังนั้นด่าทอจึงน่าจะเป็นคำซ้อนแปลว่าด่ากันและกันต่างฝ่ายต่างด่ากันไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งด่าแต่เพียงฝ่ายเดียว
12: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.royin.com

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สคร.1เชียงใหม่เตือนประชาชนป้องกันพยาธิใบไม้ตับลดเสี่ยงมะเร็งท่อน้ำดีให้เลี่ยงเมนูปลาน้ำจืดดิบหรือสุกๆดิบๆแพทย์หญิงเสาวนีวิบุญสันติผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่เตือนประชาชนหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่ปรุงจากปลาน้ำจืดเกล็ดขาวแบบดิบหรือสุกๆดิบๆเช่นก้อยปลาลาบปลาผ้าปลาปลาส้มปลาจ่อมและปลาร้าดิบเนื่องจากอาจได้รับเชื้อพยาธิใบไม้ตับซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคมะเร็งท่อน้ำดีขอให้ยึดหลักกินสุกสะอาดปลอดภัยปรุงอาหารด้วยความร้อนทุกครั้งและผู้ที่มีประวัติรับประทานปลาดิบควรเข้ารับการตรวจอุจจาระเพื่อค้นหาไข่พยาธิและรับการรักษาอย่างถูกต้องโรคพยาธิใบไม้ตับเกิดจากการรับประทานปลาน้ำจืดเกล็ดขาวที่มีตัวอ่อนพยาธิและปรุงไม่สุกเช่นปลาตะเพียนปลาซิวปลาสร้อยปลาแก้มช้ำปลาขาวนาและปลากระสูบซึ่งเมื่อตัวอ่อนพยาธิเข้าสู่ร่างกายจะเจริญเติบโตและอาศัยอยู่ในท่อน้ำดีทำให้เกิดการอักเสบเรื้อรังของท่อน้ำดีหากติดเชื้อเป็นเวลานานหรือได้รับเชื้อซ้ำหลายครั้งจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดีซึ่งเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทยโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือการหมักการดองการแช่น้ำปลาเกลือน้ำมะนาวหรือเครื่องปรุงรสต่างๆไม่สามารถฆ่าตัวอ่อนพยาธิใบไม้ตับได้วิธีป้องกันที่มีประสิทธิภาพคือการปรุงอาหารให้สุกด้วยความร้อนอย่างทั่วถึงเช่นต้มในน้ำเดือดอย่างน้อย10นาทีหรือใช้ไมโครเวฟกำลังไฟ800วัตต์อย่างน้อย10นาทีเพื่อทำลายตัวอ่อนพยาธิทั้งนี้ขอแนะนำประชาชนงดรับประทานปลาน้ำจืดเกล็ดขาวแบบดิบหรือสุกๆดิบๆปรุงอาหารให้สุกด้วยความร้อนทุกครั้งก่อนรับประทานถ่ายอุจจาระลงในส้วมที่ถูกสุขลักษณะไม่ถ่ายลงแหล่งน้ำเพื่อตัดวงจรการแพร่กระจายของพยาธิสำหรับผู้ที่เคยรับประทานปลาดิบเป็นประจำควรเข้ารับการตรวจอุจจาระค้นหาไข่พยาธิที่สถานบริการสาธารณสุขและหากพบพยาธิควรปรึกษาแพทย์เพื่อทำการรักษาและไม่ส่งเสริมหรือชักชวนเด็กและเยาวชนรับประทานอาหารประเภทปลาดิบหรือสุกๆดิบๆหากมีอาการดังต่อไปนี้ควรพบแพทย์เช่นมีอาการเบื่ออาหารน้ำหนักลดท้องอืดตับโตอาหารไม่ย่อยจุกเสียดและรู้สึกแน่นท้องที่ใต้ชายโครงขวาควรพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422พิมลกันเดชชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
7: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
9: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
10: เรือนไทยโบราณเนี่ยสวยจริงๆเลยนะแถมยังอยู่สบายด้วย
11: ก็เพราะคนไทยสมัยก่อนรู้จักสภาพแวดล้อมของประเทศไทยเป็นอย่างดีสามารถสร้างบ้านให้เข้ากับภูมิประเทศและภูมิอากาศของประเทศไทยได
12: ้มาดูนี่กันเร็วอะไรไม่รู้สวยสวย
11: อะไรหรออะไรหรอ
12: ตามมานี่สิน
11: ี่ไงอะไรก็ไม่รู้สวยจริงๆด้วยคล้ายพานเลยแต่เป็นทรงแปดเหลี่ยมมันคือตะลุ่มจ้าเป็นภาชนะรูปทรงคล้ายพานแต่มีเชิงหรือตีนมีลักษณะเป็นแปดเหลี่ยมป่องกลางปากและก้นสอบเข้าเล็กน้อยมีพื้นในลึกอย่างพาน
12: แล้วมันทำมาจากอะไรเหรอ
11: ทำจากเนื้อในของหวายที่เรียกว่าไส้หวายหรือขี้หวายนำมาขดให้เป็นรูปทรงตะลุ่มตามขนาดที่ต้องการแล้วลงรักสมุกเพื่อเสริมความมั่นคงแก่โครงสร้างและประดับมุกหรือประดับกระจกเป็นลวดลายเพื่อตกแต่งผิวภายนอก
13: ด้านในมักลงรักสีแดง
12: แล้วทำไมเดี๋ยวเนี้ยเราไม่เคยเห็นหรือใช้มันแล้วล่ะ
13: ตะลุ่มเป็นภาชนะที่มีราคาสูงการประดิษฐ์ต้องอาศัยความประณีตค่าแรงของช่างฝีมือจึงสูงไปด้วยนิยมใช้ในหมู่ผู้มีฐานะดีและเจ้านายสมัยก่อนตะลุ่มใช้สำหรับจัดสำรับอาหารคาวหวานสำหรับถวายพระภิกษุชั้นราชาคณะหรือหากตะลุ่มขนาดย่อมก็ใช้ตั้งธูปแพเทียนแพสำหรับลาบวชถวายตัวพวกเราควรช่วยกันอนุรักษ์ตะลุ่มให้เป็นภาชนะชั้นสูงที่มีคุณค่าต่อคนไทยโดยรู้จักใช้ตะลุ่มอย่างถูกต้อง
14: รับทราบและปฏิบัติจ้า
15: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: เรื่องเด่นประเด็นเด็ก
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยกรมประชาสัมพันธ์พบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงเวลา 17:00 นถึง 18:00 นมีเรื่องราวข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวนำมาฝากเป็นประจำนะครับดำเนินรายการโดยพี่ต้อยขวัญชาติดาสาและทีมงานสนิทเดชคิดเดชช่างครับรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กเราออกอากาศทางสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลาง AM 1467 กิโลเฮิรตซ์เป็นแม่ข่ายออกอากาศพร้อมกันทั่วประเทศนะครับทั้งเครือข่ายของสวทด้วยนะครับและทางเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและสังคมดีซีวาร์เรดิโอเน็ตเวิร์กและทางเครือข่ายของวิทยุองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยทั่วประเทศครับรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กก็จะแบ่งออกเป็น4ช่วงครับช่วงแรกของรายการคือช่วงคิดสารดีก็จะมีสาระดีๆนำมาฝากน้องๆเด็กๆเยาวชนและผู้ปกครองกันนะครับช่วงสองของรายการวันนี้ครับมาติดตามกันครับเรื่องราวดีๆของสภาเด็กและเยาวชนในระดับจังหวัดครับวันนี้จะคุยกับจังหวัดไหนติดตามกันได้ในรายการครับช่วงที่3ของรายการในช่วงของข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิวส์ก็จะเปิดพื้นที่ให้เด็กๆครับมาทดลองการอ่านข่าวกันนะติดตามกันได้และก็ปิดท้ายกันในช่วงของเช็คข่าวก่อนแชร์ครับมาตรวจสอบข่าวสารกันว่าข่าวที่ส่งต่อกันไปแชร์กันไปนั้นเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมเรามาตรวจสอบกันทั้งของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมกันนะครับ4ช่วงครับกับรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กคุณผู้ฟังสามารถจะติดตามรับชมรับฟังผ่านทาง Facebook Live ของสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลางได้ในช่องทางนะครับชมสดพร้อมกันก็เข้ามาชมแล้วอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กันได้เลยหรือไปชมคลิปย้อนหลังได้นะครับและสามารถจะติดตามรับฟังผ่านทางวิออนไลน์ได้ครับเราจะเป็นเว็บไซต์ของกรมประชาสัมพันธ์ที่ nbt.prd.go.th ครับทาง sandek.com นะครับสถานีเด็ก .com และก็เว็บไซต์ของก่อนภาคีก็ภาคี fm.org ครับก็รับฟังพร้อมกันหลากหลายช่องทางและสามารถจะติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้นะครับรายการก็จะมีการรีลันย้อนหลังตามวันและเวลาของแต่ละสถานีที่นำไปออกอากาศในเวลานี้นะครับเรามาเริ่มกันที่ช่วงแรกของรายการครับในช่วงคิดสารตีวันนี้จะมีสาระอะไรมาฝากนั้นติดตามได้ในรายการครับ
0: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็ก
2: ไม่ยอมรับไม่นิ่งเฉยไม่กระทำความรุนแรง Stop รวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวพบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงแจ้ง1300ศูนย์ช่วยเหลือสังคมพม.หรือ ESS Help MeLine Official แจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม
3: เรื่องการโกงเป็นมหันตภัยเงียบที่เปรียบดังมะเร็งร้ายคุกคามทุกสังคมไม่ต่างจากสนิมที่กัดกร่อนเหล็กหากปล่อยให้ล่วงเลยนานเข้าโครงสร้างหลังคาที่เป็นเหล็กจะผุกร่อนสลายในที่สุดการทุจริตไม่ใช่เรื่องปกติทางสังคมไม่ยอมไม่ทนไม่เพิกเฉยพบเห็นการกระทำผิดแจ้งสายด่วนปปช1205 Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
4: เดินเดินเดินผมอ่ะเดินมาหลายทางแล้วไม่ว่าทางไหนผมก็เคยเดินแต่มีทางเดียวที่ไม่เคยเดินและไม่คิดที่จะเดินคือเดินไปหายาเสพติดเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติดรู้ไว้เพื่อน

0: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงคิดสาระดีค่ะคิดสาระดีในวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ฟังนะคะมาแยกว่าอะไรคือดาวฤกษ์อะไรคือดาวเคราะห์เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเวลาเราแหงนมองขึ้นไปบนท้องฟ้าดาวอันไหนคือดาวฤกษ์อันไหนคือดาวเคราะห์กันแน่เราสามารถแยกดาวเคราะห์กับดาวฤกษ์ในเวลากลางคืนเนี่ยนะคะด้วย2วิธีง่ายๆค่ะคือสังเกตการกระพริบและสังเกตการเปลี่ยนตำแหน่งของดาวค่ะการสังเกตการกระพริบเป็นวิธีการแยกดาวฤกษ์กับดาวเคราะห์สำหรับคนที่ดูดาวเป็นประจำค่ะจะสังเกตเห็นได้ว่าแสงของดาวเคราะห์นั้นจะกระพริบน้อยกว่าดาวฤกษ์ความจริงแล้วค่ะทั้ง2ดาวเนี่ยมีการกระพริบทั้งคู่นะคะแต่เนื่องจากดาวฤกษ์อยู่ห่างไกลจากโลกมากแสงที่เดินทางมาถึงยังโลกจึงปรากฏเป็นจุดลำแสงขนาดเล็กแม้จะส่องผ่านกล้องโทรทัศน์แล้วก็ตามค่ะเมื่อปะทะกับชั้นบรรยากาศที่มีความหนาแน่นไม่เท่ากันและอากาศที่เคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาค่ะแสงจึงเคลื่อนไหวตามมวลอากาศคล้ายๆกับจุดแสงที่กระเพื่อมบนน้ำค่ะจึงทำให้เราเห็นว่าดาวฤกษ์กระพริบถี่กว่านั่นเองส่วนเจ้าดาวเคราะห์เนี่ยอยู่ใกล้กับเรามากกว่าดาวฤกษ์ค่ะแสงของดวงอาทิตย์ที่สะท้อนดาวเคราะห์มาจึงเป็นลักษณะของลำแสงที่กว้างกว่าส่งผลทำให้เห็นรูปร่างของดาวเคราะห์เมื่อสังเกตผ่านกล้องโทรทัศน์ค่ะลำแสงที่กว้างนี้ก็เลยทำให้แสงของดาวเคราะห์นิ่งกว่าด้วยจึงทำให้เราสังเกตเห็นดาวเคราะห์เนี่ยไม่ค่อยกระพริบค่ะหรือว่ากระพริบน้อยกว่าดาวฤกษ์นั่นเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะขึ้นอยู่กับมวลอากาศแล้วก็ตำแหน่งปรากฏของดาวเคราะห์ด้วยหากดาวเคราะห์ปรากฏในตำแหน่งที่ใกล้ขอบฟ้าซึ่งมีความแปรปรวนของชั้นบรรยากาศมากก็มีโอกาสที่จะเห็นการกระพริบได้มากกว่าดาวเคราะห์ที่ปรากฏอยู่กลางศีรษะของเราที่มีบรรยากาศที่สงบกว่าค่ะส่วนอีกหนึ่งวิธีการในการสังเกตดาวฤกษ์กับดาวเคราะห์ก็คือการเปลี่ยนตำแหน่งของดาวค่ะถ้าเราสังเกตบนท้องฟ้าทุกคืนที่ตำแหน่งเดียวกันค่ะจะพบว่ามีดาวบางดวงเปลี่ยนตำแหน่งปรากฏแตกต่างจากดาวดวงอื่นค่ะดาวดวงนั้นก็คือดาวเคราะห์นั่นเองค่ะเนื่องจากดาวเคราะห์อยู่ในระบบสุริยะเช่นเดียวกับโลกด้วยระยะทางที่ใกล้กว่าดาวเคราะห์จึงมีตำแหน่งปรากฏไม่คงที่เมื่อเทียบกับดาวฤกษ์ค่ะจึงเป็นที่มาของคำว่า planet นะคะที่แปลว่าผู้พเนจรการใช้กลุ่มดาวจักรราศีทั้ง12กลุ่มช่วยสังเกตการก็จะทำให้แยกดาวฤกษ์กับดาวเคราะห์ได้ง่ายขึ้นค่ะเพราะว่าดาวเคราะห์เคลื่อนที่ผ่านกลุ่มดาวจักรราศีทั้ง12กลุ่มเท่านั้นเราจึงสังเกตดาวเคราะห์ได้บริเวณแนวเส้นสุริยะวิถีเท่านั้นไม่สามารถเห็นดาวเคราะห์ที่บริเวณขั้วฟ้าเหนือและขั้วฟ้าใต้ได้ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวของดวงดาวบนฟ้านะคะลองไปแงนมองดูค่ะว่ามีดวงดาวที่กระพริบวิบวับนั่นคือดาวฤกษ์และมีดวงดาวที่สว่างนิ่งๆนั่นคือดาวเคราะห์ลองไปสังเกตกันดูค่ะนี่เป็นเรื่องราวที่หยิบนำมาฝากกันในช่วงของคิดสาระดีค่ะ
1: คิดสาระดี
2: นโยบายการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศให้พัฒนาอย่างยั่งยืนเนี่ยประชาชนจะมีส่วนร่วมทำอะไรได้บ้างคะ
3: ลำดับแรกสำคัญที่สุดก็คือทุกคนต้องมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเชื่อมั่นการทำงานของหน่วยงานภาครัฐในการมุ่งมั่นตั้งใจแก้ไขปัญหาของชาติบ้านเมือง
4: เชื่อมั่นเข้าใจสร้างไทยไปด้วยกัน
5: ว่าในเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆ บ่นได้บ่นได้แต่ก็ใจเย็นนะครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
6: ความคิดดีจังหนูชอบ
7: ผมก็ชอบนะ
8: ป้าก็ชอบ
9: แม่ชอบจัง
10: ขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครใคร

0: ะเราเชื่อว่าเด็กและเยาวชนเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในการพัฒนาสังคมดังนั้นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมและแสดงศักยภาพเด็กคิดเด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุน
1: รวมทั้งจุดประกายให้สังคมได้ตระหนักว่าเด็กและเยาวชนคือกลุ่มคนที่มีพลังมีความคิดสร้างสรรค์และเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง
2: เรื่องเด่นประเด็นเด็ก
3: เรื่องเด่นประเด็นเด็กอยู่กับพี่ต้อยขวัญชาติดาสาครับมีเรื่องราวข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวนำมาฝากกันและก็แน่นอนครับทุกสัปดาห์เราจะร่วมพูดคุยกับทางด้านของสภาเด็กและเยาวชนแต่ละจังหวัดนะครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปรู้จักสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรีกันนะครับว่าการทำงานของน้องๆสภาเด็กและเยาวชนเขาทำอะไรกันบ้างนะครับกิจกรรมอะไรกันบ้างมีกิจกรรมในสองพื้นที่ลพบุรีอย่างไรวันนี้เราจะร่วมพูดคุยกับตัวแทนประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรีนะครับก็ร่วมพูดคุยกับน้องชนิตราณภาสวัสดิ์ครับเดี๋ยวน้องใบตองสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับน้องใบตองนะครับเป็นประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรีนะครับก่อนอื่นผมต้องให้ทางใบตองครับแนะนำพูดถึงเรื่องของการทำงานการบริหารโครงสร้างของสภาเด็กและเยาวชนลพบุรีครับเชิญครับ
4: ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะขออนุญาตแนะนำตัวนะคะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชนิตราณภาสวัสดิ์ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรีค่ะ
3: ค่ะ
4: ในจังหวัดลพบุรีของเรานะคะโครงสร้างก็คือเราก็มีทั้งระดับตำบลอำเภอและจังหวัดเลยจังหวัดลพบุรีนะคะมีตำบลทั้งหมด125แห่งอำเภอทั้งหมด11แห่งแล้วก็จังหวัด1แห่งค่ะ
3: ครับการทำงานก็โอ้มีการประชุมกันก็คือเจอกันหมดไหมเวลาประชุมกันทีนึง
4: นะอ๋อไม่ค่ะคือต้องขออนุญาตบอกก่อนว่าตอนนี้ค่ะจังหวัดลพบุรีเรากำลังเป็นช่วงที่กำลังสร้างรากฐานสร้างพื้นฐานของสภาเด็กอะค่ะคือในระดับตำบลเนี่ยเรามีการจัดตั้งใช่ไหมคะแต่บางครั้งเนี่ยเด็กน้องอาจจะยังเป็นน้องน้อยคือตอนนี้ค่ะใช่แล้วคือแล้วบางที่อะค่ะอาจจะไม่ได้มีการขับเคลื่อนอย่างเข้มแข็งที่มากพออะไรเงี้ยค่ะ
3: คือ
4: การที่เข้ามาเป็นประธานสภาเด็กในสมัยนี้นะคะรวมถึงคณะบริหารเราด้วยเรามีความตั้งใจที่อยากจะสร้างรากฐานของระดับท้องถิ่นหรือว่าสร้างคอนเนคชั่นสร้างเครือข่ายที่แข็งแกร่งมากขึ้นค
3: ่
4: ะ
3: นะก็มีก็คือจะเริ่มกันตรงที่สภาเด็กชนตำบลใช่ไหมนะตำบลก็อันนี้ก็ตำบลถ้าตำบลเข้มแข็งขึ้นมาก็จะเป็นอำเภออำเภอก็มาจังหวัดนะแล้วก็นี่น้องใบตองก็เป็นประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรีนะครับถ้าพูดถึงเด็กและเยาวชนเนาะเราทำงานกับเด็กและเยาวชนแล้วก็มีเพื่อนๆมีน้องๆมีพี่ๆที่เป็นวัยรุ่นนะครับถ้าพูดถึงปัญหานะปัญหาของเด็กและเยาวชนลพบุรีในฐานะเด็กและเยาวชนที่คุยกันนะถ้าจัดอันดับความสำคัญ3อันดับเนี่ยมีไหมลพบุรีปัญหาของเด็กๆ3อันดับครับครับเชิญครับ
4: สามอันดับถ้าอันดับแรกเลยเนี่ยสิ่งที่เรามองเห็นกันเลยก็คือปัญหาเรื่องยาเสพติดค่ะในสถานศึกษาต่างๆหรือว่าถ้ายิ่งจะมีเห็นปัญหาได้มากก็คือแบบจังหวัดที่ห่างไกลจากเมืองอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาจะสามารถเข้าถึงยาเสพติดได้ง่ายถ้าที่ถ้าประเภทค่ะจะเป็นประเภทของบุหรี่ไฟฟ้าค่ะ
3: บุหรี่ไฟฟ
4: ้
3: าม
4: ีการขายทั่วไปในโลกออนไลน์หรือในตลาดอย่างนี้ก็มีค่ะเด็กสามารถเข้าถึงได้ง่ายมาก
3: โอ้โหอันนี้สะท้อนจากเด็กๆกันนะคือยาเสพติดคือบุหรี่ไฟฟ้าเนาะเรารู้อยู่แล้วว่ามันผิดกฎหมายใช่ป่ะแต่ปรากฏว่าหาซื้อง่ายด้วยออนไลน์ก็ซื้อง่ายด้วยอันนี้อันหาอันดับหนึ่งแล้วเรื่องของยาเสพติดหรือบุหรี่ไฟฟ้าอันดับหนึ่ง
4: เป็นบุหรี่ไฟฟ้าอันดับหนึ่งค
3: ่
4: ะ
3: อันดับหนึ่งนั่น
4: เองก็อาจจะมีบ้างที่
3: มีบ้างใช่ไหมที่คุยกันเบื้องต้นเนี่ยเรื่องยาเสพติดเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าเองเนี่ยเด็กแค่ไหนครับใบตองที่ไปสูบอ่ะช่วงเนี้ยที่เราเห็นกัน
4: แต่ถ้าที่หนูเคยเห็นจังหวัดนะคะจะมีเป็นระดับประถมเลยค่ะ
3: นี่ก็เป็นข้อมูลอันนี้ละอันที่หนึ่งก็เป็นเรื่องของปัญหาเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าเนาะอันดับหนึ่งอันดับสองครับปัญหาอันดับสอง
4: อันดับสองเป็นเรื่องของการเข้าถึงการศึกษาค่ะ
3: ยังไง
4: ใช่
3: ครับ
4: คือ คือเมื่อวานนะคะหนูได้มีการไปเข้าร่วมประชุม Thailand Zero Drop Out ของจังหวัดที่เขาจะมีการขับเคลื่อนเรื่องนี้กันหนูได้ทราบข้อมูลว่ามีเด็กที่แบบหลุดออกจากระบบการศึกษาหรือว่าไม่ได้เข้าสู่ระบบการศึกษาประมาณ 4,000 กว่าคนซึ่งก็เป็นจำนวนที่ค่อนข้างมากค่ะก็แบบบางครอบจริงๆอาจจะเป็นปัญหาเรื่องทุนทรัพย์แล้วก็พื้นฐานครอบครัวค่ะที่เขาอาจจะไม่สามารถส่งลูกๆเรียนได้ก็ยังมีในเรื่องนี้ค่ะเป็นอันดับต้น
3: ๆนะแล้วอันดับที่3ครับปัญหาที่3อันด
4: ับที่3เป็นเรื่องของความรุนแรงค่ะจะเป็นทั้งเรื่องความรุนแรงทางกายทางวาจารวมถึงการบูลลี่ในสถานศึกษาอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะ
3: อันนี้คือปัญหาที่เราคุยกันเนาะว่าเด็กลพบุรีที่เจอ
5: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
6: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชทเครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชทสื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
7: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอรายการประเด็นโดนจับ
8: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้ก็กลับมาอีกแล้วนะครับกับรายการประเด็นโดนใจนะครับของอวชท.นะครับก่อนอื่นต้องขอบคุณทางอวชท.นะครับขอบคุณท่านชาลีนพวงศ์นัทยานะครับซึ่งท่านเป็นประธานขององค์กรนี้นะครับแล้วก็ช่วยกันดูแลครับเพื่อนในเรื่องต่างๆนะครับขอบคุณทีมงานนะครับที่อยู่เบื้องหลังในการรายการในคืนนี้ทั้งหมดนะครับว่าพี่ต้อยนะครับวันชาติดาสานะครับขอบคุณพี่ออสนะครับนายกสมาคมของอวชท.เชียงใหม่นะครับขอบคุณมากนะครับที่ทำหน้าที่ในการเชื่อมโยงสัญญาณนะครับขอบคุณสถานีในเครือข่ายอวชททั่วประเทศด้วยนะครับวันนี้ผมมีประเด็นที่จะนำคุยท่านผู้ฟังคือเรื่องของฟุตบอลโลกเราจะไปส่องตามกันนะครับเช่นเคยเหมือนเดิมนะครับมีบุคคลที่เราจะเชิญเข้ารายการและก็ต่อไปจะเป็นผู้จัดรายการของเราด้วยนะครับนะฮะก็มาร่วมกันนะครับกับเราในคืนนี้นะครับวันนี้อาจจะขัดข้องทางเทคนิคนิดนึงทั้งฟ้าทั้งฝนอยู่สวัสดีครับสวัสดีครับ
9: สวัสดีครับ
8: สวัสดีครับมีน้าเน็ตอีกนะครับบางกอกทูเดย์ครับสวัสดีครับสว
10: ั
8: ส
10: ดีครับ
8: มาเจอกันแล้วนะครับเมื่อวานขัดข้องทางเทคนิคอาชีวะนิดนึงนะครับอาจารย์อาชีวะปัตตานีนะคนละอย่างครับคนละอย่างกันเมื่อวานเนี้ยไปกรุงเทพนะครับไปโรงพยาบาลตำรวจกรุงเทพแล้วก็ไปเจอกับผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนนะครับได้ร่วมได้พูดได้คุยกันนะครับว่าจะกลับให้ทันกับเวลาโอ้โหลีเลนะครับฝนฟ้ามันไม่อำนวยให้นะครับก็เลยไม่สามารถจะเข้ารายการได้นะครับยกยอดมาวันนี้กันนะครับตอนก่อนเข้ารายการคร่าวๆนะครับพูดที่จะเข้าร่วมรายการกับเราในคืนนี้ได้คุยกันหลังใหม่นะครับเรื่องของฟุตบอลอะไรนะเมื่อกี้นะครับของ
10: ฟุตบอลโลก
9: ฟุตบอลโลกฟุตบอลอาชีวศึกษา
8: อาชีวศึกษาเอาเรื่องนี้ก่อนเรื่องนี้ก่อนนิดนึง
9: ได้ก็จริงๆทำท่าจะเป็นประเด็นร้อนแบบโอ้โหร้อนแรงเลยนะคือเมื่อวานเนี่ยช่วงเช้าๆเนี่ยผมตื่นมาก็เจอเหมือนกับมีรุ่นน้องที่รู้จักกันนะครับแล้วก็เขาก็อยู่ในวงการฟุตบอลใน3จังหวัดภาคใต้นะดูแลเกี่ยวกับฟุตบอลเยาวชนอยู่อะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ปรากฏว่าเขาก็มาโพสต์ว่าเนื้อหาที่เขาโพสต์เนี่ยคือเขาแชร์จากน้องนักกีฬาคนหนึ่งนะที่เป็นนักฟุตซอลของวิทยาลัยการอาชีพปัตตานีนะซึ่งน้องเขาก็แชร์ในลักษณะว่ามีรายชื่อทีมนะหลายทีมจากทั่วประเทศที่เป็นวิทยาลัยการอาชีพนะฮะวิทยาลัยอาชีวศึกษานะฮะที่ได้สิทธในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษานะระดับประเทศที่จะจัดขึ้นที่จังหวัดปทุมธานีจัดที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนะครับซึ่ง ตรงเนี้ยทีมเขาทีมเดียวเลยก็คือวิทยาลัยการอาชีพเขาก็บอกว่าทีมเขาไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งที่มีโอกาสได้เป็นตัวแทนของโซนภาคใต้นะซึ่งอันเนี้ยเขาก็เหมือนกับบ่นน้อยใจในลักษณะว่าทางโรงเรียนเนี่ยทางวิทยาลัยเนี่ยไม่ได้ให้ทีมเข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศด้วยเหตุผลด้านงบประมาณอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งส่วนตัวเนี่ยผมก็ไม่ได้ไปด้อยค่าใครนะฮะทางวิทยาลัยก็มีสิทธิ์ที่จะมีปัญหาเรื่องงบประมาณได้ถ้าไม่ได้วางแผนไว้ก่อนเพราะบางทีเนี่ยอาจจะไม่รู้หรอกว่าทีมจะได้เข้ารอบไปรอบประเทศหรือเปล่าอะไรหรือเปล่านะฮะแต่ว่าสิ่งนึงที่ผมมองก็คือโอกาสของน้องๆเยาวชนเพราะว่าโอกาสของน้องๆเยาวชนเนี่ยในการเป็นตัวแทนจังหวัดเนี่ยบางครั้งเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้งบประมาณของโรงเรียนเพียงอย่างเดียวก็ได้นะเพราะการเป็นตัวแทนจังหวัดเนี่ยมันมีภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเยอะแยะมากมายซึ่งผมเนี่ยเคยเป็นตัวแทนจังหวัดมาก่อนนะฮะไปแข่งขันฟุตบอลเยาวชนเขตการศึกษาที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะเมื่อสักประมาณปี35มันนานมากนะพูดไปก็รู้สึกโอ้ตัวเองอายุเยอะนะฮะปี35เนี่ยปัตตานีเนี่ยได้เป็นตัวแทนเขตการศึกษา2นะฮะไปแข่งรอบประเทศที่จังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งเราก็ไปกันแบบไม่ได้ใช้สตุ้งสตางอะไรเยอะนะครับเพราะว่าคือต้องยอมรับว่าฟุตบอลเนี่ยในระดับเยาวชนเนี่ยมันไม่ได้จำเป็นต้องโหนั่งเครื่องบินหรูหราอะไรแล้วก็นั่งรถไฟกันไปนะแล้วก็โค้ชเนี่ยก็ลดค่าใช้จ่ายด้วยการทำกับข้าวให้เรากินกันนะฮะเช้าแกก็ไปซื้อวัตถุดิบซื้ออะไรมาแล้วก็ทำไข่เจียวทำอะไรกินกันง่ายๆนะฮะไอเรื่องของโภชนาการอาจจะไม่ได้ต้องซีเรียสมากนักนะฮะในยุคนั้นแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราก็ได้เข้าร่วมการแข่งขันสิ่งหนึ่งนะฮะที่ผมอยากจะผมก็เลยเมื่อวานผมก็เลยใช้โซเชียลมีเดียของผมส่วนตัวของผมกับเครือข่ายที่เรามีคอนเนคชั่นด้วยกันเนี่ยนะครับมีความผูกพันกันอะไรกันช่วยกันกระจายประเด็นนี้ออกไปแต่ว่าเป็นประเด็นที่เราไม่ได้ไปด้อยค่าวิทยาลัยการอาชีพไม่ได้ไปด้อยค่าผอ.โรงเรียนนะฮะแต่เราเนี่ยมองเรื่องของการว่าอยากให้เขาทบทวนเรื่องของการส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันนะฮะโดยที่ก็อยากให้ภาคส่วนต่างๆคือถ้ามองว่างบประมาณไม่พอก็อยากให้ภาคส่วนต่างๆในจังหวัดเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนน้องๆไปร่วมการแข่งขันซึ่งจริงๆอ่ะมันใช้เงินไม่เยอะครับอย่างที่บอกนะครับผมเชื่อว่าจริงๆหลักหมื่นเนี่ยมันก็ไปได้แล้วหลักหมื่นเนี่ยมันไม่ได้เยอะนะซึ่งตรงเนี้ยน้องเขาก็ตั้งใจอุตส่าห์มีความตั้งใจในการเข้าร่วมการแข่งขันรอบคัดเลือกอ่ะจนได้เป็นตัวแทนของภาคเพื่อไปแข่งขันรอบประเทศซึ่งอันเนี้ยไม่เพียงแต่ได้เข้าร่วมการแข่งขันเท่านั้นแต่ว่าเด็กๆหลายคนเนี่ยมันมี14คน12คน14คนเนี่ยของฟุตซอลเนี่ย1คนอาจจะมีโอกาสได้ไปเล่นเป็นนักกีฬาอาชีพ1คนอาจจะมีโอกาสได้ไปเรียนต่อในสถาบันการศึกษาที่ให้การสนับสนุนนักกีฬาเป็นโครงการช้างเผือกอีกหลายหลายคนก็จะมีเส้นทางที่แตกต่างกันไปกลับมาเป็นตัวอย่างให้กับน้องๆรุ่นต่อๆไปนะมาเป็นแรงบันดาลใจให้น้องๆรุ่นต่อๆไปหรืออะไรเยอะแยะมากมายซึ่งผมเคยประสบมาด้วยตัวเองแล้วนะฮะเมื่อปี35ซึ่งก็นานมากแล้วนะครับแต่ว่าเวทีนั้นทำให้ผมมีโอกาสได้ไปเรียนต่อที่กรุงเทพนะฮะซึ่งเราก็ได้มีโอกาสได้เล่นสโมสรได้เล่นทีมชาติจนได้มาทำงานในวงการฟุตบอลวงการฟุตซอลจนถึงปัจจุบันนี้ซึ่งผมเชื่อว่าแค่จุดเปลี่ยนเล็กๆเองนะบางครั้งเนี่ยการไปร่วมการแข่งขันรายการนี้ไม่ได้เป็นรายการอาจจะไม่ได้เป็นรายการใหญ่มากแต่ก็เป็นรายการระดับประเทศซึ่งอันนี้อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้เด็กๆของเราเนี่ยมีโอกาสมีการเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตของตัวเองด้วยเวทีนี้นะซึ่งอันนี้ผมก็เลยพยายามที่จะสื่อสารออกไปนะเพื่อให้มันมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งที่สุดเนี่ยนะฮะเมื่อเช้าก็เป็นข่าวดีนะครับผอ.เขาเรียกโค้ชเรื่องอะไรเข้าไปคุยนะครับแล้วก็ที่สุดก็เซ็นให้นะเซ็นให้ไปร่วมการแข่งขันรอบสุดท้ายนะซึ่งก็เหมือนกับจะบอกด้วยว่าเรื่องงบประมาณไม่เป็นไรไม่ต้องไปรบกวนใครเดี๋ยวทางวิทยาลัยเนี่ยจะบริหารจัดการจัดสรรให้ทีมเนี่ยไปแข่งได้อย่างราบรื่นโอ้นี่เป็นข่าวดีมากแต่ก็มีเล็กๆนิดๆ นะฮะที่เหมือนกับอาจจะมีปัญหานิดๆคือทีมเนี่ยบางครั้งเนี่ยโรงเรียนเดียวอาจจะไม่เพียงพอซึ่งในรอบคัดเลือกเนี่ยมันมีวิทยาลัยการอาชีพกับวิทยาลัยอาชีวศึกษา

0: 3คนนั้นเนี่ยวิไลอายุศึกษาไม่ได้ปล่อยให้ไปเล่นรอบสุดท้ายด้วยทำให้อาจจะแบบตัวที่มีศักยภาพไปช่วยรอบคัดเลือกอาจจะไม่ได้ไปรอบสุดท้ายหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็อยากให้เขาได้โอกาสนะครับซึ่งอันนี้ก็คงเป็นเรื่องราวที่มันก็ผ่านไปได้ในระดับนึงแล้วนะครับแล้วก็ผมก็ได้มีโอกาสให้เครือข่ายให้ผู้ประกอบการเข้ามาสนับสนุนเดี๋ยวก็จะมีการมอบรองเท้าฟุตซอลนะให้น้องๆไปใช้ในการแข่งขันทำเสื้อทีมให้อะไรให้ซึ่งก็จะเป็นลดค่าใช้จ่ายส่วนตัวของเขาด้วยลดค่าใช้จ่ายเรื่องของเสื้อผ้าที่จะต้องไปใช้โรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพอาจจะไม่ต้องจ่ายส่วนนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะก็ลดค่าใช้จ่ายไปได้ครับประมาณนี้ครับคร่าวๆที่เล่าให้ฟัง
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็ฝากเนาะผมอยากฝากผู้บริหารของสถาบันเนาะว่าเป็นโอกาสของเด็กนะเป
0: ็
1: นโอกาสของเด็กไม่ว่าจะเป็นการรวมทีมหลายๆโรงเรียนรวมกันแล้วก
0: ็
1: เป็นการสร้างคนขึ้นไปนะเป็นการสร้างคนนะอย่าไปขัดทำให้เด็กขาดโอกาสนะครับแล้วการที่จะปัดตรงนี้ออกไปเนี่ยเท่ากับเด็กขาดโอกาสไปอยากให้ม
0: ี
1: โอกาสตรงนี้ได้นะครับเอาละตอนนี้เราจะมาประเด็นกันที่ฟุตบอลโลก
0: ต้องไปที่นันเน็ตเลยให้นันเน็ตเปิดเลยเรื่องฟุตบอลโลกเนี่ยเพราะว่านันเน็ตนี่โอ้โหถึงขั้นไปเปิดโรงแรมเพื่อนอนดูฟุตซอลเอ้ยฟุตบอลโลกโดยเฉพาะเลยอ่ะคิดดู
2: มันดึกครับมันดึก
1: นั้นเลย
2: ต้องเปิดโรงแรมนอนละ
0: ดูแนวนอนดูแนวนอน
2: ก็แน่นอนครับเราได้2 ทีมละที่เข้ารอบชิงนะครับก็เราพูดถึงเกมแรกก่อนละกันคู่ฝรั่งเศสกับทางสเปนแน่นอนแหละวันนั้นที่เราคุยกันนะครับเราก็บอกว่าคู่นี้มันสูสีกันอยู่แล้วแหละแต่เกมที่ค่อนข้างที่จะออกมาเนี่ยก็เรียกว่าสเปนเนี่ยครองเกมได้ดีมากๆเลยจนแบบโอ้โหเนี่ยถ้าพูดถึงฟุตบอลไทยลองนึกถึงยุคซิโก้ใช่ไหมกูบ๊อบลองนึกถึงยุคซิโก้ไหมติดที่ตะก้านะถือว่าพูดได้นะครับถือว่าเป็นสไตล์เดียวกับทางที่ซิโก้ทำไหม
0: ครับก็จริงๆสเปนเนี่ยเขาเน้นเล่นบอลสั้นนะฮะไม่ได้โยนบอลยาวอะไรมากแล้วเล่นกับพื้นค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็นี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สเปนใช้มานานพอสมควรแล้วใช้มาหลายสิบปีจนกลายเป็นเหมือนกับเป็นต้นตำรับนะถ้าพูดเรื่องการเล่นบอลสั้นนะซึ่งแต่ก็มียุคนึงที่การเล่นบอลสั้นของสเปนเนี่ยมันทำให้เป็นแค่การครองบอลแต่การทำประตูเนี่ยมันเกิดขึ้นน้อยมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเอาแต่ครองบอลอะไม่ยิงก็ดีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคู่ต่อสู้ก็ไม่ต้องรีบเข้ามาเพรสซิ่งก็ไม่ต้องใช้แรงเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะรู้ว่าเขาเดี๋ยวก็เคาะบอลไปเคาะบอลมาแต่ว่าสเปนยุคหลังเนี่ยมีผู้เล่นที่มีศักยภาพสูงในการทะลุทะลวงเพื่อไปทำประตูแล้วก็สิ่งสำคัญที่เห็นการเล่นของสเปนวันนั้นเนี่ยที่ทำให้เกิดข้อแตกต่างกับฝรั่งเศสที่มองว่าเป็นเต็งหนึ่งเนี่ยนะก็คือเรื่องของวิธีการในการเล่นสเปนเนี่ยจะใช้ขุมกำลังแดนกลางในการคอนโทรลจังหวะอันนี้สำคัญมากคอนโทรลจังหวะเนี่ยนะเพราะว่าการจะเร่งให้เร็วขึ้นหรือการจะดึงให้ช้าลงเนี่ยอันนี้ถ้าทำให้ถูกจังหวะมันจะเกิดข้อได้เปรียบในการจะโจมตีคู่ต่อสู้นะซึ่งเท่าที่ดูวันนั้นเนี่ยนะโอ้โหสเปนนี่เล่นแบบสมบูรณ์แบบมากนะข้อผิดพลาดเนี่ยน้อยมากแล้วก็ที่สำคัญคือมีโอกาสทำประตูเนี่ยหลายต่อหลายครั้งเพียงแต่เปลี่ยนเป็นประตูได้แค่2ครั้งเท่านั้นเองซึ่งก็เพียงพอในการที่จะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศซึ่งตอนแรกเนี่ยทุกคนเนี่ยมองเลยว่าโอ้โหแบบสเปนเนี่ยน่าจะสูสีมากกับฝรั่งเศสนะแล้วก็อาจจะเป็นรองอยู่เล็กๆนิดๆนึงนะแต่ทำไปทำมากลายเป็นว่าโอ้โหสเปนเนี่ยเล่นโดยที่ฝรั่งเศสยังต้องยอมรับเลยในหลังเกมเนี่ยว่าฟอร์มแบบนี้เนี่ยไม่ควรแล้วก็ไม่ใช่เกมระดับสูงในรอบรองชนะเลิศด้วยซ้ำไปนะคือเขาไม่ได้เล่นอยู่ในฟอร์มของตัวเองส่วนหนึ่งไม่ใช่เป็นเพราะว่านักเตะเล่นไม่ได้อย่างที่ต้องการนะแต่การเล่นของสเปนเนี่ยมันสมบูรณ์แบบมากจนทำให้ฝรั่งเศสเนี่ยไม่สามารถโจมตีได้เลยนะเพราะว่าสเปนเนี่ยโอ้โหขึงเกมแบบขึงเกมจนฝรั่งเศส
2: ยิ่งแก้เกมยิ่งแก้เกมยิ่งพลาด
0: ยิ่งเละ
2: แก้เกมเท่าไหร่ยิ่งพลาด
0: ใช่ยิ่งเละแล้วก็ล้ำหน้าบ่อยมากนะเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่สเปนทำแต่ผมเล่าให้ฟังอย่างนี้นะครับนันเนตนะพี่อนุชาคือผมเนี่ยอยู่กับวงการฟุตบอลในระดับทีมชาติในระดับสูงในระดับโลกเนี่ยมาพอสมควรโดยเฉพาะการไปเจอกับฟุตซอลเพราะว่าฟุตซอลเนี่ยทีมชาติไทยเนี่ยมีโอกาสได้ไประดับโลกไงมันได้ไปเวิลด์คัพไงทำให้เราเนี่ยได้เห็นทีมระดับ

0: ว่าการเตรียมความพร้อมของทีมระดับโลกเนี่ยเขาเตรียมกันขนาดไหนนะฮะซึ่งถ้าทีมฟุตบอลเนี่ยเราอาจจะยังไม่ได้ไประดับโลกเราก็จะไม่ได้สัมผัสกับทีมระดับโลกจริงๆว่าทีมระดับโลกจริงเนี่ยเขาเตรียมตัวเองขนาดไหนนะฮะเตรียมตั้งแต่ลีกเป็นต้นไปเลยนะความเข้มข้นของลีกเขาต้องรู้แล้วว่าลีกเขาเนี่ยจะทำอย่างไรให้นักฟุตบอลเขาเนี่ยมีความเข้มข้นสูงนะนักเตะที่ดึงมาจากลีกอื่นๆมาเล่นในลีกเขาเนี่ยก็ต้องมาช่วยยกระดับลีกเขานะไม่ใช่มาเพื่อมาตักตวงรายได้นะแต่มาเพื่อทำให้นักเตะในลีกของประเทศเนี่ยมีศักยภาพสูงขึ้นถ้ามาแล้วไม่มีศักยภาพสูงขึ้นเนี่ยอย่ามาเลยใช้นักเตะในลีกพัฒนากันเองยังดีกว่านะเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งสำคัญสองนะฮะก็คือเรื่องของการเตรียมทีมชาติการเตรียมทีมชาติของฟุตบอลในระดับสูงเนี่ยถ้าเราไปสังเกตดีๆเนี่ยการอุ่นเครื่องของเขาเนี่ยสำคัญมากเขาไม่มีหรอกครับอุ่นเครื่องกับทีมระดับที่ต่ำกว่ามากๆเขาจะอุ่นเครื่องกับทีมในระดับที่ใกล้เคียงกันหรือเหนือกว่าด้วยซ้ำไปซึ่งถ้าเขามีศักยภาพพอทีมที่เหนือกว่าไม่มากนะหรือเหนือกว่ามากสักหน่อยนึงก็อยากที่จะมาเตะด้วยนะเพราะมาเตะด้วยก็ทำให้ได้รับประโยชน์แต่ถ้ามาเตะกับทีมที่ห่างชั้นมากๆนะฮะเขาก็ไม่อยากมาเตะหรอกนะอย่างทีมชาติไทยเนี่ยจะเชิญทีมระดับสูงมาเนี่ยยากมากเราไปดูทีมญี่ปุ่นเชิญใครมาก็มาเตะด้วยหมดนะอังกฤษก็มาบราซิลก็มาอะไรก็มาจะไปเตะกับเขาก็ได้หรือเชิญมาเตะที่ประเทศตัวเองก็ได้แต่สำหรับฟุตบอลทีมชาติไทยเนี่ยยังยกระดับตัวเองเพื่อให้ทีมที่มาอุ่นเครื่องด้วยเนี่ยเป็นทีมระดับสูงเนี่ยยังทำไม่ได้แต่กับฟุตซอลทำได้เพราะฟุตซอลเราเนี่ยอยู่ในแรงกิ้ง1ถึง10อยู่11บ้างอะไรบ้างนะซึ่งผมเล่าให้ฟังอย่างนี้ว่าไอเหตุการณ์ล่าสุดเลยที่เพิ่งเคยเจอที่เพิ่งได้เจอเลยนะฮะก็คือฟุตซอลหญิงชิงแชมป์โลกนะฮะเราก็เชิญทีมระดับสูงมาเตะกับเราเนาะตอนอุ่นเครื่องแล้วก็พอถึงช่วงที่อุ่นเครื่องเนี่ยบราซิลมาเตะกับเรานะบราซิลนี่คือทีมอันดับ1ของโลกนะแต่มาเตะรายการอุ่นเครื่องกับเรานะซึ่งเราก็มองว่าแสดงว่าเขาก็เห็นว่าเรามีศักยภาพเขามาเตะกับเราเขาได้ประโยชน์นะโอ้โหแล้วไปดูเขาเล่นเนี่ยนะแข็งโป๊กต้องใช้คำนี้เลยครึ่งแรกเนี่ยสู้ไม่ได้เลยนะแต่พอครึ่งหลังเราก็แก้เกมสู้ได้สูสีขึ้นนะเพียงแต่อาจจะยิงเปลี่ยนการสู้ได้เป็นประตูไม่ได้แค่นั้นเองนะซึ่งครึ่งหลังเนี่ยก็เสมอกันนะแต่ครึ่งแรกเราโดนยิงไป6ลูกแต่สิ่งที่เจอคืออะไรรู้ไหมครับคือบราซิลเนี่ยเขามาขอใช้สนามซ้อมเนี่ยนะฮะวันละให้ถ่ายครับว่าวันละกี่ครั้ง
1: สองครั้งก็เหนื่อยแล้วสองครั้ง
0: เขาซ้อมวันละ5ครั้งครับ
1: โอ้โห
0: 5มื้อนะฮะเขาต้องการปิดจุดอ่อนทุกอันที่เขาเจอนะฮะถ้าเขาเจอว่าอันไหนคือจุดที่เป็นข้อบกพร่องแก้จนผมไปดูฟอร์มที่ฟิลิปปินส์นะฮะซึ่งก็เป็นการแข่งขันชิงแชมป์โลกที่ฟิลิปปินส์นะสิ่งที่บราซิลทำคือไม่มีข้อผิดพลาดใดๆจนถึงขั้นได้แชมป์ฟุตซอลหญิงชิงแชมป์โลกครั้งแรกสิ่งหนึ่งที่เราเห็นก็คือปกตินะถ้าฟุตซอลนะท่านนเนตพอจะนึกภาพออกพี่อนุภาพพอจะนึกภาพออกคือถ้าทีมเสียเปรียบอยู่ก็จะมีการใช้ power play นะซึ่ง
1: เกิดประตูขึ้นมา
0: เกิดขึ้นแทบทุกเกมนะเอาผู้เล่นนะมาเปลี่ยนเป็นผู้สาประตูแล้วลงไปเล่นนะเพื่อให้ผู้เล่นมีเยอะขึ้นนะบราซิลไม่มีความจำเป็นที่ต้องใช้ power playแม้แต่นัดเดียวในการเล่นเพราะเหนือกว่าทุกทีมอย่างเห็นได้ชัดสิ่งที่เขาทำคืออะไรครับคือการแก้จุดอ่อนซ้อมมาละ5ครั้งเนี่ยแก้ไม่ได้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงละเพราะนั้นผมเชื่อนะว่าในรอบ4ทีมสุดท้ายที่ผ่านมาเนี่ยทุกทีมเนี่ยใช้ความเข้มข้นในการแก้จุดอ่อนของตัวเองอย่างสูงแล้วก็ใช้ data ใช้ข้อมูลนะฮะมาวิเคราะห์ว่าจะรับมือกับแต่ละทีมยังไงเหมือนอีกคู่นึงนะคู่สเปนกับฝรั่งเศสเนี่ยชัดเจนอยู่แล้วว่าสเปนเนี่ยมาดีจริงๆมานี่แก้ทางได้หมดเลยนะฮะสตาร์ของฝรั่งเศสเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยนะสเปนนี่ไม่ได้เข้าไปแย่งบอลทีละตัวต่อตัวนี่ก็ว่าแย่งยากแล้วนะเพราะเจอทีมระดับสูงอย่างฝรั่งเศสเนี่ยผู้เล่นแต่ละคนก็มีศักยภาพสูงสเปนที่3คนแย่งนะครับเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าจะหนีเนื้อมือการแย่งบอลของสเปนได้สเปนไม่ได้เพรสซิ่งแบบโหรวดเร็วรุนแรงแต่เพรสซิ่งแบบเป็นระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยเหมือนขึงตาข่ายอ่ะเหมือนเป็นใยแมงมุมอ่ะขึงตาข่ายไปตรงไหนก็ติดกับดักตรงนั้น นะซึ่งอันเนี้ยเป็นจุดเด่นที่สเปนทำได้วันนั้นแล้วก็ทำได้ดีจนสามารถที่จะเอาชนะฝรั่งเศสที่เป็นเต็งหนึ่งได้อย่างต้องใช้คำว่าอย่างง่ายดายเลยนะวันนั้นนะก็สนุกนะเกมสนุกมากนะนอนแบบไม่ต้องนอนเลยคือดูแล้วไม่หลับเลยนะไม่ง่วงเลยปกตินี่สามทุ่มสี่ทุ่มนอนแล้วนะฮะครับ
1: ถามก็ฟ้องหน่อยครับอย่างสเปนเล่นเกมลูกเกมแบบเนี้ยมันเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์การกีฬาไหมเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์การกีฬาหรือการมันเกี่ยวข้องหรือว่าการใช้ระบบ AI มาทำกับการวิเคราะห์ไหมครับคิดว่ามันจะมีส่วนไหม
0: วิทยาศาสตร์การกีฬาเนี่ยเกี่ยวข้องอย่างมากมายมหาศาลในฟุตบอลรายการแบบนี้เลยนะเพราะฟุตบอลรายการแบบเนี้ยมันเป็นรายการที่เป็นทัวร์นาเมนต์มันจะมีการแข่งขันที่หยุดแค่ไม่กี่วันพักแค่ไม่กี่วันเพราะฉะนั้นวิทยาศาสตร์การกีฬาเหรอมันมีทั้งตั้งแต่การฟื้นฟูเลยนะฮะพอคุณแข่งเสร็จแล้วโอ้แล้วเกมแต่ละเกมอ่ะหนักทั้งนั้นอาร์เจนตินาอย่างเงี้ยต่อเวลามีเยอะแยะมากมายใช้พละกำลังใช้กล้ามเนื้อมหาศาลเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญคือการฟื้นฟูนะการจะมาฟิตเนี่ยมันไม่รู้จะฟิตมาจากไหนละมันก็ต้องส่งผลมาจากลีกก่อนนะฮะเพราะว่าถ้าไม่ฟิตมาจากลีกเนี่ยมาฟิตตอนทีมชาติเนี่ยมันไม่ทันหรอกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมาถึงเนี่ยมันต้องฟื้นฟูให้กับนักเตะได้อย่างรวดเร็วลดเพื่อลดอาการบาดเจ็บด้วยเพื่อให้กลับมาสู่เกมที่จะต้องเจอความเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆในแต่ละรอบเพราะแต่ละรอบเนี่ยมันยิ่งเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆคู่แข่งมันยิ่งเก่งขึ้นเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยสิ่งนึงที่ทำให้แต่ละทีมเนี่ยประสบความสำเร็จได้เนี่ยเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬานะสำคัญมากอย่างการเก็บข้อมูลการวางแผนว่าวางแผนในการใช้พลังงานของนักเตะนี่ก็สำคัญเหมือนกันนะฮะซึ่งอันเนี้ยอย่างผู้สเปนเนี่ยดูเหมือนใช้พลังงานไม่ได้เยอะมากนะนะ
1: เพราะว่าเขาต่อบอลกันเร็วๆมันแบบมีแต่แผนอะวิ่งไล่กันแบบกลุ่มๆ
0: ใช่ซึ่งอันเนี้ยทำกันบ้านหนักมากนะต้องบอกเลยนะว่าซ้อมกันเรียกว่าเอาไปนอนตายอะไม่มีผ่อนปรนนะฮะซึ่งอันเนี้ยอย่างที่บอกพอมีข้อมูลมีสถิติยิ่งทำให้การใช้พลังงานการบริหารจัดการพลังงานในแต่ละแมตช์เนี่ยที่จะต้องเจอกับใครก็แล้วแต่เนี่ยมันทำได้ดีขึ้นอย่างถามว่าทำไมเอ็มบัปเป้ที่มีความเร็วสูงมากไม่มีพื้นที่ในการที่จะทะลุทะลวงเลยนะฮะล้ำหน้าอย่างเดียวเลยล้ำหน้าบ่อยมากเพราะอะไรเพราะเขาไม่เปิดให้เอ็มบัปเป้ได้มีพื้นที่จากแดนจากแถว2เพื่อลากไปเพราะเอ็มบัปเป้มีความเร็วสูงมากนะฮะปีที่ฝรั่งเศสได้แชมป์เนี่ยโอ้โหลากทะลุแล้วทะลุอีกนะฮะซึ่งอันเนี้ยเป็นสิ่งหนึ่งที่อย่างที่บอกว่ามันเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์เอาข้อมูลเอาสถิติเอาอะไรต่างๆนานามาใช้ให้มันซินเนอร์จี้กันนะฮะให้มันสอดคล้องต่อเนื่องกันเพื่อทำให้แต่ละเกมเนี่ยมันแตกต่างกันเพราะว่าเจอแต่ละทีมมันไม่มีความเหมือนกันอยู่แล้วนะฮะเพราะแต่ละทีมเนี่ยเขาก็จะมีลักษณะเฉพาะของเขานะซึ่งเดี๋ยวก็จะวิเคราะห์คู่ของอาร์เจนตินาต่อว่าอาร์เจนตินาเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับ
1: ครับก็แน่นอนครับเรารู้อยู่แล้วสเปนเข้ารอบแหละคือฝรั่งเศสเนี่ยไม่สามารถเปิดเกมลุกได้เลย4ตัวหน้าเนี่ยเรียบร้อยหมดเลยสเปนเข้ารอบนะ2ประตูต่อ0นะครับคราวนี้เราก็จะมาดูคู่ที่เพิ่งจบเลยค่ำคืนที่ผ่านมาเรียกว่าเป็นกระแสไวรัลอย่างมากมายนะครับทั้งอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆนานาตัดชุดตัดอะไรอย่างซอฟการ์ดมาตัดมานะครับตัดชุดมาแทรกแซงพี่บาวจรุวัฒน์มาแล้วตัดชุดไหนตกรอบชุดนั้นนะครับแล้วก็อย่างเมื่อเช้าเนี่ยอาร์เจนตินาจะตกรอบอยู่แล้วนะครับคราวนี้เราจะมาถามเดี๋ยวเราเล่าก่อนดีกว่าลูกเกมเป็นยังไงอาร์เจนตินากับอังกฤษเนี่ยครึ่งแรกเนี่ยก็เรียกว่าสูสีกันเรียกว่าแบบว่าไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบเลยการจัดตัวผู้เล่นเนี่ยก็มีการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นนิดนึงนะครับโทมัสทูเคิลครับขอถามโกป๊อกหน่อยการที่เป็นผู้จัดการทีมเนี่ยทำไมต้องมีแบบความคิดมากหรือตัวผู้เล่นของเขาเนี่ยดีมากๆเลยนะแต่ละตัวเนี่ยบุคโยซาก้านั่งอยู่เอเซ่ดีแคนไลท์หรือแต่ละตัวที่เขาจัดทีมลงมาเนี่ยดูแล้วเนี่ยแบบว่าทำไมเขาต้องจัดตัวแปลกๆด้วยครับอันนี้เราพูดถึงแค่ตอนจัดตัวนะแท็กติกของเขาเนี่ยถ้าในฐานะของครูป้องในฐานะนักกีฬาเนี่ยอยากถามว่าคิดว่าโทมัสทูเคิลเนี่ยคิดอะไรอยู่ในการจัดทีมในการเจอกับอาร์เจนตินานัดนี้ครับ
0: ต้องบอกอย่างนี้ก่อนครับว่าอาร์เจนตินาเนี่ยไม่ใช่ทีมธรรมดา
1: ครับ
0: นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะต้องเจอกับอาร์เจนตินาเนี่ยความรอบคอบความคิดเยอะความคิดมากเนี่ยสำคัญเหมือนกันนะเพียงแต่ว่าพอคิดเยอะคิดมากแล้วความเป็นอาร์เจนตินาเนี่ย มันต่อให้คิดเยอะแค่ไหนอะต้องใช้คำนี้แล้วกัน
1: ครับ
0: ศักยภาพที่อาร์เจนตินาทำให้เห็นในแมชเมื่อคืนเนี่ยนะโอ้โหมันเห็นภาพชัดเจนมากว่าอาร์เจนตินาเนี่ยไม่ใช่ทีมแบบอเมริกาใต้แบบเดิมต่อไปแล้วแต่เป็นอเมริกาใต้แบบยุคใหม่ที่ใช้ data ใช้การบริหารพลังงานใช้เรื่องของข้อมูลสถิติต่างๆนานาเพื่อรอเวลาในการจัดการคู่ต่อสู้นะซึ่งอันเนี้ยสำคัญมากนะคือสิ่งหนึ่งที่เห็นเมื่อคืนเนี่ยคืออาร์เจนตินานี่เหมือนกับแบบเล่นบอลแบบไม่ได้มองว่าตัวเองคือทีมที่เหนือกว่าใครนะแต่มองว่าตัวเองเนี่ยคือทีมที่มีศักยภาพสูงและจะใช้ศักยภาพของเองของตัวเองเนี่ยเต็มที่เพื่อทำให้ได้ตามวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายของทีมนะซึ่งอันเนี้ยชัดเจนมากเมื่อวานเนี่ยชัดเจนมากในแง่ของการเล่นไปตามปกติเล่นไปตามศักยภาพของตัวเองที่มีนะฮะซึ่งพอถึงเวลาที่จะต้องโจมตีเนี่ยอาร์เจนตินาไม่รอช้าเลยนะการเล่นบอลของอาร์เจนตินาเนี่ยไม่ใช่เล่นแบบได้บอลแล้วถ่ายบอลเพื่อรอจังหวะโจมตีแต่อาร์เจนตินานี่โจมตีแบบโจมตีเลยนะโจมตีแบบเอาตายเลยนะโดยเฉพาะตั้งแต่นาทีที่80เป็นต้นไปเนี่ยพอเขารู้แล้วว่าถึงเวลาที่เขาต้องทุ่มพละกำลังเต็มที่แล้วเพราะถ้าเขาทำแบบนี้ตั้งแต่แรกเนี่ยบางครั้งเนี่ยนักเตะอาจจะบริหารพลังงานได้ไม่ดีพอ
1: ครับ
0: อาจจะหมดก็ได้อาจจะหมดก็ได
1: ้18นาทีหลังเนี่ยก็เดี๋ยวค่อยพูดกันจะถามว่าแต่อย่างที่พูดถึงอาร์เจนตินาเนี่ยในฐานะกัวป้องเนี่ยครับอยากถามว่าเมสซี่แบกทีมหรือทีมแบกเมสซี่ครับนะฮะคิดว่าในทุกแกะของเมื่อวานเนี่ยเมสซี่แบกทีมหรือทีมแบกเมสซี่
0: จริงๆ
1: เมื่อวานเมสซี่เมื่อวานก็ไม่ได้โชว์ฟอร์มอะไรมากมายนะแต่ด้วยความเป็นสเปอร์ตาของเขาเนี่ยแค่เสี้ยววินาทีเนี่ยเขาสามารถทำได้เลยอยากถามว่าเนี่ย
0: มันต้องแยกกันว่าแบกหรือไม่แบกจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่ามันไม่ใช่การแบกกันนะแต่มันเป็นการรู้ว่าทามมิ่งของเมสซี่เป็นแบบไหนจะใช้ประโยชน์จากแต่ละคนกันยังไงนะฮะอย่างเมสซี่เนี่ยถ้าเขาได้บอลเนี่ยเขามีสองอย่างครับคือหนึ่งถ้าเราไปสังเกตดูดีๆเลยนะหนึ่งออกบอลเร็วเลยถ่ายออกจังหวะเดียวเพื่อทำให้คู่ต่อสู้เนี่ยสับสนแต่ถ้าคือพอสร้างเงื่อนไขให้คู่ต่อสู้รู้สึกว่าเฮ้ยเมสซี่นี่เหมือนแบบไม่คลองบอลไม่เล่นเองไม่พาทะลุลากเลยเหมือนกับที่ผ่านมา
1: คงแบบเมื่อวานน้อยมากเลยเมสซี่เมื่อวานไม่ได้ทำทะลุมาก
0: ซึ่งไม่ทำซึ่งพอไม่ทำเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เห็นก็คือเขาก็จะเริ่มแบบประมาทหรืออาจจะแบบเอ้ยไปใช้วิธีระวังแบบใหม่อ่ะไม่ใช่ระวังว่าเมสซี่จะได้บอลแล้วจะลากเพราะนั้นมันก็จะเกิดเงื่อนไขเกิดขึ้นซึ่งพอจะมีบางช่วงที่จะเริ่มเห็นแล้วว่าเมสซี่ก็จะเริ่มพาบอลเองแล้วได้ฟาวบ้างอะไรบ้างก็จะเห็นแล้วเพราะตอนนั้นน่ะคือคู่ต่อสู้ก็จะเริ่มสับสนว่าตกลงพอบอลมาที่เมสซี่เนี่ยเมสซี่จะเอายังไงกันแน่นึกออกไหมถ้าเลี้ยงทุกครั้งถ้าอะไรทุกครั้งเนี่ยคู่ต่อสู้ก็รู้ว่าถ้าเมสซี่ได้บอลก็คือจะเลี้ยงแต่เมสซี่สร้างเงื่อนไขฟุตบอลเนี่ยนะการหาโอกาสที่เขาบอกว่าชอบหาโอกาสชอบอะไรต้องหาโอกาสเก่งต้องนู่นนี่นั่นฟุตบอลมันไม่ใช่แค่การหาโอกาสแต่มันต้องสร้างโอกาสสร้างเงื่อนไขเพื่อให้เกิดโอกาสอันนี้แตกต่างกันเลยนะกับการหาโอกาสสร้างเงื่อนไขเพื่อให้เกิดโอกาสพอเกิดโอกาสแล้วอันนี้แหละคือสิ่งที่นักเตะที่มีศักยภาพสูงทีมที่มีศักยภาพสูงจะฉวยโอกาสที่เกิดขึ้นจากการสร้างเงื่อนไขเนี่ยเปลี่ยนให้เป็นชัยชนะได้นะอย่างเมื่อวานเนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่าอินดีน่าพอเริ่มสร้างเงื่อนไขนะเริ่มสร้างเงื่อนไขเพื่อให้เกิดโอกาสเนี่ยน่าจะได้4 5ประตูเหมือนกันนะ
1: แต่ก็เพราะว่าโทมัสทูเคิลไปเปลี่ยนตัวผู้เล่นแบบโอ้โหมั่วซั่วมากนะเอาแบบหลังลงมาแบบ
0: จำเป็นต้องเปลี่ยนบางตำแหน่งเหมือนกันนะเพราะว่าก็มีอาการบาดเจ็บมีความไม่สมบูรณ์ในการในระหว่างการเล่นก็จำเป็นต้องเปลี่ยนเหมือนกันซึ่งผมเชื่อว่าเมื่อวานเนี่ยอังกฤษเนี่ยเขาก็ทำดีที่สุดแล้วแต่ต้องบอกเลยว่าเมื่อวานอาร์เจนตินาดีจริงๆดีกว่าที่หลายคนคิดจริงๆนะซึ่งเราก็จะไม่ค่อยเห็นภาพนี้เท่าไหร่แต่อาร์เจนตินาเมื่อวานนี้เล่นแบบโหแบบทั้งความเร็วทั้งสปีดบอลการส่งบอลนี่แบบเร็วมากนะซึ่งโอ้โหมันไม่ได้เห็นง่ายๆ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ภูเก็ตทลายโรงแรมนอมินีต่างชาติไร้ใบอนุญาตเร่งสอบเพิ่ม360บริษัทนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำทีมกรมการปกครองเจ้าหน้าที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่ตรวจสอบโรงแรมและสถานประกอบการที่ได้รับการร้องเรียนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตตรวจสอบการประกอบธุรกิจของกลุ่มทุนต่างชาติการถือครองกิจการผ่านนอมินีรวมถึงการขออนุญาตก่อสร้างและประกอบกิจการถูกต้องตามกฎหมายการลงพื้นที่พร้อมกับผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและทีมการปกครองถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการจัดระเบียบในทุกมิติซึ่งการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและได้ข้อสรุปว่าต้องมีการพิจารณาปรับปรุงกฎระเบียบที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นหลังการตรวจสอบโรงแรมตามที่มีผู้แจ้งเบาะแสว่าไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าโรงแรม2แห่งที่เข้าตรวจจริงไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการและไม่มีใบอนุญาตก่อสร้างตามกฎหมายทางเจ้าพนักงานกรมการปกครองจึงได้ดำเนินการตามขั้นตอนตามกฎหมายต่อไปในส่วนโรงแรมที่กำลังจะเข้าตรวจเพิ่มเติมทางคณะทำงานมีข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ว่าอาจเป็นธุรกิจที่ใช้ตัวแทนอำพรางเป็นนอมินีโดยมีชาวต่างชาติถือหุ้นเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดซึ่งจะเร่งตรวจสอบการขออนุญาตต่างๆอย่างละเอียดสำหรับการตรวจสอบนิติบุคคลเข้าข่ายนอมินีได้มีการขยายผลสืบสวนจาก300กว่าแห่งส่งผลส่งเรื่องให้คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน BOI ตรวจสอบ353แห่งและอยู่ระหว่างรอตรวจสอบอีก38แห่งซึ่งจากการประสานงานตรงกับเลขาธิการ BOI ทำให้ทราบผลสถานะบริษัทต่างชาติได้อย่างรวดเร็วภายใน2ชั่วโมงพบเพียง8บริษัทเท่านั้นที่ได้รับสิทธิพิเศษในส่วน307รายไม่มีสิทธิ์จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินคดีตามขั้นตอนอย่างเด็ดขาดทันทีแนวทางนี้จะถูกนำไปใช้เป็นโมเดลในการคัดกรองข้อมูลร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ในพื้นที่อื่นต่อไปทั้งนี้การดำเนินการต้องบูรณาการร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI เพื่อไม่ให้จบแค่การเพิกถอนสิทธิ์แต่ต้องขยายผลสืบเส้นทางการเงินค้นหาผู้อยู่เบื้องหลังรวมถึงตรวจสอบที่มาของทรัพย์สินคนไทยที่มีชื่อถือหุ้นแทนด้วยส่วนการจดทะเบียนสถานประกอบการและโรงแรมจังหวัดเร่งรัดการพิจารณาใบอนุญาตที่ตกค้างกว่า600แห่งโดยสามารถระบายใบอนุญาตสำหรับโรงแรมขนาดเล็กและดำเนินการใบอนุญาตประเภทที่1ถึง4สำเร็จไปแล้วเกือบ100แห่งจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอด พื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาม
5: หกรรมยูดีเพื่อคนพิการและทุกคนอยู่ดีขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมที่ทุกคนเข้าถึงได้เพราะการออกแบบที่ดีไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความสวยงามแต่คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนใช้ชีวิตเรียนรู้ทำงานและเดินทางได้อย่างมั่นใจปลอดภัยและเท่าเทียมพบกับเวทีเสวนานิทรรศการเส้นทางยูดีพื้นที่แสดงนวัตกรรมพิธีเชิดชูต้นแบบและการแสดงที่เต็มไปด้วยพลังใจแล้วพบกันวันที่24และ25กรกฎาคม2569ณอาคารกล่าวและ10ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานี
6: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
7: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
8: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
9: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
10: ดีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
11: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
4: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ัสกับเราถึงเวลาทานอาหารแล้วล่ะจ้าม
1: าแล้วครับมาแล้ววันนี้มีอะไรทานบ้างครับ
0: วันนี้มีต้มยำปลากระพงกับผัดกระเพราหมูจ้ะ
2: โอ้โหน่าทานทั้งนั้นเลยค่ะแต่
1: สงสัยอะไรอีกแล้วแม่คุณ
2: ก็แค่อยากทราบว่าคำว่ากระพงกับกระเพรานี่ใจดีเห็นบ่อยๆบางครั้งก็มีรอเรือที่คำว่ากะบางครั้งก็ไม่มีรอเรือแล้วแบบไหนถูกต้องคะพี่พศ
0: คำว่ากระพงและกระเพราสองคำนี้เวลาเขียนไม่ต้องมีรอเรือที่คำว่ากะจึงจะถูกต้องจ้ะพี่บอกไปแล้วใจดีอย่าเขียนผิดนะจ๊ะ
2: ต่อไปนี้ใจดีไม่มีทางเขียนผิดแน่ค่ะคำว่ากระพงและกระเพราไม่ต้องมีรอเรือที่คำว่ากะจำได้

0: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
1: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
2: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
4: English please press 1
5: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
6: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
7: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
6: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
7: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
8: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
9: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
10: ตอนมีซากสัตว์ในครอบครองผิดกฎหมายไหม
11: มาเที่ยวป่าอย่างนี้ถ้าได้กินอาหารป่าด้วยคงดีนะพี
12: ่เฮ้ยเข้าท่าเลยเฮ้ยดีเหมือนกันว่ะไปตามพวกชาวบ้านดีกว่าเผื่อเขาล่าสัตว์อะไรมาได้เราจะได้ซื้อไปทำกินเช่นผัดกวางแกงป่าไก่ฟ้าอะไรงี
11: ้แล้วมันไม่ผิดกฎหมายใช่ไหมพี
12: ่โอ้ยไม่ผิดหรอกเราไม่ได้ไปฆ่ามันนี่นะเราแค่ไปซื้อซากมันไอ้ที่มันตายแล้วเนี่ยมาทำเป็นอาหารนะเฮ้ย
13: ผิดกฎหมายค่ะถึงแม้ไม่ได้ล่าแต่การมีซากสัตว์หรือแม้แต่ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากสัตว์เช่นงาช้างเขี้ยวเสือเล็บหมีซึ่งถ้าเป็นสัตว์ป่าสงวนสัตว์ป่าคุ้มครองก็มีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 500,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะเพราะฉะนั้นทานอาหารปกติที่เป็นหมูเห็ดเป็ดไก่จะดีกว่านะคะ
11: ผมว่าเราไปกินที่ร้านอาหารดีกว่านะพี่ไม่ต้องเสี่ยงทำผิดกฎหมายแค่คิดก็กินไม่อร่อยแล้ว
12: เออใช่ๆๆพี่เห็นด้วยไอ้น้องไปกินร้านอาหารดีกว่าเนาะป่ะไปเถอะ
9: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให้

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นาทีตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นาทีตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 ตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันศุกร์ที่17กรกฎาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวญี่ปุ่นได้ดำเนินการครั้งสำคัญในการกำหนดอนาคตของราชวงศ์หลังรัฐสภาได้ผ่านร่างกฎหมายแก้ไขกฎมณฑียนบานซึ่งได้เปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการสมรสและการรับบุตรบุญธรรมนับเป็นการแก้ไขเนื้อหาสำคัญของกฎมณฑียนบานเป็นครั้งแรกในรอบกว่า75ปีปัจจุบันราชวงศ์ญี่ปุ่นประกอบด้วยสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะและสมาชิกราชวงศ์อีก15พระองค์ตามกฎมณฑียนบานเดิมสตรีจะต้องออกจากการเป็นสมาชิกราชวงศ์เมื่อเสกสมรสกับบุคคลภายนอกราชวงศ์มีความกังวลว่าในอนาคตอาจมีสมาชิกราชวงศ์ไม่เพียงพอที่จะสนับสนุนพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่นได้อีกประเด็นหนึ่งคือการทำให้การสืบราชสันตติวงศ์มีความมั่นคงโดยตามกฎมณฑียนบานกำหนดให้ผู้สืบทอดราชบัลลังก์ต้องเป็นพระโอรสที่สืบสายพระโลหิตฝ่ายชายของราชวงศ์ปัจจุบันมีเพียง

0: เรื่องแรกเลยก็คือเรื่องของการเข้าไปเล่นเกมนะทายผลฟุตบอลโลกกันนะครับตอนนี้เนี่ยมีฟุตบอลโลกเตะกันมาตั้งแต่นู่นนะกลางเดือนมิถุนานะกลางเดือนที่แล้วแล้วก็จะเตะไปถึงกลางเดือนนี้เลยนะครับโอ้ยาวนานมากเป็นมหากรรมฟุตบอลโลกที่มีทีมเข้ามาร่วมกันถึง48ทีมนะครับก็ถือว่าเยอะที่สุดเท่าที่เคยจัดมานะครับขณะนี้ก็เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะฮะแล้วก็เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันสำหรับเกมทายผลของเรานะฮะเพราะว่าทางทีมงานเนี่ยเขาก็จะเลือกคู่แบบเด่นๆนะฮะคู่สำคัญเนี่ยนะฮะที่เป็นที่ติดตามไปที่ชื่นชอบนะเอาเรียกว่าทีมมหาชนทั้งหลายเนี่ยนะมาให้เราฟังได้ร่วมสนุกกันนะครับนะก็ตอนนี้ใครที่ทายเป็นคู่ๆนะก็เขาก็จัดโปรแกรมเอาไว้นะว่าวันนั้นจะมีคู่นั้นวันนั้นจะมีคู่นี้นะฮะใครที่ทายถูกเยอะๆเนี่ยเขามีสะสมคะแนนด้วยนะครับนะยังไงก็เข้าไปเล่นกันได้นะฮะที่ชุมชนเกม for all นะฮะเกม for all ของทางมูลนิธิคนตาบอดไทยของทาง1414 plus นะครับก็เข้าไปเล่นกันได้นะฮะผ่านทางเนี่ยนะฮะทางเว็บไซต์ของเกม for all นะครับเรื่องของการร่วมสนุกเรื่องที่2นะครับนะเป็นเรื่องของการตอบคำถามเป็นเรื่องของการตอบคำถามนะฮะหนังสือเสียงผู้ประชาชนเนี่ยก็จะมีคำถามมาให้ทุกฟังได้ร่วมสนุกกันอยู่เรื่อยๆนะฮะในครั้งนี้เนี่ยก็ถามเกี่ยวกับเรื่องของนิทานตำนานนะฮะต่างๆคำถามมีอยู่ว่านะคำถามว่าท่านประทับใจนะนิทานหรือตำนานเรื่องใดมากที่สุดนะครับนะเอาเรื่องใดก็ได้นะไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องที่เรานำเสนอกับหนังสือที่จบไปนะฮะเรื่องอะไรก็ได้นะตำนานของไทยของต่างประเทศของอะไรต่างๆเหล่านี้นิทานของประเทศไหนก็ได้นะฮะแล้วคำถามที่สองก็ถามต่อไปว่าเอ๊ะทำไมถึงประทับใจเรื่องนั้นนะฮะจะเป็นนิทานหรือตำนานเรื่องนั้นเนี่ยทำไมถึงประทับใจนะก็เป็นแนวคำถามของหนังสือเสียงเพื่อประชาชนเขาเนี่ยแหละนะฮะหนึ่งจะถามว่าเรื่องใดอะไรก่อนนะอันที่สองก็จะถามเหตุผลว่าทำไมถึงเป็นเรื่องนั้นนะครับก็ตอบกันมาสั้นๆง่ายๆนะไม่ต้องโอ้ไปกังวลว่าจะต้องเป็นวิชาการเป็นเหตุผลอะไรมากมายนะเป็นความรู้สึกส่วนตัวได้เลยนะครับกติกาสำคัญมันอยู่ตรงนี้ครับต้องตอบมาภายในวันที่1สิงหาคมนะในวันเสาร์ที่1สิงหาคมมีเวลาประมาณ1เดือนนะครับก็ตอบกันมาเดี๋ยวท้ายรายการผมแจ้งให้ทราบถึงที่อยู่กันนะครับช่วงนี้ไปติดตามสิ่งที่ทีมงานได้จัดเตรียมมาให้ทุกฟังได้รับฟังกันได้เลยครับเชิญครับ
1: อีวานผู้โง่เขลากับนักบุญเซนต์ปีเตอร์กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วชายคนหนึ่งมีลูกด้วยกันทั้งหมด3คน2คนแรกนั้นเป็นคนฉลาดขณะที่คนที่3เป็นคนโง่เขลาเบาปัญญาเมื่อพ่อของพวกเขาเสียชีวิตท่านได้แบ่งทรัพย์สมบัติให้พี่น้องทั้ง3อย่างเท่าเทียมกันและพี่น้องทั้ง3จึงได้ออกไปเผชิญโลกกว้างเพื่อแสวงหาโชคตามเส้นทางตัวเองนับแต่นั้นการผจญภัยเริ่มต้นโดยพี่ชายทั้งสองคนได้ทิ้งของมีค่าต่างๆไว้ที่บ้านส่วนอีวานซึ่งได้รับมรดกเป็นหินโม่ก้อนใหญ่ซึ่งเขาได้นำมันติดตัวไปด้วยพวกเขาทั้งสามพากันเดินทางไปเรื่อยๆจนกระทั่งตะวันลาลับขอบฟ้าและเมื่อมาถึงป่าใหญ่แห่งหนึ่งในพี่ที่ฉลาดกว่าพูดว่ามาเถิดขอให้พวกเราปีนขึ้นไปพักอยู่บนยอดต้นโอ๊กและค้างคืนณข้างบนนั้นเพื่อป้องกันพวกโจรที่จะมาดักปล้นแต่ลาโง่ตัวนี้จะเอาหินโง่ของมันไปทำอะไรหนึ่งในนั้นถามดูแลตัวเองก่อนเถิดพี่ข้าอีวานพูดข้าหมายถึงพวกเราดูแลตัวเองรวมถึงข้าที่จะนอนค้างคืนที่นี่ด้วยจากนั้นพี่น้องที่ฉลาดกว่าจึงปีนขึ้นไปบนยอดไม้และนั่งพักอีวานพยายามปีนไปอยู่ ข้างบนยอดไม้เหมือนพี่ๆแต่หินโม่ที่เขานำมาด้วยมีน้ำหนักมากเกินไปทำให้อีวานไม่อาจไปถึงยอดไม้ได้ยอดไม้ที่เขาปีนป่ายต่างหักเสียก่อนเขาจึงได้พักอยู่บนกิ่งไม้หนาที่อยู่ต่ำลงมาอีวานนั่งอยู่ตรงนั้นและกอดหินโม่ไว้ในอ้อมแขนมืดค่ำแล้วบัดนี้พบว่ามีกลุ่มโจรเดินมาพวกโจรเห็นต้นโอ๊กตอนนี้และพร้อมเพรียงกันหยุดพักใต้ต้นโอ๊กแห่งนี้พวกมันลงมือตัดไม้และก่อไฟพร้อมทั้งหม้อต้มขนาดใหญ่พร้อมทั้งเริ่มปรุงมื้อค่ำของพวกเขาจากนั้นพี่น้อง

ขาจึงต้องพอใจกับการอยู่บนกิ่งไม้ที่หนากว่าบนต้นไม้ด้านล่างเขาจึงนั่งอยู่ที่นั่นกอดหินโม่ไว้ในอ้อมแขนบัดนี้พวกโจรบางคนเดินมาทางนั้นและพวกเขาก็เตรียมที่จะค้างคืนใต้ต้นไม้ต้นนี้เช่นกันดังนั้นพวกเขาจึงตัดฟืนลงและก่อไฟที่ลุกโชนใต้หม้อต้มขนาดใหญ่และในหม้อใบนี้พวกเขาก็เริ่มต้มอาหารมื้อเย็นของพวกเขาพวกโจรทำอาหารจนสุกและพร้อมทานก่อนจะนั่งรอบหม้อต้มหนึ่งในนั้นหยิบทัพพีอันใหญ่ออกมาและกำลังจะตักอาหารขึ้นจากหม้อต้มอันที่จริงพวกเขากำลังเตรียมทัพพีไว้คนและเป่าอาหารที่ร้อนจัดต่างหากหากแต่ด้วยความเหนื่อยล้าของอีวานทำให้เขาเผลอปล่อยหินโม่ก้อนใหญ่หลุดมือและร่วงหล่นลงไปกลางหม้อต้มจนอาหารกระเด็นเข้าตาของพวกโจรพวกโจรตกใจกลัวและลุกหนีวิ่งเข้าในป่าความตกใจกลัวทำให้พวกมันทิ้งของที่ขโมยมาได้จากพ่อค้าเอาไว้เช่นนั้นอีวานจึงลงมาจากต้นโอ๊กและตะโกนเรียกพวกพี่ๆว่าลงมาเถิดมาแบ่งของเหล่านี้กันดังนั้นพี่น้องที่ฉลาดทั้งสองจึงลงมาจากต้นไม้ลำเลียงขนของทั้งหมดขึ้นไปบนหลังม้าของพวกโจรที่มันทิ้งเอาไว้แล้วเดินทางกลับไปบ้านพร้อมกับสิ่งของเหล่านั้นส่วนอีวานได้ของมาเพียงอย่างเดียวคือถุงเครื่องหอมเขาหยิบของชิ้นนี้และเดินทางไปยังสุสานที่อยู่ใกล้ที่สุดก่อนจะวางมันลงบนหลุมศพและเริ่มทุบมันด้วยหินโม่ก้อนนั้นและแล้วนักบุญเซนต์ปีเตอร์ก็มาปรากฏตัวต่อหน้าเขาและพูดว่าเจ้ากำลังทำอะไรอยู่หรือพ่อคนดีข้ากำลังทุบเครื่องหอมนี้เพื่อใช้ทำเป็นก้อนแป้งมาเถิดพ่อคนดีข้าจะแนะนำอะไรดีๆให้แก่เจ้าเอาเครื่องหอมนั้นมาให้ข้านี่พ่อท่านเจ้าคนโง่เขลาพูดแต่ท่านจะต้องให้ขลุ่ยอันเล็กแก่ข้าเป็นการแลกเปลี่ยนเป็นขลุ่ยอะไรก็ได้ที่เมื่อข้าเล่นมันทุกสิ่งจะต้องเต้นรำตามเจ้ารู้วิธีการเล่นขลุ่ยหรือไม่ข้าไม่รู้แต่ข้าใช้เวลาเรียนไม่นานเช่นนั้นนักบุญเซนต์ปีเตอร์จึงหยิบขลุ่ยออกมาและมอบให้กับอีวานก่อนจะแลกเครื่องหอมนั้นมาใครจะรู้เล่าว่าเขาจะเอามันไปทำอะไรแต่อีวานยืนขึ้นและจ้องมองท้องฟ้าแล้วพูดว่าดูสิท่านนักบุญเซนต์ปีเตอร์ยังไม่ได้เผาเครื่องหอมของข้าและสร้างมันให้เป็นเมฆขาวลอยอยู่เหนือศีรษะของข้าเมื่อพูดแล้วเขาจึงหยิบขลุ่ยขึ้นมาบรรเลงเพลงทันทีที่เขาเริ่มเล่นทุกสิ่งอย่างที่อยู่รอบตัวเริ่มร้องเล่นเต้นรำไม่ว่าจะเป็นหมาป่ากระต่ายป่าสุนัขจิ้งจอกรวมไปถึงเจ้าหมีอีกทั้งยังมีนกที่โฉบบินลงมาเต้นรำด้วยเช่นกันอีวานที่เห็นเช่นนั้นจึงหัวเราะและร่าเริงอยู่ตลอดเวลาเสียงเพลงจากขุ่ยของอีวานก้องกังวานแม้พวกเขาจะฝืนใจและจับต้นไม้เอาไว้เพื่อไม่ให้เต้นต่อแต่ก็ไม่มีประโยชน์เหมือนกับถูกบังคับให้ต้องเต้นไปเสียอย่างนั้นในที่สุดตัวของอีวานเองก็รู้สึกเหนื่อยเขานอนลงและพักผ่อนในเวลาไม่นานเขาลุกขึ้นมาหลังจากที่ได้พักและเขาออกเดินทางมุ่งหน้าไปยังเมืองที่อยู่ถัดไปณตลาดของเมืองนั้นทุกคนในตลาดต่างขวักไขว่เดินซื้อของบางคนซื้อแพนเค้กบางคนซื้อตะกร้าใส่ไข่สีสันสดใสบางคนซื้อเหล้าควาสเป็นเหยือกสำหรับดื่มอีวานเห็นเช่นนั้นเขาจึงเริ่มเป่าขลุ่ยอีกครั้งทันใดนั้นเหล่าชาวเมืองก็เริ่มเต้นรำชายผู้ถือตะกร้าไข่อยู่บนหัวก็เริ่มเต้นพวกที่หลับไหลก็ต่างลุกขึ้นมาเต้นมีบางคนเต้นโดยที่ไม่สวมกางเกง

0: บางคนเต้นโดยไม่สวมเสื้อและเสื้อคลุมบางคนก็เต้นโดยไม่สวมใส่เสื้อผ้าเลยสักชิ้นการละเล่นและบรรเลงเพลงของอีวานทำให้ทั้งเมืองกลับตาลปัตรสิ่งมีชีวิตเล็กใหญ่ทั้งสุนัขสุกรไก่ต่างออกมาเต้นกระทั่งอีวานเริ่มรู้สึกเหนื่อยล้าเช่นนั้นเขาจึงหยุดบรรเลงเพลงและออกไปหางานทำในเมืองหนึ่งในคนเมืองที่ค่อนข้างประทับใจในตัวอีวานบอกกับอีวานว่าพ่อคนดีท่านต้องการมาทำงานอยู่กับข้าไหมได้สิข้าตกลงอีวานพูดท่านต้องการเงินค่าจ้างรายปีเท่าไหร่ข้าขอเพียง5คาโบวาเน็ตเชิงอัด27คาโบวาเน็ตมีมูลค่าเท่ากับ4ชิลลิงจบเชิงอัด27เท่านั้นได้เป็นอันตกลงนายใหม่ของอีวานกล่าวดังนั้นแล้วเขาจึงจ้างให้อีวานเป็นบ่าวรับใช้ของเขาโดยงานที่อีวานได้ทำในวันถัดมาคือการที่เขาต้องออกไปทั้งท้องทุ่งเพื่อดูแลฝูงสัตว์ของเจ้านายอีวานไล่ต้อนฝูงสัตว์ไปที่ทุ่งหญ้าขณะที่ตัวของเขาเองล้มลงนอนบนกองหญ้าขนาดใหญ่และดูฝูงวัวกินหญ้าระหว่างนั่งนอนๆอยู่นั่นเองอีวานได้พูดกับตัวเองว่าขอเราเล่นคลุ่ยสักหน่อยไม่ได้เล่นมานานแล้วแล้วอีวานจึงเริ่มเล่นบทเพลงวัวทั้งหมดที่กำลังกินหญ้าก็ล้มลงไปเต้นกับพื้นไม่เพียงแต่ฝูงวัวเท่านั้นแต่ยังรวมถึงเหล่าสุนัขจิ้งจอกกระต่ายป่าหมาป่าและสิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่ซ่อนตัวอยู่ในพุ่มไม้และคูน้ำก็ต่างเต้นระบำด้วยเช่นกันพวกมันทั้งหลายเต้นรำเสียจนหมดแรงและต้องอ้าปากค้างไปตามๆกันตกเย็นหลังความสนุกอีวานพาฝูงวัวกลับไปยังคอกแต่ระหว่างทางกลับนั้นอีวานรู้เลยว่าทั้งเขาและฝูงวัวต่างหิวโซสังเกตได้จากที่วัวเริ่มหยุดเล็มหลังคาเก่าๆที่ทำมาจากฟางข้าวสุดท้ายเขาก็ต้องต้อนพวกมันกลับส่วนตัวเขาก็กลับบ้านไปกินอาหารค่ำและพักผ่อนตามอัธยาศัยรุ่งเช้ามาถึงพร้อมแสงอาทิตย์อีวานต้อนฝูงวัวกลับไปที่ทุ่งหญ้าอีกครั้งระหว่างที่ฝูงวัวเล็มหญ้าอีวานก็หยิบเอาขลุ่ยออกมาเช่นเดิมเหล่าฝูงสัตว์ล้มลงเต้นเกลือกกลิ้งอย่างบ้าคลั่งอีวานเล่นเพลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งเย็นเมื่อเขาต้อนฝูงวัวกลับบ้านเขากลับพบว่าพวกมันทั้งหิวและเหนื่อยประหนึ่งวิญญาณจะหลุดออกจากร่างถึงตอนนี้เจ้านายของอีวานรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยเมื่อเห็นสภาพของฝูงวัวของเขาอีวานพาวัวของข้าไปกินหญ้าที่ไหนกันแน่นะเขาคิดดูสิพวกมันมีสภาพอิดโรยและอดอยากพรุ่งนี้ข้าคงจะต้องจัดการด้วยตัวเองเสียแล้วจะคอยดูว่าอีวานพาพวกมันไปที่ไหนแล้วทำอะไรกับพวกมันบ้างวันที่3ได้มาถึงฝูงวัวถูกไล่ต้อนไปที่ทุ่งหญ้าผืนเดิมอีกครั้งคราวนี้เจ้านายของอีวานเดินตามหลังพวกมันและซ่อนตัวอยู่ใกล้กับที่อีวานและฝูงวัวอยู่เขานั่งลงคอยสังเกตดูว่าอีวานจะทำอะไรหลังจากนี้ไม่นานนักอีวานก็นำขลุ่ยออกมาจากเป้สะพายและเริ่มเล่นบทเพลงทั้งปราสาทต่างเริ่มเต้นรวมถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่โดยรอบเจ้านายที่ตามอีวานมาก็เริ่มเต้นด้วยเช่นกันเจ้านายผู้ถูกเสียงขลุ่ยสาบเริ่มกระโดดโลดเต้นเขาฉีกผ้าคลุมกางเกงและเสื้อผ้าของเขาออกเกาผิวหนังของตัวเองจนถลอกเขาดึงเคราของตัวเองออกอย่างหยุดไม่ได้เขาผู้นี้จำต้องเต้นต่อไปถลำลึกเข้าไปท่ามกลางพุ่มไม้ที่เต็มไปด้วยหนาม ระทั่งเนื้อตัวของเขาถูกหนามบาดจนเกิดบาดแผลมากมายตามร่างกายและเลือดสีแดงก็ไหลออกมาเขาผู้น่าสงสารเห็นว่าอีวานกำลังทำผิดอย่างมหันต์จึงตะโกนบอกให้อีวานหยุดเล่นหากแต่เขายังคงหมกมุ่นอยู่กับเสียงเพลงจนไม่ได้ยินเสียงร้องของเขาผู้นั้นในที่สุดอีวานจึงเหลือบไปเห็นเขาผู้นั้นเต้นราวกับคนบ้าอยู่ตรงพุ่มไม้เขาจึงหยุดเล่นเพลงทันทีเมื่อคลายจากการถูกสาปเขาผู้นั้นวิ่งไปยังหมู่บ้านโดยเร็วเป็นสิ่งอื้อฉาวและเป็นภาพอันบาดตายิ่งนักเขาผู้นั้นเดินเปลือยกายทั้งเนื้อทั้งตัวไม่มีอาภรณ์ใดคลุมอยู่เลยชาวบ้านเริ่มหัวเราะเยาะเขาชายผู้น่าสงสารจำต้องเดินออกมาจากถนนเส้นหลักและเดินลัดเลาะไปทางป่าผ่านต้นอ้อสูงใหญ่ในไร่สวนโดยมีสุนัขเดินตามหลังมีเสียงเห่าของสุนัขเพราะคิดว่าเขาเป็นโจรเมื่อกลับมาถึงบ้านภรรยากลับจำเขาไม่ได้และเรียกคนงานให้มาช่วยทันทีช่วยด้วยช่วยด้วยมีโจรบุกมาปล้นบ้านมาพาตัวเขาออกไปทีเหล่าคนงานเมื่อได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือจึงวิ่งกรูมาพร้อมกับไม้และตะบองทั้งนี้โชคยังช่วยที่พวกเขาต่างเริ่มอธิบายและพูดคุยกันในที่สุดทุกคนก็จำชายผู้นี้ได้และเขาก็เริ่มเล่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นรวมถึงเรื่องของอีวานให้กับภรรยาของเขาฟังภรรยาเมื่อได้ยินก็รู้สึกประหลาดใจจนแทบไม่อยากเชื่อกับสิ่งที่ได้ยินมากระทั่งตกเย็นอีวานเดินกลับเข้าบ้านพร้อมกับฝูงวัวเมื่อนำฝูงวัวเข้าคอกและเอาฟางให้พวกมันกินแล้วอีวานจึงเข้าไปในบ้านเพื่อทานอาหารเย็นในบ้านอีวานพบกับเจ้านายผู้ที่เผชิญหน้าต่อเขาและพูดว่ามาเถิดอีวานนั่งพักเสียหน่อยระหว่างนี้ขอให้เจ้าเล่นเพลงให้ภรรยาข้าได้ฟังจะได้ไหมเจ้านายรู้ดีว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาจึงมัดตัวเองติดกับเสาบ้านเอาไว้อีวานนั่งลงใกล้กับพวกเขาและเริ่มบรรเลงเพลงภรรยาของชายผู้นั้นนั่งลงบนเก้าอี้เพื่อฟังเพลงแต่ไม่ทันไรเธอก็ลุกขึ้นเต้นเต้นประหนึ่งลมบ้าหมูพื้นที่ทั้งบ้านไม่เพียงพอสำหรับการเต้นรำของเธอเสียงเพลงเข้าไปถึงหูแมวในบ้านทำให้แมวเริ่มกระโดดโลดเต้นไปมาชายผู้มัดตัวเองติดเสาเอาไว้ก็ต้านพลังของเสียงเพลงไม่ไหวเขาไม่มีแรงที่จะต่อสู้กับมันอีกแล้วเขาปล่อยมือจากเชือกที่รัดแน่นเชือกเส้นนั้นหย่อนยานแล้วเขาก็เริ่มเต้นไปมารอบเสาอย่างเกลี้ยกล่อมทำให้เชือกที่มัดมือและเท้าของเขาอยู่นั้นเสียดสีตัวเขาอยู่ตลอดเวลากระทั่งเขาไม่อาจทนได้ไหวจึงตะโกนร้องบอกอีวานให้หยุดเป่าขลุ่ยเจ้าคือปีศาจร้ายเขาร้องไห้อีวานเมื่อได้ยินจึงนำขลุ่ยใส่กลับเข้าไปในกระเป๋าเขากำลังจะไปนอนขณะนั้นเองชายผู้นี้ก็พูดกับภรรยาเขาว่าเราต้องบอกลาอีวานผู้นี้แล้วไม่เช่นนั้นเราทั้งคู่และทุกชีวิตในปราสาทแห่งนี้คงต้องตายแน่อีวานได้ยินในสิ่งที่เจ้านายพูดกับภรรยากระทั่งรุ่งสางวันต่อมาอีวานเดินเข้าไปหาเจ้านายของเขาและพูดว่าข้าขอ100คาโบวาเนตแล้วข้าจะไปหากท่านไม่ให้ข้าข้าจะเป่าขลุ่ยนี้จนถึงลมหายใจสุดท้ายของตัวท่านและภรรยาของท่านและข้าจะยึดเอาปราสาทที่อยู่ของท่านมาเป็นของข้าด้วยเช่นกันเจ้านายเกาหูและพิจารณาท้ายที่สุดเขาจึงตัดสินใจนำเงิน100คาโบวาเนตออกมาจากกระเป๋าและมอบมันให้กับอีวาเมื่ออีวานรับเงินมาแล้วเขาก็เริ่มเล่นขลุ่ย จนกระทั่งเจ้านายและภรรยาของเขาล้มลงไปนอนกับพื้นหมดสติลิ้นแลบออกจากปากเมื่อเห็นเช่นนั้นแล้วเขาจึงเก็บขลุ่ยเข้าไปในกระเป๋าแล้วเดินออกจากบ้านหลังนี้แล้วออกเดินทางผจญภัยสู่โลกกว้าง
1: ขอบคุณทีมงานนะครับที่เตรียมเรื่องดีๆมาให้เราได้รับฟังกันนะครับเอามาดูที่อยู่กันครับท่านที่ต้องการจะติดต่อสื่อสารกับทางรายการหรือจะส่งคำตอบมาร่วมสนุกนะครับท่านส่งมาที่เป็นจดหมายหรือไปรษณีย์บัตรนะครับส่งมาที่รายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนเลขที่85/1-3ซอยบุญอยู่ถนนดินแดงแขวง3เสนในเขตพญาไทกรุงเทพ10400นะครับวันนี้มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วขอบคุณทีมงานอาสาสมัครผู้สนับสนุนรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับพรุ่งนี้ 19:30 นกลับมาพบกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: คุณกำลังฟังรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนโครงการนำร่องวิทยุบริการการอ่านเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่โทรศัพท์02-248-0555

0: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชระกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาม
5: หกรรมอยู่ดีเพื่อคนพิการและทุกคนอยู่ดีขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมที่ทุกคนเข้าถึงได้เพราะการออกแบบที่ดีไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความสวยงามแต่คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนใช้ชีวิตเรียนรู้ทำงานและเดินทางได้อย่างมั่นใจปลอดภัยและเท่าเทียมพบกับเวทีเสวนานิทรรศการเส้นทางอยู่ดีพื้นที่แสดงนวัตกรรมพิธีเชิดชูต้นแบบและการแสดงที่เต็มไปด้วยพลังใจแล้วพบกัน วันที่24และ25กรกฎาคม2569ณอาคารกาวและ10ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานี
6: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
7: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
8: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
9: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
10: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
11: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
4: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
12: รู้รักภาษาไทย
13: ตอนทลายทลาย
14: ใครเอามะพร้าวมาน่ะตั้งเยอะแยะ
15: วันนี้คุณพ่อพี่เก่งไปเยี่ยมคุณย่ามาสงสัยคงจะเอามาจากบ้านคุณย่าพี่เก่ง
16: คอยเห็นแต่มะพร้าวเป็นลูกๆเนี่ยเป็นช่อเลย
15: ลูกมะพร้าวที่ออกเป็นกลุ่มรวมกันเขาเรียกว่าทะลายจ้ะไม่ใช่ช่อเช่นทะลายมะพร้าวมะพร้าว1ทะลาย
14: ทะลายมะพร้าวเนี่ยเขียนมีสระอะมั้ย
15: ทะลายมะพร้าวต้องเขียนมีสระอะถ้าไม่มีสระอะจะเป็นทะลายที่แปลว่าพังหรือทำให้พัง
14: เมื่อวานฟังข่าวเขาบอกว่าพายุฤดูร้อนทำให้บ้านพังทลายทลายคำเนี้ยก็ต้องเขียนไม่มีสระอะใช่ไหม
15: ใช่จ้ะคำว่าทลายททหารมีสระอะหมายถึงช่อผลของหมากหรือมะพร้าวที่ออกเป็นกลุ่มรวมกันส่วนคำว่าทลายททหารไม่มีสระอะหมายถึงพังหรือทำให้พัง
17: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: ทันภายใต้โครงการพระราชดำริราชทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ณเรือนจำกลางพัทลุงโดยโครงการดังกล่าวเป็นการดำเนิน งานตามโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานความช่วยเหลือด้านสาธารณสุขแก่ผู้ต้องราชทันเพื่อให้ได้รับการดูแลสุขภาพอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะการเข้าถึงบริการทันตกรรมพื้นฐานที่มีคุณภาพตามสิทธิขั้นพื้นฐานและหลักมนุษยธรรมปัจจุบันจังหวัดพัทลุงมีเรือนจำ2 แห่งได้แก่เรือนจำกลางพัทลุงและทัณฑสถานเปิดบ้านนาวงมีผู้ต้องราชทัณฑ์รวมกว่า 3,100 คนโดยผลการคัดกรองพบว่าผู้ต้องราชทัณฑ์มากกว่า 80% มีปัญหาสุขภาพช่องปากที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาโดยการดำเนินงานในปี 2569 จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 16-17 กรกฎาคม
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

0: สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเสนอรายการ1นาทีกับสมอ.ตอนเจอสินค้าไม่มีมอก.บอกสมอ.ได้นะ
1: ของมาส่งแล้วครับเก็บเงินปลายทางครับ
2: ที่รักจ๋าเอฟอีกแล้วนะเอฟทั้งวันทั้งคืนเอาเงินที่ไหนจ่ายเนี
3: ่
2: ย
3: เก็บเงินที่แฟนพี่เลยค่ะน้องมาแล้วที่หนีบผมอันใหม่เอฟแย่งกันจนมือหงิกได้มาในราคาแค่ร้อยเดียวเอง
2: ที่รักจ๋าราคาถูกขนาดนี้ของมีคุณภาพหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่ไปดีมาไฟช็อตตายขึ้นมาทำไง
3: ไหนแกะให้ดูหน่อยสิหน้าตามันเป็นยังไง
2: โอ้โหทำไมมันกองแกงอย่างนี้อย่าใช้เลยเครื่องหมายมอกก็ไม่มี QR code อะไรก็ไม่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าถ้าไม่มีเครื่องหมายมอกห้ามใช้เด็ดขาดเลยเอามานี่ถ่ายรูปไปแจ้งเบาะแสที่เพจ Facebook สมอเลย
0: ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมปลอดภัยแ
4: น่นอนรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
5: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชทเครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชทสื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
6: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอรายการประเด็นโดนจับ
7: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้ก็กลับมาอีกแล้วนะครับกับรายการประเด็นโดนใจนะครับของอวชทนะครับก่อนอื่นต้องขอบคุณทางอวชทนะครับขอบคุณท่านชาลีนพพวงศ์ณัฐยานะครับซึ่งท่านเป็นประธานขององค์กรนี้นะครับแล้วก็ช่วยกันดูแลครับเพื่อนในเรื่องต่างๆนะครับขอบคุณทีมงานนะครับที่อยู่เบื้องหลังในการรายการในคืนนี้ทั้งหมดนะครับว่าพี่ต้อยนะครับวันชาติดาสานะครับขอบคุณพี่ออสนะครับนายกสมาคมของอวชทเชียงใหม่นะครับขอบคุณมากนะครับที่ทำหน้าที่ในการเชื่อมโยงสัญญาณนะครับขอบคุณสถานีในเครือข่ายอวชททั่วประเทศด้วยนะครับวันนี้ผมมีประเด็นที่จะนำคุยท่านผู้ฟังคือเรื่องของฟุตบอลโลกเราจะไปส่องตอมตามกันนะครับเช่นเคยเหมือนเดิมนะครับมีบุคคลที่เราจะเชิญเข้ารายการและก็ต่อไปจะเป็นผู้จัดรายการของเราด้วยนะครับนะครับก็มาร่วมกันนะครับกับเราในคืนนี้นะครับวันนี้อาจจะขัดข้องทางเทคนิคนิดนึงทั้งฟ้าทั้งฝนอยู่สวัสดีครับสวัสดีครับ
8: สวัสดีครับ
7: สวัสดีครับมีน้าเน็ตอีกนะครับบางกอกคูเดย์ครับสวัสดีครับ
9: สวัสดีครับ
7: มาเจอกันแล้วนะครับเมื่อวานขัดข้องทางเทคนิคอาชีวะนิดนึงนะครับอาชีวะปัตตานีนะอย่างครับคนละอย่างกันเมื่อวานเนี้ยไปกรุงเทพนะครับไปโรงพยาบาลตำรวจกรุงเทพแล้วก็ไปเจอกับผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนนะครับได้ร่วมได้พูดได้คุยกันนะว่าจะกลับให้ทันกับเวลาโอ้โหรีเลย์นะครับฝนฟ้ามันไม่อำนวยให้นะครับก็เลยไม่สามารถจะเข้ารายการได้นะครับยกยอดมาวันนี้กันนะครับตอนก่อนเข้ารายการคร่าวๆนะครับพูดที่จะเข้าร่วมรายการกับเราในคืนนี้ได้คุยกันหลังใหม่นะครับเรื่องของฟุตบอลอะไรนะเมื่อกี้นะครับของ
9: ฟุตบอลโลก
8: ฟุตบอลโลกฟุตบอลอาชีวศึกษา
7: อาชีวศึกษาเอาเรื่องนี้ก่อนเรื่องนี้ก่อนนิดนึง
8: ได้ก็จริงๆทำท่าจะเป็นประเด็นร้อนแบบโอ้โหร้อนแรงเลยนะคือเมื่อวานเนี่ยช่วงเช้าๆเนี่ยผมตื่นมาก็เจอเหมือนกับมีรุ่นน้องที่รู้จักกันนะครับแล้วก็เขาก็อยู่ในวงการฟุตบอลใน3จังหวัดภาคใต้นะดูแลเกี่ยวกับฟุตบอลเยาวชนอยู่อะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ปรากฏว่าเขาก็มาโพสต์ว่าเนื้อหาที่เขาโพสต์เนี่ยคือเขาแชร์จากน้องนักกีฬาคนหนึ่งนะที่เป็นนักฟุตซอลของวิทยาลัยการอาชีพปัตตานีนะซึ่งน้องเขาก็แชร์ในลักษณะว่ามีรายชื่อทีมนะหลายทีมจากทั่วประเทศที่เป็นวิทยาลัยการอาชีพนะฮะวิทยาลัยอาชีวศึกษานะฮะที่ได้สิทธในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษานะระดับประเทศที่จะจัดขึ้นที่จังหวัดปทุมธานีจัดที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนะครับซึ่งตรงนี้ ทีมเขาทีมเดียวเลยก็คือวิทยาลัยการอาชีพเขาก็บอกว่าทีมเขาเนี่ยไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งที่มีโอกาสได้เป็นตัวแทนของโซนภาคใต้นะฮะซึ่งอันเนี้ยเขาก็เหมือนกับบ่นน้อยใจในลักษณะว่าทางโรงเรียนเนี่ยทางวิทยาลัยเนี่ยไม่ได้ให้ทีมเข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศด้วยเหตุผลด้านงบประมาณอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งส่วนตัวเนี่ยผมก็ไม่ได้ไปด้อยค่าใครนะฮะทางวิทยาลัยก็มีสิทธิ์ที่จะมีปัญหาเรื่องงบประมาณได้ถ้าไม่ได้วางแผนไว้ก่อนเพราะบางทีเนี่ยอาจจะไม่รู้หรอกว่าทีมจะได้เข้ารอบไปรอบประเทศหรือเปล่าอะไรหรือเปล่านะฮะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมมองก็คือโอกาสของน้องๆเยาวชนเพราะว่าโอกาสของน้องๆเยาวชนเนี่ยในการเป็นตัวแทนจังหวัดเนี่ยบางครั้งเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้งบประมาณของโรงเรียนเพียงอย่างเดียวก็ได้นะเพราะการเป็นตัวแทนจังหวัดเนี่ยมันมีภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเยอะแยะมากมายซึ่งผมเนี่ยเคยเป็นตัวแทนจังหวัดมาก่อนนะฮะไปแข่งขันฟุตบอลเยาวชนเขตการศึกษาที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะเมื่อสักประมาณปี35มันนานมากนะพูดไปก็รู้สึกโอ้ตัวเองอายุเยอะนะฮะปี35เนี่ยปัตตานีเนี่ยได้เป็นตัวแทนเขตการศึกษา2นะฮะไปแข่งรอบประเทศที่จังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งเราก็ไปกันแบบไม่ได้ใช้สตุ้งสตางอะไรเยอะนะครับเพราะว่าคือต้องยอมรับว่าฟุตบอลเนี่ยในระดับเยาวชนเนี่ยมันไม่ได้จำเป็นต้องโหนั่งเครื่องบินหรูหราอะไรแล้วก็นั่งรถไฟกันไปนะแล้วก็โค้ชเนี่ยก็ลดค่าใช้จ่ายด้วยการทำกับข้าวให้เรากินกันนะฮะเช้าแกก็ไปซื้อวัตถุดิบซื้ออะไรมาแล้วก็ทำไข่เจียวทำอะไรกินกันง่ายๆนะไอเรื่องของโภชนาการอาจจะไม่ได้ต้องซีเรียสมากนักนะฮะในยุคนั้นแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราก็ได้เข้าร่วมการแข่งขันสิ่งหนึ่งนะฮะที่ผมอยากจะผมก็เลยเมื่อวานผมก็เลยใช้โซเชียลมีเดียของผมส่วนตัวของผมกับเครือข่ายที่เรามีคอนเนคชั่นด้วยกันเนี่ยนะครับมีความผูกพันกันอะไรกันช่วยกันกระจายประเด็นนี้ออกไปแต่ว่าเป็นประเด็นที่เราไม่ได้ไปด้อยค่าวิทยาลัยการอาชีพไม่ได้ไปด้อยค่าผอ.โรงเรียนนะฮะแต่เราเนี่ยมองเรื่องของการว่าอยากให้เขาทบทวนเรื่องของการส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันนะฮะโดยที่ก็อยากให้ภาคส่วนต่างๆคือถ้ามองว่างบประมาณไม่พอก็อยากให้ภาคส่วนต่างๆในจังหวัดเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนน้องๆไปร่วมการแข่งขันซึ่งจริงๆมันใช้เงินไม่เยอะครับอย่างที่บอกนะครับผมเชื่อว่าจริงๆหลักหมื่นเนี่ยมันก็ไปได้แล้วหลักหมื่นเนี่ยมันไม่ได้เยอะนะซึ่งตรงนี้น้องเขาก็ตั้งใจอุตส่าห์มีความตั้งใจในการเข้าร่วมการแข่งขันรอบคัดเลือกอ่ะจนได้เป็นตัวแทนของภาคเพื่อไปแข่งขันรอบประเทศซึ่งอันเนี้ยไม่เพียงแต่ได้เข้าร่วมการแข่งขันเท่านั้นแต่ว่าเด็กๆหลายคนเนี่ยมันมี14คน12คน14คนเนี่ยของฟุตซอลเนี่ย1คนอาจจะมีโอกาสได้ไปเล่นเป็นนักกีฬาอาชีพ1คนอาจจะมีโอกาสได้ไปเรียนต่อในสถาบันการศึกษาที่ให้การสนับสนุนนักกีฬาเป็นโครงการช้างเผือกอีกหลายหลายคนก็จะมีเส้นทางที่แตกต่างกันไปกลับมาเป็นตัวอย่างให้กับน้องๆรุ่นต่อๆไปนะมาเป็นแรงบันดาลใจให้น้องๆรุ่นต่อๆไปหรืออะไรเยอะแยะมากมายซึ่งผมเคยประสบมาด้วยตัวเองแล้วนะฮะเมื่อปี35ซึ่งก็นานมากแล้วนะครับแต่ว่าเวทีนั้นทำให้ผมมีโอกาสได้ไปเรียนต่อที่กรุงเทพนะฮะซึ่งเราก็ได้มีโอกาสได้เล่นสโมสรได้เล่นทีมชาติจนได้มาทำงานในวงการฟุตบอลวงการฟุตซอลจนถึงปัจจุบันนี้ซึ่งผมเชื่อว่าแค่จุดเปลี่ยนเล็กๆเองนะบางครั้งเนี่ยการไปร่วมการแข่งขันรายการนี้ไม่ได้เป็นรายการอาจจะไม่ได้เป็นรายการใหญ่มากแต่ก็เป็นรายการระดับประเทศซึ่งอันนี้อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้เด็กๆของเราเนี่ยมีโอกาสมีการเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตของตัวเองด้วยเวทีนี้นะซึ่งอันนี้ผมก็เลยพยายามที่จะสื่อสารออกไปนะเพื่อให้มันมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งที่สุดเนี่ยนะฮะเมื่อเช้าก็เป็นข่าวดีนะครับพอก็เรียกโค้ชเรื่องอะไรเข้าไปคุยนะครับแล้วก็ที่สุดก็เซ็นให้นะเซ็นให้ไปร่วมการแข่งขันรอบสุดท้ายนะซึ่งก็เหมือนกับจะบอกด้วยว่าเรื่องงบประมาณไม่เป็นไรไม่ต้องไปรบกวนใครเดี๋ยวทางวิทยาลัยเนี่ยจะบริหารจัดการจัดสรรให้ทีมเนี่ยไปแข่งได้อย่างราบรื่นโอ้นี่เป็นข่าวดีมากแต่ก็มีเล็กๆนิดๆ นะฮะที่เหมือนกับอาจจะมีปัญหานิดๆคือทีมเนี่ยบางครั้งเนี่ยโรงเรียนเดียวอาจจะไม่เพียงพอซึ่งในรอบคัดเลือกเนี่ยมันมีวิทยาลัยการอาชีพกับวิทยาลัยอาชีวศึกษามันมี2อันนะซึ่งวิทยาลัยการอาชีพเนี่ยได้เป็นตัวแทน แต่ตอนไปแข่งรอบคัดเลือกเนี่ยวิทยาลัยการอาชีพเนี่ยเขาก็ไปยืมตัวนักเตะจากวิทยาลัยอาชีวศึกษามา3คนทีนี้พอไปรอบสุดท้ายวิทยาลัยอาชีวศึกษาอันนี้เท่าที่ทราบข้อมูลมาแต่ว่ายังไม่กรองนะอันนี้ยังไม่ได้กรองว่าจริงไม่จริง3คนนั้นเนี่ยวิทยาลัยอาชีวศึกษาไม่ได้ปล่อยให้ไปเล่นรอบสุดท้ายด้วยทำให้อาจจะแบบตัวที่มีศักยภาพไปช่วยรอบคัดเลือกอาจจะไม่ได้ไปรอบสุดท้ายหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็อยากให้เขาได้โอกาสนะครับซึ่งอันนี้ก็คงเป็นเรื่องราวที่มันก็ผ่านไปได้ในระดับนึงแล้วนะครับแล้วก็ผมก็ได้มีโอกาสให้เครือข่ายให้ผู้ประกอบการเข้ามาสนับสนุนเดี๋ยวก็จะมีการมอบรองเท้าฟุตซอลนะให้น้องๆไปใช้ในการแข่งขันทำเสื้อทีมให้อะไรให้ซึ่งก็จะเป็นลดค่าใช้จ่ายส่วนตัวของเขาด้วยลดค่าใช้จ่ายเรื่องของเสื้อผ้าที่จะต้องไปใช้โรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพอาจจะไม่ต้องจ่ายส่วนนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะก็ลดค่าใช้จ่ายไปได้ครับประมาณนี้ครับคร่าวๆที่เล่าให้ฟัง
7: ครับครับก็ฝากเนาะผมอยากฝากผู้บริหารของสถาบันเนาะว่า
8: เป็น
7: โอกาสของเด็กนะเป
8: ็
7: นโอกาสของเด็กไม่ว่าจะเป็นการรวมทีมหลายๆโรงเรียนรวมกันแล้วก็เป็นการสร้างคนขึ้นไปนะเป็นการสร้างคนนะอย่าไปขาดทำให้เด็กขาดโอกาสนะครับแล้วการที่จะปัดตรงนี้ออกไปเนี่ยถ้ากับเด็กขาดโอกาสไปอยากม
8: ี
7: โอกาสตรงนี้ได้นะครับเอาละตอนนี้เราจะมาประเด็นกันที่ฟุตบอลโลก
8: ต้องไปที่นันเน็ตเลยให้นันเน็ตเปิดเลยเรื่องฟุตบอลโลกเนี่ยเพราะว่านันเน็ตนี่โอ้โหถึงขั้นไปเปิดโรงแรมเพื่อนอนดูฟุตซอลไอ้ฟุตบอลโลกโดยเฉพาะเลยอ่ะคิดดู
10: มันเด็ดครับมันเด็ด
7: นั้นเลย
10: ต้องเปิดโรงแรมนอนละ
8: ดูแนวนอน
10: ก็แน่นอนครับเราได้2ทีมละที่เข้ารอบชิงนะครับก็เราพูดถึงเกมแรกก่อนละกันคู่ฝรั่งเศสกับทางสเปนแน่นอนแหละวันนั้นที่เราคุยกันนะครับเราก็บอกว่าคู่นี้มันสูสีกันอยู่แล้วแหละแต่เกมที่ค่อนข้างที่จะออกมาเนี่ยก็เรียกว่าสเปนเนี่ยครองเกมได้ดีมากๆเลยจนแบบโอ้โหเนี่ยถ้าพูดถึงฟุตบอลไทยลองนึกถึงยุคซิโก้ใช่ไหมกูป๊อปลองนึกถึงยุคซิโก้ไหมติ๊กตาก้านะถือว่าพูดได้นะครับถือว่าเป็นสไตล์เดียวกับทางที่ซิโก้ทำไหม
8: แบบก็จริงๆสเปนเนี่ยเขาเน้นเล่นบอลสั้นนะฮะไม่ได้โยนบอลยาวอะไรมากแล้วเล่นกับพื้นค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็นี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สเปนใช้มานานพอสมควรแล้วใช้มาหลายสิบปีจนกลายเป็นเหมือนกับเป็นต้นตำรับนะถ้าพูดเรื่องการเล่นบอลสั้นนะซึ่งแต่ก็มียุคนึงที่การเล่นบอลสั้นของสเปนเนี่ยมันทำให้เป็นแค่การครองบอลแต่การทำประตูเนี่ยมันเกิดขึ้นน้อยมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเอาแต่ครองบอลอะไม่ยิงก็ดีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคู่ต่อสู้ก็ไม่ต้องรีบเข้ามาเพรสซิ่งก็ไม่ต้องใช้แรงเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะรู้ว่าเขาเดี๋ยวก็เคาะบอลไปเคาะบอลมาแต่ว่าสเปนยุคหลังเนี่ยมีผู้เล่นที่มีศักยภาพสูงในการทะลุทะลวงเพื่อไปทำประตูแล้วก็สิ่งสำคัญที่เห็นการเล่นของสเปนวันนั้นเนี่ยที่ทำให้เกิดข้อแตกต่างกับฝรั่งเศสที่มองว่าเป็นเต็งหนึ่งเนี่ยนะก็คือเรื่องของวิธีการในการเล่นสเปนเนี่ยจะใช้ขุมกำลังแดนกลางในการคอนโทรลจังหวะอันนี้สำคัญมากคอนโทรลจังหวะเนี่ยนะเพราะว่าการจะเร่งให้เร็วขึ้นหรือการจะดึงให้ช้าลงเนี่ยอันนี้ถ้าทำให้ถูกจังหวะมันจะเกิดข้อได้เปรียบในการจะโจมตีคู่ต่อสู้นะซึ่งเท่าที่ดูวันนั้นเนี่ยนะโอ้โหสเปนนี่เล่นแบบสมบูรณ์แบบมากนะข้อผิดพลาดเนี่ยน้อยมากแล้วก็ที่สำคัญคือมีโอกาสทำประตูเนี่ยหลายต่อหลายครั้งเพียงแต่เปลี่ยนเป็นประตูได้แค่2ครั้งเท่านั้นเองซึ่งก็เพียงพอในการที่จะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศซึ่งตอนแรกเนี่ยทุกคนเนี่ยมองเลยว่าโอ้โหแบบสเปนเนี่ยน่าจะสูสีมากกับฝรั่งเศสนะแล้วก็อาจจะเป็นรองอยู่เล็กๆนิดๆ นึงนะแต่ทําไปทํามากลายเป็นว่าโหสเปนเนี่ยเล่นโดยที่ฝรั่งเศสยังต้องยอมรับเลยในหลังเกมเนี่ยว่าฟอร์มแบบนี้เนี่ยไม่ควรแล้วก็ไม่ใช่เกมระดับสูงในรอบรองชนะเลิศด้วยซ้ำไปนะคือเขาไม่ได้เล่นอยู่ในฟอร์มของตัวเองส่วนหนึ่งไม่ใช่เป็นเพราะว่านักเตะเล่นไม่ได้อย่างที่ต้องการนะแต
10: ่
8: การเล่นของสเปนเนี่ยมันสมบูรณ์แบบมากจนทำให้ฝรั่งเศสเนี่ยไม่สามารถโจมตีได้เลยนะเพราะว่าสเปนเนี่ยโอ้โหขึงเกมแบบขึงเกมจนฝรั่งเศส
10: ยิงแก้เกมยิงแก้เกมยิงพลาด
8: ยิงเละ
10: แก้เกมเท่าไหร่ยิงพลาด
8: ใช่ยิงเละแล้วก็ล้ำหน้าบ่อยมากนะเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่ ที่สเปนทำแต่ผมเล่าให้ฟังอย่างนี้นะครับนันเนตนะครับพี่อนุชาคือผมเนี่ยอยู่กับวงการฟุตบอลในระดับทีมชาติในระดับสูงในระดับโลกเนี่ยมาพอสมควรโดยที่โดยเฉพาะการไปเจอกับฟุตซอลเพราะว่าฟุตซอลเนี่ยทีมชาติไทยเนี่ยมีโอกาสได้ไประดับโลกไงมันได้ไปเวิลด์คัพไงทำให้เราเนี่ยได้เห็นทีมระดับโลกว่าการเตรียมความพร้อมของทีมระดับโลกเนี่ยเขาเตรียมกันขนาดไหนนะฮะซึ่งถ้าทีมฟุตบอลเนี่ยเราอาจจะยังไม่ได้ไประดับโลกเราก็จะไม่ได้สัมผัสกับทีมระดับโลกจริงๆว่าทีมระดับโลกจริงเนี่ยเขาเตรียมตัวเองขนาดไหนนะฮะเตรียมตั้งแต่ลีกเป็นต้นไปเลยนะความเข้มข้นของลีกเขาต้องรู้แล้วว่าลีกเขาเนี่ยจะทำอย่างไรให้นักฟุตบอลเขาเนี่ยมีความเข้มข้นสูงนะนักเตะที่ดึงมาจากลีกอื่นๆมาเล่นในลีกเขาเนี่ยก็ต้องมาช่วยยกระดับลีกเขานะไม่ใช่มาเพื่อมาตักตวงรายได้นะแต่มาเพื่อทำให้นักเตะในลีกของประเทศเนี่ยมีศักยภาพสูงขึ้นถ้ามาแล้วไม่มีศักยภาพสูงขึ้นเนี่ยอย่ามาเลยใช้นักเตะในลีกพัฒนากันเองยังดีกว่านะเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งสำคัญสองนะฮะก็คือเรื่องของการเตรียมทีมชาติการเตรียมทีมชาติของฟุตบอลในระดับสูงเนี่ยถ้าเราไปสังเกตดีๆเนี่ยการอุ่นเครื่องของเขาเนี่ยสำคัญมากเขาไม่มีหรอกครับอุ่นเครื่องกับทีมระดับที่ต่ำกว่ามากๆเขาจะอุ่นเครื่องกับทีมในระดับที่ใกล้เคียงกันหรือเหนือกว่าด้วยซ้ำไปซึ่งถ้าเขามีศักยภาพพอทีมที่เหนือกว่าไม่มากนักหรือเหนือกว่ามากสักหน่อยนึงก็อยากที่จะมาเตะด้วยนะเพราะมาเตะด้วยก็ทำให้ได้รับประโยชน์แต่ถ้ามาเตะกับทีมที่ห่างชั้นมากๆนะเขาก็ไม่อยากมาเตะหรอกนะอย่างทีมชาติไทยเนี่ยจะเชิญทีมระดับสูงมาเนี่ยยากมากเราไปดูทีมญี่ปุ่นเชิญใครมาก็มาเตะด้วยหมดนะอังกฤษก็มาบราซิลก็มาอะไรก็มาจะไปเตะกับเขาก็ได้หรือเชิญมาเตะที่ประเทศตัวเองก็ได้แต่สำหรับฟุตบอลทีมชาติไทยเนี่ยยังยกระดับตัวเองเพื่อให้ทีมที่มาอุ่นเครื่องด้วยเนี่ยเป็นทีมระดับสูงเนี่ยยังทำไม่ได้แต่กับฟุตซอลทำได้เพราะฟุตซอลเราเนี่ยอยู่ในแรงกิ้ง1ถึง10อยู่11บ้างอะไรบ้างนะซึ่งผมเล่าให้ฟังอย่างนี้ว่าไอเหตุการณ์ล่าสุดเลยที่เพิ่งเคยเจอที่เพิ่งได้เจอเลยนะฮะก็คือฟุตซอลหญิงชิงแชมป์โลกนะฮะเราก็เชิญทีมระดับสูงมาเตะกับเราเนาะตอนอุ่นเครื่องแล้วก็มาถึงช่วงที่อุ่นเครื่องเนี่ยบราซิลมาเตะกับเรานะบราซิลนี่คือทีมอันดับ1ของโลกนะแต่มาเตะรายการอุ่นเครื่องกับเรานะซึ่งเราก็มองว่าแสดงว่าเขาก็เห็นว่าเรามีศักยภาพเขามาเตะกับเราเขาได้ประโยชน์นะโอ้โหแล้วไปดูเขาเล่นเนี่ยนะแอนโป๊กต้องใช้คำนี้เลยครึ่งแรกเนี่ยสู้ไม่ได้เลยนะแต่พอครึ่งหลังเราก็แก้เกมสู้ได้สูสีขึ้นนะเพียงแต่อาจจะยิงเปลี่ยนการสู้ได้เป็นประตูไม่ได้แค่นั้นเองนะซึ่งครึ่งหลังเนี่ยก็เสมอกันนะแต่ครึ่งแรกเราโดนยิงไป6ลูกแต่สิ่งที่เจอคืออะไรรู้ไหมครับคือบราซิลเนี่ยเขามาขอใช้สนามซ้อมเนี่ยนะฮะวันละให้ทายครับว่าวันละกี่ครั้ง
10: สัก2ครั้งก็เหนื่อยแล้วเอ้า2ครั้ง
8: เขาซ้อมวันละ5ครั้งครับ
10: โอ้โห
8: 5มื้อนะเขาต้องการปิดจุดอ่อนทุกอันที่เขาเจอนะฮะถ้าเขาเจอว่าอันไหนคือจุดที่เป็นข้อบกพร่องแก้จนผมไปดูฟอร์มที่ฟิลิปปินส์นะฮะซึ่งก็เป็นการแข่งขันชิงแชมป์โลกที่ฟิลิปปินส์นะสิ่งที่บราซิลทำคือไม่มีข้อผิดพลาดใดๆจนถึงขั้นได้แชมป์ฟุตซอลหญิงชิงแชมป์โลกครั้งแรกสิ่งหนึ่งที่เราเห็นก็คือปกตินะถ้าฟุตซอลนะท่านนั้นพอจะนึกภาพออกพี่อนุภาพพอจะนึกภาพออกคือถ้าทีมเสียเปรียบอยู่ก็จะมีการใช้ power play นะซึ่ง
10: เอาผู้สาประตูขึ้นมา
8: เกิดขึ้นแทบทุกเกมนะเอาผู้เล่นนะมาเปลี่ยนเป็นผู้สาประตูแล้วลงไปเล่นนะเพื่อให้ผู้เล่นมีเยอะขึ้นนะบราซิลไม่มีความจำเป็นที่ต้องใช้ power play แม้แต่นัดเดียวในการเล่นเพราะเหนือกว่าทุกทีมอย่างเห็นได้ชัดสิ่งที่เขาทำคืออะไรครับคือการแก้จุดอ่อนซ้อมมาละ5ครั้งเนี่ยแก้ไม่ได้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วเพราะฉะนั้นผมเชื่อนะว่าในรอบ4ทีมสุดท้ายที่ผ่านมาเนี่ยทุกทีมเนี่ยใช้ความเข้มข้นในการแก้จุดอ่อนของตัวเองอย่างสูงแล้วก็ใช้ data ใช้ข้อมูลนะฮะมาวิเคราะห์ว่าจะรับมือกับแต่ละทีมยังไงเหมือนอีกคู่นึงนะคู่สเปนกับฝรั่งเศสเนี่ยชัดเจนอยู่แล้วว่าสเปนเนี่ยมาดีจริงๆมานี่แก้ทางได้หมดเลยนะฮะสตาร์ของฝรั่งเศสเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยนะสเปนนี่ไม่ได้เข้าไปแย่งบอลทีละตัวต่อตัวนี่ก็ว่าแย่งยากแล้วนะเพราะเจอทีมระดับสูงอย่างฝรั่งเศสเนี่ยผู้เล่นแต่ละคนก็มีศักยภาพสูงสเปนใช้3คนแย่งนะครับเพราะฉะนั้น อย่าคิดว่าจะหนีเนื้อมือการแย่งบอลของสเปนได้สเปนไม่ได้เพรสซิ่งแบบโอ้รวดเร็วรุนแรงแต่เพรสซิ่งแบบเป็นระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยเหมือนขึงตาข่ายอ่ะเหมือนเป็นใยแมงมุมอ่ะขึงตาข่ายไปตรงไหนก็ติดกับดักตรงนั้นนะซึ่งอันเนี้ยเป็นจุดเด่นที่สเปนทำได้วันนั้นแล้วก็ทำได้ดีจนสามารถที่จะเอาชนะฝรั่งเศสที่เป็นเต็งหนึ่งได้อย่างต้องใช้คำว่าอย่างง่ายได้เลยนะวันนั้นอ่ะก็สนุกนะเกมสนุกมากนะนอนแบบไม่ต้องนอนเลยคือดูแล้วไม่หลับเลยนะไม่ง่วงเลยปกตินี่สามทุ่มสี่ทุ่มนอนแล้วนะฮะครับ
10: ถามก็ฟ้องหน่อยครับอย่างสเปนเล่นเกมลูกเกมแบบเนี้ยมันเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์การกีฬาไหมเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์การกีฬาหรือการมันเกี่ยวข้องหรือว่าการใช้ระบบ AI มาทำกับการวิเคราะห์ไหมครับคิดว่ามันจะมีส่วนไหม
8: วิทยาศาสตร์การกีฬาเนี่ยเกี่ยวข้องอย่างมากมายมหาศาลในฟุตบอลรายการแบบนี้เลยนะเพราะฟุตบอลรายการแบบเนี้ยมันเป็นรายการที่เป็นทัวร์นาเมนต์มันจะมีการแข่งขันที่หยุดแค่ไม่กี่วันพักแค่ไม่กี่วันเพราะนั้นวิทยาการกีฬาเหรอมันมีทั้งตั้งแต่การฟื้นฟูเลยนะพอคุณแข่งเสร็จแล้วโอ้แล้วเกมแต่ละเกมอ่ะหนักทั้งนั้นอาร์เจนตินาอย่างเงี้ยต่อเวลามีอะไรเยอะแยะมากมายใช้พละกำลังใช้กล้ามเนื้อมหาศาลเพราะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญคือการฟื้นฟูนะการจะมาฟิตเนี่ยมันไม่รู้จะฟิตมาจากไหนแล้วมันก็ต้องส่งผลมาจากลีกก่อนนะเพราะว่าถ้าไม่ฟิตมาจากลีกเนี่ยมาฟิตตอนทีมชาติเนี่ยมันไม่ทันหรอกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมาถึงเนี่ยมันต้องฟื้นฟูให้กับนักเตะได้อย่างรวดเร็วลดเพื่อลดอาการบาดเจ็บด้วยเพื่อให้กลับมาสู่เกมที่จะต้องเจอความเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆในแต่ละรอบเพราะแต่ละรอบเนี่ยมันยิ่งเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆคู่แข่งมันยิ่งเก่งขึ้นเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยสิ่งนึงที่ทำให้แต่ละทีมเนี่ยประสบความสำเร็จได้เนี่ยเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬานะสำคัญมากอย่างการเก็บข้อมูลการวางแผนว่าในการใช้พลังงานของนักเตะนี่ก็สำคัญเหมือนกันนะฮะซึ่งอันเนี้ยอย่างผู้สเปนเนี่ยดูเหมือนใช้พลังงานไม่ได้เยอะมากนะนะ
10: เพราะว่าเล่นดุต่อบอลกันเร็วๆมันแบบ
8: ใช
10: ่แผนอ่ะวิ่งไล่กันแบบกลุ่มๆ
8: ใช่ซึ่งอันเนี้ยทำกันบ้านหนักมากนะต้องบอกเลยนะว่าซ้อมกันเรียกว่าเอาไปนอนตายอ่ะไม่มีผ่อนปรนนะฮะซึ่งอันเนี้ยอย่างที่บอกพอมีข้อมูลมีสถิติยิ่งทำให้การใช้พลังงานการบริหารจัดการพลังงานในแต่ละแมตช์เนี่ยที่จะต้องเจอกับใครก็แล้วแต่เนี่ยมันทำได้ดีขึ้นอย่างถามว่าทำไมเอ็มบัปเป้ที่มีความเร็วสูงมากไม่มีพื้นที่ในการที่จะทะลุทะลวงเลยนะล้ำหน้าอย่างเดียวเลยล้ำหน้าบ่อยมากเพราะอะไรเพราะเขาไม่เปิดให้เอ็มบั

0: สอดคล้องต่อเนื่องกันเพื่อทำให้แต่ละเกมเนี่ยมันแตกต่างกันเพราะว่าเจอแต่ละทีมมันไม่มีความเหมือนกันอยู่แล้วนะเพราะแต่ละทีมเนี่ยเขาก็จะมีลักษณะเฉพาะของเขานะซึ่งเดี๋ยวก็จะวิเคราะห์คู่ของอาร์เจนตินาต่อว่าอาร์เจนตินาเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับ
1: ครับก็แน่นอนครับเรารู้อยู่แล้วสเปนเข้ารอบแหละคือฝรั่งเศสเนี่ยไม่สามารถเปิดเกมลุกได้เลย4ตัวหน้าเนี่ยเรียบร้อยหมดเลยสเปนเข้ารอบนะ2ประตูต่อ0นะครับคราวนี้เราก็จะมาดูคู่ที่เพิ่งจบเลยค่ำคืนที่ผ่านมาเรียกว่าเป็นกระแสไวรัลอย่างมากมายนะครับทั้งอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆนานาตัดชุดตัดอะไรอย่างซอฟการ์ดมาตัดมานะครับตัดชุดมาแทรกแซงพี่บาจรุวัฒน์มาแล้วตัดชุดไหนตกรอบชุดนั้นนะครับแล้วก็อย่างเมื่อเช้าเนี่ยอาร์เจนตินาจะตกรอบอยู่แล้วนะครับคราวนี้เราจะมาถามเดี๋ยวเล่าก่อนดีกว่าลูกเกมเป็นยังไงอาร์เจนตินากับอังกฤษเนี่ยครึ่งแรกเนี่ยก็เรียกว่าสูสีกันเรียกว่าแบบว่าไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบเลยการจัดตัวผู้เล่นเนี่ยก็มีการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นนิดนึงนะครับโทมัสทูเคิลครับขอถามโกป๊อกหน่อยการที่เป็นผู้จัดการทีมเนี่ยทำไมต้องมีแบบความคิดมากหรือตัวผู้เล่นของเขาเนี่ยดีมากๆเลยนะแต่ละตัวเนี่ยบุคโยซาก้านั่งอยู่เอเซ่ดีเคนไลท์หรือแต่ละตัวที่เขาจัดทีมลงมาเนี่ยดูแล้วเนี่ยแบบว่าทำไมเขาต้องจัดตัวแปลกๆด้วยครับอันนี้เราพูดถึงแค่ตอนจัดตัวนะแท็กติกของเขาเนี่ยถ้าในฐานะของกูป้องในฐานะนักกีฬาเนี่ยอยากถามว่าคิดว่าโทมัสทูเคิลเนี่ยคิดอะไรอยู่ในการจัดทีมในการเจอกับอาร์เจนตินานัดนี้ครับ
0: ต้องบอกอย่างนี้ก่อนครับว่าอาร์เจนตินาเนี่ยไม่ใช่ทีมธรรมดา
1: ครับ
0: ดังนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะต้องเจอกับอาร์เจนตินาเนี่ยความรอบคอบความคิดเยอะความคิดมากเนี่ยสำคัญเหมือนกันนะเพียงแต่ว่าพอคิดเยอะคิดมากแล้วความเป็นอาร์เจนตินาเนี่ยมันต่อให้คิดเยอะแค่ไหนอะต้องใช้คำนี้แล้วกัน
1: ครับ
0: ศักยภาพที่อาร์เจนตินาทำให้เห็นในแมชเมื่อคืนเนี่ยนะโอ้โหมันเห็นภาพชัดเจนมากว่าอาร์เจนตินาเนี่ยไม่ใช่ทีมแบบอเมริกาใต้แบบเดิมต่อไปแล้วแต่เป็นอเมริกาใต้แบบยุคใหม่ที่ใช้ data ใช้การบริหารพลังงานใช้เรื่องของข้อมูลสถิติต่างๆนานาเพื่อรอเวลาในการจัดการคู่ต่อสู้นะซึ่งอันเนี้ยสำคัญมากนะคือสิ่งหนึ่งที่เห็นเมื่อคืนเนี่ยคืออาร์เจนตินานี่เหมือนกับแบบเล่นบอลแบบไม่ได้มองว่าตัวเองคือทีมที่เหนือกว่าใครนะแต่มองว่าตัวเองเนี่ยคือทีมที่มีศักยภาพสูงและจะใช้ศักยภาพของเองของตัวเองเนี่ยเต็มที่เพื่อทำให้ได้ตามวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายของทีมนะซึ่งอันเนี้ยชัดเจนมากเมื่อวานเนี่ยชัดเจนมากในแง่ของการเล่นไปตามปกติเล่นไปตามศักยภาพของตัวเองที่มีนะซึ่งพอถึงเวลาที่จะต้องโจมตีเนี่ยอาร์เจนตินาไม่รอช้าเลยนะการเล่นบอลของอาร์เจนตินาเนี่ยไม่ใช่เล่นแบบได้บอลแล้วถ่ายบอลเพื่อรอจังหวะโจมตีแต่อาร์เจนตินานี่โจมตีแบบโจมตีเลยนะโจมตีแบบเอาตายเลยนะโดยเฉพาะตั้งแต่นาทีที่80เป็นต้นไปเนี่ยพอเขารู้แล้วว่าถึงเวลาที่เขาต้องทุ่มพละกำลังเต็มที่แล้วเพราะถ้าเขาทำแบบนี้ตั้งแต่แรกเนี่ยบางครั้งเนี่ยนักเตะอาจจะบริหารพลังงานได้ไม่ดีพอ
1: ครับ
0: อาจจะหมดก็ได้อาจจะหมดก็ได
1: ้18นาทีหลังเนี่ยก็เดี๋ยวค่อยพูดกันจะถามว่าอย่างที่พูดถึงอาร์เจนตินาเนี่ยในฐานะโกป๊อกเนี่ยครับอยากถามว่าเมสซี่แบกทีมหรือทีมแบกเมสซี่ครับในฐานะคิดว่าในทุกเกมของเมื่อวานเนี่ยเมสซี่แบกทีมหรือทีมแบกเมสซี่
0: จริงๆ
1: แล้วเมสซี่เมื่อวานก็ไม่ได้โชว์ฟอร์มอะไรมากมายนะแต่ด้วยความเป็นสเปอร์ตาของเขาเนี่ยแค่เสี้ยววินาทีเนี่ยก็สามารถทำได้เลยอยากถามว่าเนี่ย
0: มันต้องแยกกันว่าแบกหรือไม่แบกจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่ามันไม่ใช่การแบกกันนะแต่มันเป็นการรู้ว่าทามมิ่งของเมสซี่เป็นแบบไหนจะใช้ประโยชน์จากแต่ละคนกันยังไงนะฮะอย่างเมสซี่เนี่ยถ้าเขาได้บอลเนี่ยเขามีสองอย่างครับคือหนึ่งถ้าเราไปสังเกตดูดีๆเลยนะ1ออกบอลเร็วเลยถ่ายออกจังหวะเดียวเพื่ ทำให้คู่ต่อสู้เนี่ยสับสนแต่ถ้าคือพอสร้างเงื่อนไขให้คู่ต่อสู้รู้สึกว่าเฮ้ยเมสซี่นี่เหมือนแบบไม่คลองบอลไม่เล่นเองไม่พาทะลุลากเลยเหมือนกับที่ผ่านมา
1: คงแบบเมื่อวานน้อยมากเลยเมสซี่เมื่อวานไม่ได้ทะลุมาก
0: ซึ่งไม่ทำซึ่งพอไม่ทำเนี่ยสิ่งนึงที่เห็นก็คือเขาก็จะเริ่มแบบประมาทหรืออาจจะแบบเฮ้ยไปใช้วิธีระวังแบบใหม่อะไม่ใช่ระวังว่าเมสซี่จะได้บอลแล้วจะลากเพราะนั้นมันก็จะเกิดเงื่อนไขเกิดขึ้นซึ่งพอจะมีบางช่วงที่จะเริ่มเห็นแล้วว่าเมสซี่ก็จะเริ่มพาบอลเองแล้ว ใกล้ฟาราบ้างอะไรบ้าง

0: ก็จะเห็นแล้วเพราะตอนนั้นน่ะคือคู่ต่อสู้ก็จะเริ่มสับสนว่าตกลงพอบอลมาที่เมสซี่เนี่ยเมสซี่จะเอายังไงกันแน่นึกออกไหมถ้าเลี้ยงทุกครั้งถ้าอะไรทุกครั้งเนี่ยคู่ต่อสู้ก็รู้ว่าถ้าเมสซี่ได้บอลก็คือจะเลี้ยงแต่เมสซี่สร้างเงื่อนไขฟุตบอลเนี่ยนะการหาโอกาสที่เขาบอกว่าชอบหาโอกาสชอบอะไรต้องหาโอกาสเก่งต้องนู่นนี่นั่นฟุตบอลมันไม่ใช่แค่การหาโอกาสแต่มันต้องสร้างโอกาสสร้างเงื่อนไขเพื่อให้เกิดโอกาสอันนี้แตกต่างกันเลยนะกับการหาโอกาสสร้างเงื่อนไขเพื่อให้เกิดโอกาสพอเกิดโอกาสแล้วอันนี้แหละคือสิ่งที่นักเตะที่มีศักยภาพสูงทีมที่มีศักยภาพสูงจะฉวยโอกาสที่เกิดขึ้นจากการสร้างเงื่อนไขเนี่ยเปลี่ยนให้เป็นชัยชนะได้นะอย่างเมื่อวานเนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่าอินดีน่าพอเริ่มสร้างเงื่อนไขนะเริ่มสร้างเงื่อนไขเพื่อให้เกิดโอกาสเนี่ยน่าจะได้ 4-5 ประตูเหมือนกันนะ
1: แต่ก็เพราะว่าโทมัสทูเคิลไปเปลี่ยนตัวผู้เล่นแบบโอ้โหมั่วซั่วมากนะเอาแบบหลังลงมาแบบ
0: จำเป็นต้องเปลี่ยนบางตำแหน่งเหมือนกันนะเพราะว่าก็มีอาการบาดเจ็บมีความไม่สมบูรณ์ในการในระหว่างการเล่นก็จำเป็นต้องเปลี่ยนเหมือนกันซึ่งผมเชื่อว่าเมื่อวานเนี่ยอังกฤษเนี่ยเขาก็ทำดีที่สุดแล้วแต่ต้องบอกเลยว่าเมื่อวานอาร์เจนตินาดีจริงๆดีกว่าที่หลายคนคิดจริงๆนะซึ่งเราก็จะไม่ค่อยเห็นภาพนี้เท่าไหร่แต่อาร์เจนตินาเมื่อวานนี้เล่นแบบโหแบบทั้งความเร็วทั้งสปีดบอลการส่งบอลนี่แบบเร็วมากนะซึ่งโอ้โหมันไม่ได้เห็นง่ายๆในฟุตบอลระดับสูงขนาดฟุตบอลระดับสูงที่เราเห็นกันเนี่ยยังไม่ได้เห็นความเร็วขนาดนี้เลยนะแต่เมื่อวานเนี่ยเป็นความเร็วระดับสูงมากแล้วอังกฤษเดี๋ยวต่อให้ทูเคิลจะไปมองว่ามีการเปลี่ยนตัวมั่วซั่วแต่ทุกคนที่ติดทีมชาติอังกฤษมาเนี่ยไม่ใช่นักเตะธรรมดาทั้งนั้นแหละไม่มีหรอกว่าตัวสำรองไม่มีว่าตัวนี้เก่งกว่าอะไรกว่าเขาก็คงพยายามทำตามแท็กติกที่เขาคิดว่ามันจะรับมือได้อ
1: ่ะถือว่าเป็นการแก้เกมที่ผิดพลาดไหมครับจาก18นาทีสุดท้ายในฐานะ
0: ก็ไม่นะครับส่วนตัวไม่ได้มองว่าเป็นการแก้เกมที่ผิดพลาดแต่มองว่าเป็นศักยภาพของอาร์เจนตินาที่ใครก็สู้ไม่ได้จริงเมื่อวานเนี่ยต้องยอมรับอย่างนี้ก่อนว่าใครก็สู้ไม่ได้จริงเพราะวิธีการของเขาเนี่ยเป็นวิธีการที่โอ้โหมันเร็วมากอ่ะมันไม่ทันหรอกบอกได้เลยมันไม่ทันหรอกนะแล้วเวลาไปดูสถิติเนี่ยเวลาอาร์เจนตินาเสียการครองบอลไปให้อังกฤษเนี่ยอาร์เจนตินาใช้เวลาน้อยกว่าอังกฤษใช้เวลาในการเอาบอลคืนมาเนี่ยน้อยกว่าอังกฤษมากนะอังกฤษเวลาได้บอลเนี่ยหรือว่าเสียบอลไปให้อาร์เจนตินาเนี่ยเวลาไปเอาบอลมาคืนมาเนี่ยมันเอาคืนยากกว่าใช้เวลานานกว่าซึ่งตรงนี้แหละทำให้เป็นข้อแตกต่างแล้วก็ทำให้เราเห็นว่าจริงๆแล้วศักยภาพของนักเตะอาร์เจนตินาเนี่ยมันสูงกว่ามากในแมตช์เมื่อวานนะฮะไม่ว่าคือต่อให้ใช้ตัวเดิมอยู่ทั้งเกมก็โดนอยู่ดีนะครับเมื่อวานต้องบอกเลยนะเพราะว่าวิธีการของอาร์เจนตินาเนี่ยมันเปลี่ยนในช่วงของประมาณ10นาทีสุดท้ายแล้วเปลี่ยนแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยการเพรสซิ่งของเขาเนี่ยโหดมากนะวิ่งใส่วิ่งใส่วิ่งใส่วิ่งจากไกลๆระยะไกลๆเพื่อเข้าไปทำลายจังหวะคือเสียจังหวะนิดเดียวก็ทำให้เล่นยากแล้วนะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่อาร์เจนตินาทำได้ดีมากๆนะฮะคือส่วนตัวเนี่ยไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องความผิดพลาดหรอกแต่เมื่อวานเนี่ยอาร์เจนตินามันเก่งเกินไปจริงๆ
1: ครับ
0: ก
1: ็เรียกว่าชนะ 2-1 ได้ประตูตีเสมอ 1-1 คิดว่าต้องหาต่อเวลาแล้วมาต่อเวลาแล้วคือแหมผมว่าจริงๆอ่ะตัวน้าเองเนี่ยอยากคิดว่าทูเคิลเนี่ยมันแก้เกมผิดพลาดนะเพราะว่าตัวผู้เล่นสำรองเขาแบบควรจะกดดันไม่ให้แบบอาร์เจนตินาเข้ามาขนาดนี้มากๆเลยอาจจะขัดกับโกบล็อกนิดนึงคือดูแล้วแบบคือถ้าเขาเนี่ยคิดแบบวางแผนสู้กับอาร์เจนตินาหน่อยอ่ะน่าจะสู้กันได้มันกว่านี้นะครับคราวนี้อยากถามโกบล็อกว่าในเมื่อตกรอบแล้วเนี่ยทัวร์ลงแน่นอนอังกฤษเรารู้อยู่แล้วว่าอังกฤษเนี่ยเป็นแบบในแนวของสื่ออยู่แล้วคิดว่าในฐานะโค้ชเนี่ยทูเคิลจะรับมือสถานการณ์นี้ยังไงครับถ้าเปรียบเทียบเหมือนเมืองไทยเนี่ยเหมือนอิชิอิโดนเนี่ยหรือว่าหลายๆคนที่โดนเนี่ยเรามาเทียบอย่างทูเคิลเนี่ยคิดว่าจะรับมือสถานการณ์ยังไงควรอยู่ต่อหรือว่าลาออกเองหรือรอเขาไล่ออกดีครับกูบอก
0: เขาเดินหน้าต่ออยู่แล้วครับเพราะว่าจริงๆแล้วอย่างที่บอก
1: ไม่ได้ออกใช
0: ่
1: ไหม
0: อ๋อไม่ครับเขาเดินหน้าต่ออยู่แล้วครับคือสมาคมฟุตบอลอังกฤษ FA ของอังกฤษก็คงไม่ได้ไล่เขาออกหรอกเพราะว่าผลงานโดยรวมก็เป็นผลงานที่ไม่ได้ขี้ริ้วขี้เหร่คือถ้าเขาดูเป็นนะอย่างที่บอก
1: สมาคมไทยได้ออกนะครับสมาคมไทยได้ออกนะ
0: อันนั้นก็ แล้วแต่เขาแล้วกันมอง
1: แย
0: ่
1: ๆหน่อย
0: นะ
1: สำหรับทำไทยได้ออกนะทำเข้ารอบยังไงก็โดนได้ออกนะ
0: มองคนละอย่างกันเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่เราเห็นก็คือทีมอื่นเขาก็มีทีมพูดแบบหยาบๆไว้นะแล้วทีมเขาเนี่ยบางทีเวลาเล่นเล่น
1: เนี่ย
0: ดูเหมือนมีสี่ทีมเลย
1: ซึ่งอันนี้ตอบเซฟอ่ะ
0: เซฟอะไรฮะ
1: กูบล็อกตอบเซฟอ่ะครับเซฟ
0: ไม่แล้วทีมชาติไทยไม่ได้ไปบอลโลกไปเปรียบเทียบกันได้ไง
1: ต้องใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาหรือ AI เข้าไปช่วยหน่อยอันแน่นอนโอเคแหละรอบชิงครับเราพูดถึงรอบชิงกับรอบชิงที่3เลยรอบชิงก็จะเป็น
0: ครับ
1: อาร์เจนตินาเจอกับสเปนรอบชิงที่3ก็จะเป็นฝรั่งเศสกับอังกฤษโอ้โหน่าดูทั้งคู่เลยนะฮะ
0: ใช่
1: คิดว่าใครจะได้แชมป์ฟุตบอลโลกคนนี้เดี๋ยวผมถามอันนี้ผมถามส่วนตัวก่อนอาร์เจนตินาเนี่ยผมไปสังเกตตัวผู้เล่นของอาร์เจนตินานะนักเตะเนี่ยพอๆกับส่วนสูงเนี่ยเท่าๆกับไทยหมดเลยนะอย่างกองหน้าอย่างอัลเบรส170เซนเมสซี่ก็170เซนตรงกลางเนี่ยเป็นปาราเดส182 178ทิโบเน่173เทียบว่าความสูงเนี่ยเหมือนไทยเลยทำไมไทยคืออยากรู้ว่าทีมชาติไทยเนี่ยเหมือนเขาแบบยังหาเวตัวเองไม่ได้เวเจแปนเวหรือเซอร์เบียหรือแนวอังกฤษเป็นเพราะอะไรครับว่าทำไมเขาถึงหาเวไม่ได้แล้วอาร์เจนตินาเนี่ยตัวความสูงนี่คล้ายๆกันเลยเล่นเกมถ้าไทยเล่นตามแบบเขาๆเนี่ยมันมีสิทธิ์ที่จะประสบความสำเร็จเหมือนอาร์เจนตินาไหมครับสำหรับทีมชาติไทยครับให้มีข้อ
0: น
1: ี
0: ้เอางี้คือคนเราเนี่ยนะมันมีเรื่องของส่วนบุคคลก่อนแล้วกันนะนักเตะอาร์เจนตินาเนี่ยก็ต้องมาจากส่วนบุคคลก่อนแหละนะฮะถึงจะประสบความสำเร็จนะมารวมกันเป็นทีมคือมันต้องเก่งตัวเองมันต้องเก่งมาก่อนถึงจะมาเล่นตามแท็กติกที่โค้ชอยากได้นะฮะเอาถ้าเป็นเราเนี่ยเรามองว่าถ้าเราไม่หล่อเนี่ยเราจะทดแทนความไม่หล่อเราจะไปจีบสาวเนี่ยเราจะชดเชยด้วยอะไรก็ต้องรวยก็ต้องรวยหรืออะไรก็แล้วแต่เหมือนกันครับนักกีฬาเนี่ยถ้าเรารู้ว่าเราไม่สูงเราจะชดเชยด้วยอะไรนึกออกไหมหนึ่งพื้นฐาน
1: เ
0: บสิกต้องดีความคล่องตัวความเร็วนะสปีดบอลอะไรต่างๆนานาความแข็งแรงทนทานวิ่งเตะไม่ล้มเหมือนรูมาราโดน่าตัวเล็กนิดเดียวเองนะแต่เขาก็เรียกมะขามก้อนเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งโรมาริโออะไรก็ตัวเล็กๆนั้นเนย์มาร์นี่ก็พร้อมกระลองนะซึ่งอันเนี้ยสิ่งนึงที่บอกก่อนเลยก็คือการรู้ว่าจุดอ่อนของตัวเองคืออะไรแล้วเราจะหาจุดเด่นมาชดเชยสิ่งเหล่านั้นได้อย่างไรนะนักเตะอาร์เจนตินาถ้ารอว่าต้องตัวโตต้องตัวใหญ่ต้องตัวสูงแล้วถึงจะประสบความสำเร็จก็แยกย้ายครับเพราะว่าประเทศเขาเป็นประเทศยากจนอาหารการกินเนี่ยโภชนาการเนี่ยมันก็ไม่ได้ดีนึกออกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่มีทางที่จะเป็นนักเตะตัวใหญ่โดยส่วนใหญ่ของทีมได้หรอกดังนั้นสิ่งหนึ่งที่เขาต้องชดเชยก็คืออย่างเมื่อวานเราเห็นชัดเจนนะวิ่งเร็วของบอลนี่บอลส่งกันมาแรงๆเนี่ยไม่มีกระชอกไม่มีแบบรับแล้วบอลเด้งบอลกระดอนออกไปไกล 3-4-9 เพื่อนก็มาแย่งแล้วเพราะฟุตบอลสมัยใหม่เนี่ยมันเล่นกันใกล้ๆนะเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่เราก็ต้องรู้ก่อนว่าสิ่งที่เรามีอยู่ตอนนี้คืออะไรอะไรเป็นจุดอ่อนแล้วเราจะทำอย่างไรให้เราเป็นนักเตะที่มีศักยภาพสูงพอที่จะให้ทีมเนี่ยเอาไปใช้ได้ถามว่าถ้าวิ่งช้าจะติดไหมทีมชาติ
1: ครับ
0: อาร์เจนตินาที่เล่นแบบเมื่อวานน่ะไม่มีทางถ้าจับบอลหลุดจากเท้าจับบอลกระเด้งกระดอนมีโอกาสติดไหมถ้าด้วยวิธีการเล่นแบบนี้ยังไงก็ไม่มีทางได้เล่นทีมชาติอาร์เจนตินาเพราะนั้นสิ่งหนึ่งที่ผมพูดเสมอนะครับว่านักเตะไทยเนี่ยต้องรู้ก่อนว่าอะไรคือมาตรฐานขั้นต่ำนะเน้นฟังดีๆนะมาตรฐานขั้นต่ำมาตรฐานขั้นต่ำคือคุณเป็นนักฟุตบอลที่จะเล่นระดับสูงเนี่ยจับบอลเลี้ยงบอลส่งบอลแค่นี้มันไม่มีอะไรเลยนี่คือมาตรฐานขั้นต่ำนะถ้าคุณทำไม่ได้แบบมาตรฐานของนักเตะระดับโลกทั่วไปนะคุณก็แยกย้ายคุณไปเล่นในระดับสูงไม่ได้หรอกเพราะมาตรฐานขั้นต่ำคุณยังไม่มีเลยส่วนทีนี้มาตรฐานที่ระดับสูงขึ้นไปอีกเช่นเรื่องของการตัดสินใจเรื่องของการคิดวิเคราะห์นะเพราะเราจะเห็นเลยว่านักเตะหลายคนเนี่ยโอ้โหถ้าไปดูดีๆนะเขาจะสแกนเขาจะมองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้รู้ว่าสถานการณ์ในสนามเนี่ยมันกำลังมีอะไรอยู่ เพราะพอบอลมาที่เขาแล้วเนี่ยเขาสามารถตัดสินใจได้ในทันทีนี่คือสิ่งที่เป็นสิ่งที่แตกต่างแล้วแต่ไอ้มาตรฐานขั้นต่ำเนี่ยคุณต้องมีนะไอ้มาตรฐานขั้นต่ำเนี่ยถ้าคุณไม่มีเนี่ยคุณจะไปพัฒนาสู่มาตรฐานขั้นสูงเนี่ยคุณทำไม่ได้แน่นอน
1: มันต้องทำยังไงครับถามว่าตอนนี้เขารู้หรือยังครับตอนนี้มองชนะทิพย์คนเดียวเลยนะที่เป็นแนวๆนี้ชนะทิพย์คนเดียวเลย
0: ฝึกสิครับเพราะเด็กไทยเนี่ยนะหรือประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศที่เป็นระบบอุปถัมภ์อยู่กันแบบครอบครัวขยายโอ้แค่แปรบอลแม่นสักหน่อยนึงเนี่ยนะก็ดีใจกันแล้วซึ่งอันนั้นเป็นเรื่องขั้นต่ำไม่ต้องดีใจเตะบอลตรงประตูเนี่ยยิงตรงกรอบเนี่ยไม่ต้องดีใจเพราะนั่นคือมาตรฐานขั้นต่ำ
1: ครับ
0: ถึงบอกไงว่าเราต้องเข้าใจก่อนว่ามันคือมาตรฐานขั้นต่ำแต่ผมเคยไปดูนะตอนนั้นทีมชาติเกาหลีมาเก็บตัวเกาหลีใต้มาเก็บตัวที่เมืองไทยผมไปดูเนี่ยเขาเหมือนหุ่นยนต์เลยนะเวลาซ้อมเข้าทำประตูเนี่ยทุกคนยิงประตูได้ก็วิ่งกลับไปเข้าจุดของตัวเองยิงประตูได้เข้าจุดของตัวเองถ้าใครยิงออกนี่คือเรื่องใหญ่มากนะ
1: เนี่ยครับ
0: อย่างน้อยต้องเข้ากรอบประตูเซฟไม่เป็นไรแต่ต้องเข้ากรอบร้อยลูกต้องเข้ากรอบร้อยลูกเพราะเวลาไปแข่งยิงคุณอาจจะมีโอกาสแค่ครั้งเดียวเรื่องออกไหมเพราะฉะนั้นถ้ามาตรฐานขั้นต่ำทำไม่ได้เนี่ยไม่ต้องคิดเรื่องมาตรฐานที่จะเป็นระดับสูงขึ้นผมไปดูเนี่ยเขาไม่มีอาการดีใจเลยเวลาเขายิงประตูได้ตอนซ้อมแต่เด็กไทยเหรอผมบอกเลยนะเล่าให้ฟังเลยนะผมเป็นประตูมาก่อนไงพอมันยิงเราได้เนี่ยโอ้โหมันมาเยอะเย้ยมันมาดีใจมันมาบอกนี่คือก็คุณเป็นกองหน้าคุณต้องยิงได้อะถูกแล้วเพราะถ้าไปแข่งคุณยิงไม่ได้เนี่ยอันเนี้ยคือคุณก็เป็นตำแหน่งอื่นเถอะนึกออกไหม
2: ครับครับ
0: เพราะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราต้องทำ
2: ครับครับมีคำถามครับคำถามเขาบอกว่าในการชิงชนะเลิศรอบชิงชนะเลิศเนี่ยช่วยวิเคราะห์หน่อยนะทีมไหนน่าจะเป็นแชมป
1: ์ครับก่อนนะ
0: คือ
1: ถ้าดูคนเลย
0: คือถ้าดูจากการเล่นเมื่อวานแล้วเนี่ยนะทั้งสเปนทั้งอาร์เจนตินาเนี่ยมันจะมีลักษณะที่คล้ายๆกันอยู่ทั้งสองทีมก็คือทั้งสองทีมเนี่ยจะมีคนที่เป็นเหมือนกับคนคอยควบคุมจังหวะเป็นคอนแทคเตอร์นะคอยควบคุมจังหวะจะช้าจะเร็วนะผมจำชื่อไม่ได้แล้วของสเปนเนี่ยกับทันทีมา
1: โนดี้
0: นะฮะนี่คือคนควบคุมจังหวะที่ควบคุมจังหวะได้ดีมากแล้วก็ของอาร์เจนตินาก็แน่นอนฮะก็ต้องเป็นเมสซี่ในการควบคุมจังหวะนะซึ่งสองคนนี้ไม่มีใครติดโทษแบนถูกไหมนะเน็ต
1: ถูกต้องครับเขาล้างโทษแบนหมดเลยครับตอนนี้ล้างโทษแบนหมดเลยฟุตบอลโลก
0: ล้างด้วยโอ้โหโคตรมันเลย
1: ล้างหมด
0: แล้วพอสองคนนี้ไม่ติดโทษแบนเนี่ยนะฮะต้องบอกเลยว่าขึ้นอยู่กับสองคนนี้สักประมาณ 30% นะที่เหลือก็เป็นเรื่องของวิธีการในการวางแผนในการรับมือในแต่ละส่วนและว่าเห็นแล้วว่าฟอร์มของสเปนเป็นยังไงอาร์เจนตินาสเปนก็เห็นแล้วว่าฟอร์มของอาร์เจนตินาเนี่ยเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นเกมนัดชิงเนี่ยทั้งสองทีมเนี่ยจะใช้คำว่าระวังไหมผมเชื่อว่าเมื่อเป็นเกมสุดท้ายเนี่ยไม่มีการระวังแน่นอนซัดกันตั้งแต่นาทีแรกเลยนะฮะเพราะว่าการซัดตั้งแต่นาทีแรกเนี่ยข้อดีของมันคืออะไรรู้ป่ะคือคู่ต่อสู้ยังตั้งตัวไม่ติดเพราะนั้นใครที่สามารถจับจังหวะได้เนี่ยในคือสามารถที่จะทำลายจังหวะของคู่ต่อสู้ได้ในช่วง10นาทีแรก15นาทีแรกเนี่ยก็มีโอกาสที่จะชนะได้นะแต่หลังจากนั้นเป็นต้นไปเนี่ยมันก็จะต่างคนต่างจับจังหวะกันได้แล้วแล้วก็ที่สำคัญอย่างที่บอกว่าทุกวันนี้ทุกทีมเนี่ยมีการทำกันบ้านกันหนักหน่วงแล้วก็ไม่มีการเหมือนกับแบบคือทุกช็อตเนี่ยต้องละเอียดแบบละเอียดสุดๆนะตอนนี้ทุกทีมละเอียดสุดๆเลยนะสเปนก็ดูแน่นอนแล้วไอ้10นาทีสุดท้ายของอาร์เจนตินาเนี่ยมันเข้มข้นขนาดไหนนะฮะอาร์เจนตินาก็ดูแล้วว่าสเปนเนี่ยวิธีการในการสร้างใยแมงมุมของเขามันเป็นยังไงซึ่งส่วนตัวเนี่ยมองว่าวิธีการเล่นของอาร์เจนตินาในการเพรสซิ่งเนี่ยเขาคงจะไม่เพรสซิ่งแบบดุเดือดทั้งเกมนะคงจะหาจังหวะในการเพรสซิ่งซึ่งสเปนก็อาจจะมีโอกาสได้เล่นอยู่พอสมควรนะฮะแต่ว่าก็ให้วิเคราะห์นะ
3: ฮะอย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
4: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าวว
5: ชช.ยะลาเปิดคอร์สฟรีติวเข้มนักคัดนักเคาะรับหน้าทุเรียนใต้สู่ตลาดคุณภาพวิทยาลัยชุมชนยะลานำโดยนางลัคนายานภาพผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลาจัดโปรเจกต์เปิดคอร์สเรียนฟรีฝึกอาชีพนักคัดนักเคาะทุเรียนคุณภาพรุ่นแรกภายใต้กิจกรรมโครงการจัดการความรู้การผลิตทุเรียนคุณภาพสู่การพัฒนาอาชีพเชิงพื้นที่มุ่งสร้างงานสร้างอาชีพให้เยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนในพื้นที่ได้มีวิชาชีพติดตัวเลี้ยงดูครอบครัวได้อย่างยั่งยืนโดยมีผู้สนใจเข้าร่วมถึง60คนมีครบทุกกลุ่มตั้งแต่ข้าราชการเกษตรกรเจ้าของสวนพ่อค้าแม่ค้าชาวสวนทั้งชายหญิงลูกจ้างคนรับซื้อท้องถิ่นไปจนถึงนักศึกษาที่อยากหาอาชีพเสริมโดยงานนี้ได้นายเอกพลเพชรพวงประธานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนทุเรียนคุณภาพชายแดนใต้มาเป็นวิทยากรส่งต่อวิชาตั้งแต่ภาคทฤษฎีไปจนถึงลงมือเคาะจริงทั้งเทคนิคดูความแก่เช็คเปอร์เซ็นต์แป้งวิธีดูขั้วสังเกตน้ำร่องภูสีผิวและก้านผลเทคนิคการตัดวิธีตัดที่ถูกต้องปลอดภัยไม่ให้ผลช้ำหรือตกกระแทกพื้นโดยมีเคล็ดลับการแยกไซส์มาตรฐานและเทคนิคการข้อฟังเสียงที่ทุกคนอยากรู้โดยบรรยากาศการฝึกอบรมเต็มไปด้วยความสนุกสนานและเป็นกันเองทุกคนได้ลองจับลองเคาะลองฟังเสียงกันอย่างจริงจังซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าตอบโจทย์ได้ดีมากนับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของวิทยาลัยชุมชนยะลาที่ร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนเปลี่ยนจากความชอบให้กลายเป็นอาชีพทำเงินต้อนรับฤดูกาลทุเรียนได้อย่างทันท่วงที
4: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่านติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
6: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
7: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
8: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
9: English please press 1
10: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
11: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
12: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
13: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
12: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
14: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
15: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
16: ตอนลุงชอบรดน้ำต้นไม้จ้า
17: ขยันจังเลยลุงรดน้ำต้นไม้แต่เช้าเลย
18: แม่ก็ต้นไม้ดอกไม้พวกนี้เนี่ยนะมันทำให้เราสดชื่นไง
17: ใช่พ่อผมก็ชอบต้นไม้ไปเหมากล้วยไม้มาปลูกจนแม่ผมบ่นเลย
18: เออลุงน่ะอยากไปรดน้ำต้นไม้ให้ข้างบ้านจังถ้าปล่อยให้มันเหี่ยวตายแม่เสียดายจริงๆ
19: ไม่ใช่แค่เสียดายต้นไม้นะคะเจ้าของบ้านที่ปลูกต้นไม้ไว้จนเหี่ยวเฉาแห้งตายเกิดการสะสมมากๆจนกลายเป็นขยะส่งกลิ่นเหม็นก่อให้เกิดมลพิษต่อคนรอบข้างกฎหมายว่าไว้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารบ้านเรือนหรือที่ดินต้องดูแลต้นไม้ในพื้นที่ตัวเองห้ามปล่อยปละละเลยให้ต้นไม้เหี่ยวแห้งหรือรกรุงรังหรือมีขยะในกระถางต้นไม้ด้วยนะคะมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาทฉะนั้นเราต้องช่วยกันดูแลต้นไม้ให้สวยงามด้วยนะคะ
18: งั้นเดี๋ยวลุงต้องไปบอกเพื่อนบ้านละถ้าเขาไม่ว่างลุงต้องขอช่วยเขารดน้ำต้นไม้แล้วเขาจะได้ไม่ต้องเสียเงินค่าปรับเพราะปล่อยให้ต้นไม้เหี่ยวแห้งแล้วลุงอ่ะก็จะได้รดน้ำต้นไม้ด้วยอ่ะ
15: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอก
20: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
21: ขึ้นโลโก้ช่อง9 MCOT HD ขึ้นข้อความได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการขึ้นโลโก้บริษัทคิสซอนพลัสจำกัดกราฟิกเคลื่อนไหวไปตามท่ามกลางตึกสูงระฟ้าตรงกลางมีจอ LED ด้านในปรากฏภาพผู้เข้าแข่งขันและคอมเมนเตอร์ในรายการขึ้นโลโก้สื่อยอดนักสืบซีซั่น2ในสตูดิโอบอยบัวบุญก้มหัวสวัสดี
22: สวัสดีค่ะ
23: ท่านผู้ชมครับเข้าสู่รายการสื่อยอดนักสืบซีซั่น2รายการของเรานะครับจะเปิดโอกาสให้กับคนพิการนะครับได้มีโอกาสมาร่วมการโชว์ศักยภาพแล้วก็แสดงความสามารถบนเวทีแห่งนี้นะครับและวันนี้พิเศษมากๆครับนอกจาก จะอยู่กับพี่ชายอย่างพี่บอยแล้ววันนี้ยังอยู่กับน้
0: อง
23: บัวบุญดีใจมากเลยจริงติดตามอยู่ออนไลน์อย่างเดียวเลยวันนี้แฟนคลับมาเยอะไหมจ๊ะ
0: มาเยอะค่ะ
23: มาเยอะนะรู้ไหมคะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีการแข่งขันเนี่ยรู้ไหมเป็นคนพิการประเภทไหนลูก
0: ตาบอด
23: ตาบอด
0: หูหนวก
23: หูหนวกด้วยโอ้โหถูกต้องมากแสดงว่าติดตามชมด้วยนะครับผมแต่ว่าภายในวันนี้นะฮะเราจะทำการแข่งขันนะครับของคนพิการนะครับโดยเฉพาะทางด้านของเรื่องจิตใจสติปัญญาการเรียนรู้แล้วก็ออทิสติกนะครับผมและที่สำคัญนะครับก่อนที่เราจะไปพบกับพวกเขาเราจะไปฟังกติกาในรอบนี้กันก่อนครับ
1: ในรอบแรกผู้เข้าแข่งขันทั้ง5คนในแต่ละกลุ่มจะต้องโชว์ความสามารถที่ตัวเองถนัดโดยมีเวลาให้คนละ1นาทีและตอบคำถามจากโจทย์ที่รายการกำหนดให้ภายในเวลา30วินาทีเพื่อเก็บสะสมคะแนนในรอบนี้ให้ได้มากที่สุดสำหรับประชันในรอบต่อไป
23: กว่าจะได้คะแนนเหล่านั้นมาเนี่ยจะต้องมีทั้ง3ท่านนี้ครับในการที่จะมาให้คอมเมนต์กับพวกเราทุกคนโดยกรรมการ3ท่านนี้รู้จักใครบ้างอ่ะแนะนำตัวให้หน่อยครับท่านแรกครับพี่3พี
0: ่นักก้า
23: พี่รักก้า
0: พี่หัก
23: พี่ทันนี่ต้อนรับกรรมการทั้ง3ท่านด้วยนะครับผม
2: กรรมการทั้ง3ยกมือสวัสดี
23: น้องบัวบุญอยากจะรู้จักผู้เข้าแข่งขันทั้ง5คนหรือยังครับ
0: พร้อมแล้วค
23: ่ะถ้าพร้อมแล้วแนะนำตัวทีละคนครับเชิญครับ
2: อุ้งอิงยกมือไหว้ย่อ
22: สวัสดีค่ะหนูชื่อเร่งอุ้งอิงค่ะ
24: สวัสดีครับผมชื่อคุณแจซอนเมธพัฒน์ภริคงอายุ28ปีครับ
25: สวัสดีครับผมชื่อตุ้มนะครับอายุ7ปีครับ
26: สวัสดีค่ะชื่อนอกก็ก็ค่ะ
27: สวัสดีค่ะหนูชื่อไออุ่นนะคะ
23: มาแล้วครับผมและนี่คือผู้เข้าแข่งขันของเราทั้ง5คนด้วยกันนะครับที่ผ่านรอบออดิชั่นเข้ามาในรอบนี้แต่บอกก่อนนะฮะแต่ละคนมีความสามารถที่แตกต่างกัน
0: ใช่ค่ะ
23: และโชว์แรกนะครับเราไปชมโชว์ของกุญแจสอนในช่วงของMy Ma Show
2: ขึ้นข้อความ My Ma Show
1: ไอ02กุญแจสอนเมทัศน์ภักดีคง
28: ช่างนรกช่างหรือสวรรค์แกล้ง

0: โอเคครับ
1: โอเคเชิญครับพี่เจ้าครับ
2: คุณแจซอนมีเสียงที่ดีนะคะเสียงทุ้มแล้วก็เสียงมีน้ำหนักนะคะมีความก้องกังวานอยู่ในเสียงนะคะแล้วก็สามารถที่จะร้องตรงคีย์นะคะแล้วก็รักษาระดับเสียงในคีย์นั้นได้ตั้งแต่ต้นจนจบแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือถ้าสมมติว่าหา backing track ของเพลงนั้นๆได้เนี่ยจะยิ่งดีมากๆเลยจะมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นค่ะ
1: ขอบคุณครับต่อไปครับน้องทันนี
3: ่ค่ะค่ะก็ชอบค่ะคุณแจซอนรู้สึกว่าเป็นการเลือกบทเพลงแล้วก็ให้ตรงกับสิ่งที่จะมานำเสนอเนาะซึ่งทำให้รู้สึกว่าเป็นอีกหนึ่งที่เรายังไม่เคยเห็นคุณแจซอนมาก่อนค่ะ
1: สุดท้ายดนตรีครับ
4: คือเราอาจจะต้องวางออกแบบของการแสดงของเราด้วยเนาะแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยก็เพราะและเพลินดีครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณดนตรีนะครับวันนี้ขอบคุณด้วยนะครับสำหรับคุณแจซอนขอบคุณครับ
5: ขอบคุณครับทุกคน
1: เอาละครับหลังจากนี้เราจะไปดูการแสดงของตุ้มกันต่อครับ
6: ไอ03ตุ้มอนุรักษ์จันรอด
7: ทุกท่านครับผมอยากถามทุกท่านในที่นี้มีใครเคยหกล้มให้กับชีวิตบ้างครับผมเองครับเคยหกล้มตอนที่ทำงานผิดพลาดตอนที่ต้องออกจากงานหรือตอนไม่เห็นคุณค่าในชีวิตครับผมหกล้มบ่อยมากจนหลายคนแซวผมว่านี่ผมเป็นนักมวยเหรอผมก็บอกว่าไม่ใช่ครับแต่ผมเป็นนักล้มมืออาชีพครับใช่ครับแต่พอผมล้มไปนานๆใช่ไหมครับก็มี
8: ตุ้มชะงัก
1: ต่อได้เลยครับต่อได้เลยครับต่อได้เลยครับ
8: เขาหัวเราะตัวเองจนตัวโยน
7: โอเคครับแต่เมื่อล้มไปนานๆก็มีเสียงนึงมาบอกในใจผมนะครับให้ลุกขึ้นเถอะเราล้มได้แต่เราลุกขึ้นมาครับมีคนที่รอเราอยู่ผมก็ลุกขึ้นมาครับวันนี้ถึงแม้ว่าผมจะล้มครับแต่ผมไม่กลัวที่จะลุกแล้วครับเพราะผมจะลุกขึ้นมาไม่ใช่ลุกเพื่อเองครับแต่ลุกเพื่อคนที่ผมรักเพื่อพ่อแม่ของผมครับวันนี้ถ้าทุกคนล้มนะครับจงลุกขึ้นมาครับพักได้แต่อย่ายอมแพ้ครับขอบคุณครับ
8: ตุ้มวางไมค์ลง
1: หมดเวลาพอดีขออนุญาตถามน้องทันก่อนเลยแล้วกันครับวันนี้ไลฟ์โค้ชตุ้มเป็นยังไงบ้างครับ
3: ค่ะวันนี้เขามาพร้อมกับ energy ที่แบบเต็มร้อยมากๆเลยนะคะแล้วก็มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของประเด็นสาระสำคัญที่จะมานำเสนอแต่อาจจะมีความตื่นเต้นบ้างหรือว่าสะดุดบ้างเล็กน้อยแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราสามารถแบบทำให้มันจบภายใน1นาทีได้อย่างสมบูรณ์มากๆก็ขอชื่นชมค่ะ
2: ชื่นชมมากๆนะคะคุณตุ้มเพราะว่าสิ่งที่คุณตุ้มพูดเนี่ย1สร้างแรงบันดาลใจแน่นอนนะคะแล้วก็สิ่งที่ชื่นชมมากๆก็คือเมื่อมีความผิดพลาดเกิดขึ้นคุณตุ้มใช้เวลารวบรวมสติแล้วก็กลับมาได้ยอดเยี่ยมมากๆค่ะแล้วก็เฝ้ารอที่จะชมการแสดงความสามารถอื่นๆของคุณตุ้มในครั้งต่อไปค่ะ
4: ตัวผมเองเนี่ยผมก็จำประโยคสุดท้ายได้นะครับว่าจงลุกขึ้นมาอย่าพ่ายแพ้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับซึ่งก็เป็นประโยคที่จบที่ได้สวยงามมากพี่ตุ้มได้สอนให้เราทุกคนเข้าใจว่าการลุกขึ้นกลับมาสู้แล้วก็จบที่สวยงามอ่ะมันเป็นยังไงขอบคุณมากเลยครับ
1: ขอบคุณพี่ตรีด้วยนะครับและโชว์ถัดไปครับเป็นโชว์ของโคโค่ครับ
6: ไอ04โคโค่อนัญชยาศักดิ์สิริเวชกุล
9: ตุ้มคือไม่ยอมรับไม่รู้เป็นเพราะอะไรเดียวคือเดียวได้ใจกี้จื้อเปียเจอเมื่อมีปัจจุบันอยากได้อะไรสามีเสมอแต่เมื่อไม่มีใครเป็นในป้อมจะขอนี่เปิดจานรู้สิ่งใดที่การให้คือการมาลาคำเดียวที่ใจต้องการหนึ่งเดียวในจุยาการได้นาจนาคือที่จูซีวีมีเจอความเน่าก็ให้ไปและมีจริงว่าใครใครซีวีจะมองก็ใจกับเจอ
8: โคโค่ร้องเพลงคลางขยับสะโพก
1: หมดเวลาโอ้พอดีแล้วคุณต้องการก่อนค่ะโคโค่จะการก่อนพี่ทันตี้ครับผมเชิญ
3: ค่ะก็บอกว่าโคโค่น่ารักมากเลย อุ๊ยวันนี้แบบยิ้มสดใสมากคือแบบชื่นชมเพราะว่ารู้สึกว่าน้องมีความแบบนิ่งคอนเซนเทรตแบบตั้งใจในการนำเสนอค่ะแล้วก็บางคำท่านอาจจะฟังน้องไม่ออกก็จริงนะแต่ว่าสิ่งที่ท่านสัมผัสได้คือท่านรู้สึกว่าเออแบบเมสเซจหรือว่าคำพูดที่เขาจะสื่อสารให้เราฟังว่าเพลงเนี้ยมันคือประมาณไหนอะไรเงี้ยมันทำให้เราเข้าใจได้ค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: ต่อไปพี่รักก้าวสุดสวยค่ะ
1: ครับผม
2: โดยรวมแล้วเนี่ยเรารับรู้ได้ว่าสิ่งที่โคโค่ต้องการจะสื่อเนี่ยพูดถึงอะไรที่เป็นไปในทางบวกมีเธอคนหนึ่งที่เป็นเหมือนพลังชีวิตให้กับฉันนะคะอันนี้คือสิ่งที่พี่รับรู้ได้นะคะแล้วก็ถ่ายทอดได้ดีตั้งแต่ต้นจนจบต่อเนื่องเลยนะคะขอให้รักษาตรงนี้ไว้นะคะแล้วก็เฝ้าดูอยากจะเห็นการแสดงความสามารถในด้านอื่นๆของโคโค่อีกค่ะ
1: ต่อไปท่านสุดท้ายครับ
4: ก็โคโค่ครับยกนิ้วโป้งให้เลยเก่งมากเลยนะครับใช่ไหมโคโค่เก่งเน
9: า
4: ะ
9: เก่งเน
4: า
9: ะ
4: ใช่ไหมครับจริงๆก็โคโค่ทำให้เราเข้าใจนะครับว่าจริงๆแล้วเรามีความสุขกับการในสิ่งที่เราทำนะครับแล้วก็ทุกอย่างก็คือเกิดจากการที่ฝึกฝนแล้วก็การทำที่เราชอบนั่นคือสิ่งที่อยากจะขอบคุณโคโค่ที่เข้ามาอยู่ในรายการแล้วก็ได้มาแสดงให้เราได้เห็นในวันนี้ขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณพี่ตรีด้วยนะครับเอาละครับคนต่อไปใครขึ้นมาโชว์ครับ
0: ต่อไปอิงค่ะ
1: อิง
6: ไอศูนย์หนึ่งอุ้งอิงพรชนกมีโชค
8: อุ้งอิงสวมเสื้อลูกไม้แขนยาวนุ่งโจงกระเบนและคาดสบายสีแดงร่ายรำอย่างอ่อนช้อยอยู่กลางเวทีขึ้นข้อความขอบคุณเพลงรำอวยพรอ่อนหวานท่านมองเขาพลางยิ้มตาหยีอุ้งอิงจีบนิ้วในระดับเอวอีกมือตั้งวงอย่างงดงามค่อยๆวาดแขนสลับซ้ายขวาอย่างอ่อนโยนปลายเท้าแตะพื้นเบาๆก่อนจะยกส้นและวางลงอย่างเป็นจังหวะ

0: ที่รัดเกล้าสีหน้าอึ้งอุ้งอิงใช้ฝ่ามือข้างหนึ่งแตะแก้มทำท่าอายอมยิ้มแล้วขยับตัวไปมาอย่างอ่อนช้อย
1: หมดเวลาครับผมโอ้ยเสียดายขอพี่ตรีคนแรกได้เลยนะ
2: โอ้โหนั่งดูไปยิ้มไปมีความสุขไปนะครับก็อ่อนช้อยงดงามเข้าจังหวะดีไปหมดทุกอย่างเลยนะครับพูดเสมอนะครับว่าจริงๆแล้วรายการไม่ได้บังคับให้ใครทำอะไรเลยเนาะแต่ว่าเป็นความชอบแล้วก็เป็นสิ่งที่น้องๆอยากทำเองแล้วก็มีความสุขแล้วก็ได้แสดงความสุขนั้นออกมาเราก็มีความสุขด้วยขอบคุณมากๆเลยครับ
3: ก็เห็นความตั้งใจของน้องแล้วก็การเตรียมพร้อมของน้องในวันนี้ค่ะว่าทั้งหน้าผมชุดมาอย่างดีเลยเก่งมากๆเลยค่ะก็วันนี้ชอบมากขอชื่นชมค่ะ
4: ต้องบอกว่าสิ่งที่หญิงแสดงออกมาค่ะแสดงให้เห็นว่าหญิงเป็นคนที่ชอบการเต้นการรำคือการเคลื่อนไหวของร่างกายและไม่ใช่แค่ชอบอย่างเดียวทำได้ดีด้วยนะคะขอบอกว่ารำสวยและลงจังหวะตลอดชื่นชมค่ะชื่นชม
1: ขอบคุณครับผมกรรมการ3ท่านเลยนะครับเอาละครับและโชว์ชุดถัดไปนะครับชุดสุดท้ายนี้จากน้องไออุ่นครับ
5: ไอ05ไออุ่นองอาจเกียรติยศ
0: ไออุ่นสวมชุดมาสคอตไก่สีเหลืองเต้นอยู่กลางเวทีขึ้นข้อความขอบคุณเพลง Marvelous Bright Chicken Dance พี่รัดเกล้าและทันชมโชว์การแสดงด้วยรอยยิ้มแววตาเปลี่ยนไปด้วยความเอ็นดูไออุ่นทำมือรูปปากไก่แล้วเปิดปิดทำท่ากระพือปีกสายสะโพกซ้ายขวาย่อตัวลงมาที่พื้นแล้วลุกยืนตัวตรงปรบมือตามจังหวะ

0: เธอเต้นท่าไก่เร็วขึ้นตามจังหวะเพลงโพสท่าจบ
1: นี่คือลูกเจี๊ยบตัวน้อยของเรานะครับในวันนี้เอาละครับระหว่างรอหอบนะฮะฟังกรรมการของเราไปด้วยนะครับเอาละครับพี่ทันนี่เชิญนะครับคนแรกครับ
2: ชอบมากคือชอบชุดน้องมากคือแบบมันน่ารักมากแล้วตอนที่เขาแบบว่าเปิดการแสดงมาค่ะเหมือนรู้สึกว่าเปิดประตูไปแล้วอยู่สวนสนุกแบบวันเดอร์แลนด์แล้วแบบมันกำลังมีการแสดงเหมือนขบวนพาเลทอ่ะมันทำให้เรารู้สึกว่าโชว์เนี้ยมันแบบมันคอมพีทมากเลยสำหรับทันเองคือแบบทันชอบมาก
3: โชว์ที่ไออุ่นโชว์ออกมาเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้ตรงกับอาชีพของไออุ่นเพราะว่าในรอบแรกเนี่ยเราได้เห็นแล้วว่าไออุ่นเนี่ยทำอะไรได้คือเป็นในทางคอมพิวเตอร์แบบที่พี่ต้องอายเลยล่ะแต่วันนี้ไออุ่นก็มาในอีกแบบที่แตกต่างกันไปโดยสิ้นเชิงนะคะอันนี้ชื่นชมมากๆนะคะแล้วก็รอติดตามผลงานอื่นๆของไออุ่นต่อไปค่ะ
4: เป็นการออกแบบในภาพรวมที่สมบูรณ์นะครับสมบูรณ์ดูมีความสุขดูสนุกดูการแสดงที่ทำให้คนดูเข้าไปอยู่ด้วยแล้วก็มีคนเต้นตามแล้วก็มีคนรู้สึกอยากเต้นตามแต่ว่าเต้นไม่ได้เพราะติดเก้าอี้เนี่ย ก็แสดงว่าเราประสบความสำเร็จในการที่จะทำให้คนรู้สึกมีส่วนร่วมกับเราแล้วก็สนุกไปด้วยกับเราเยี่ยมมากเลยครับอุ่นจบ
1: เอาละครับต้องเป็นกำลังใจแล้วก็ขอบคุณน้องไออุ่นด้วยขอบคุณนะครับผมเมื่อสักครู่นี้โชว์ไปแล้วรอบนี้จะมาตอบคำถามกันบ้าง นะครับแต่เดี๋ยวก่อนนะกลุ่มนี้พี่ต้องบอกว่าเป็นกลุ่มพิเศษหน่อย
5: ค่ะ
1: เดี๋ยวเราจะมีนะครับผู้ปกครองหรือว่าผู้ที่ดูแลเนี่ยขึ้นมาเป็นตัวช่
5: วย
1: ในการค้นหาคำตอบถ้าพร้อมแล้วเชิญทั้ง5ท่านเช
5: ิ
1: ญ
5: เลยค่ะ
0: เหล่าคุณแม่เดินขึ้นมายืนคู่กับลูก
1: ๆมาทำความรู้จักแต่ละท่านกันหน่อยนะครับเชิญท่านแรกเลยครับ
6: สวัสดีค่ะแม่นกแม่ของน้องอุ้งอิงค่ะ
7: ค่ะสวัสดีค่ะแม่จีนะคะคุณแม่ของน้องกุญแจสอนค่ะ
8: สวัสดีค่ะชื่อแม่ของน้องตุ้มชื่อสายลมค่ะ
9: สวัสดีค่ะชื่อแม่ปาค่ะเป็นแม่ของน้องโคโค่ค่ะ
10: สวัสดีค่ะแม่ทิติพรค่ะเป็นแม่ของน้องไออุ่นค่ะ
1: ขอบคุณประมือทั้ง5ท่านด้วยนะครับผมกลุ่มนี้ต้องบอกว่ามีความพิเศษเราจะทำงานกันแบบเป็นทีมเดี๋ยวเราจะทำการตอบคำถามทีละ1คู่ถ้าพร้อมแล้วไปฟังคำถามกันครับน้องอิงกับคุณแม่ฟังคำถามดีๆนะครับคำถามก็คือถ้าเรามีบัตรประจำตัวคนพิการเราจะได้รับสิทธิ์และสวัสดิการจากภาครัฐอย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้ว1นาทีเริ่มครับ
6: หนูแรกเขาให้ลูกพูดหรอเขาให้หนูเป็นคนตอบสิทธิ์ผู้พิการหนูได้อะไรบ้างแม่พูดเลยค่ะหนูได้อะไรคะ
11: เป็น100บาทค่ะ
6: ได้อะไรอีกคะ
11: หนูขอเป็น3บาทนะคะ
6: เป็น
11: เท่า
6: ไหร่คะ
12: คุณแม่แปลได้นะคะ
6: ที่น้องขอเป็นเท่าไหร่คะพูดใหม่ค่ะ
11: 3,000 บาทค่ะ
6: อ๋อจาก800ขอโทษจาก800ลูกอยากจะได้ 3,000 บาทเพราะอะไรอะลูก
11: ค่าบ้านค่ะค่าไฟห้องแอร์ค่ะ
6: อยากมีอะไรอีกที่จะหนูได้สิทธิ์ใช้ฟรีของบัตรประชาชนหนูหนูมีอะไรอีกที่หนูจำได้อยู่ที่มีอะไรอีกคะที่ใช้ฟรีนะพี่
1: หมดเวลาครับเอาละครับเราจะไปชมคู่ถัดไปกันต่อครับคุณแจซอนกับคุณแม่พร้อมแล้วเริ่มครับ
13: ครับผมใช่ไหมครับก็คือเบี้ยศพได้รับเบี้ยสวัสดิการคนพิการจำนวน800บาทครับแล้วก็บัตรจะมีอายุประมาณ8ปีครับก
14: ็
13: มีอีกใช่ไหมก็สามารถขึ้นเรือขึ้น
15: รถไฟได้ฟรี
13: ไม่เสียค่าธรรมเนียมอะไรใดๆทั้งสิ้นเบี้ยสวัสดิการได้800ต่อเดือนถ้าคุณมีบัตรประจำตัวประชาชนบัตรคนพิการซึ่งบัตรคนพิการมีอายุ8ปีเนาะโอเค
14: ไปหาหมอ
13: รับไว้ไม่ต้อง ก็คือหาหมอใช่ไหมครับหาหมอก็คือได้รับการรักษาฟรี ได้รับตรวจทุกอย่างเลยครับก็อย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นฉุกเฉินครับฉุกเฉินเรื่องการรับยาอะไรพวกนี้ครับขอบคุณมากครับหมดแล้ว
1: หมดเวลาครับคุณแจ๊สคุณแม่ครับนะครับไปฟังคำตอบจากคู่ถัดไปเลยครับคุณตุ้มกับคุณแม่พร้อมแล้วจับเวลา
5: โอเคครับอย่างแรกครับถ้าเรามีบัตรคนพิการครับแน่นอนว่าเรามีความพิการเราจะได้รับสิทธิ์ในเรื่องการจ้างงานคนพิการครับแล้วก็ในเรื่องการศึกษาขั้นพื้นฐานครับฟรีตั้งแต่เกิดจนเรียนจบปริญญาตรีนะครับแล้วก็สิทธิด้านการรักษาพยาบาลครับสิทธิการเดินทางลด 50% ก็สิทธิเรื่องการกู้ยืมเงินคนพิการนะครับในการที่จะเอามาประกอบอาชีพหรือว่าในการซ่อมแซมบ้านต่างๆครับก็สามารถทำได้
0: ตุ้มยืนนิ่งกรรมการเงยหน้ามอง
1: ยังพอมีเวลาอยู่นะครับ
5: การศึกษา
11: คือรถไฟฟรี
5: คือพูดไปแล้วการเดินทางสิทธิในการเรื่องการฝึกอาชีพอบรมฝึกอาชีพตั้งแต่6เดือนขึ้นไปถึง1ปีครับแล้วก็ขอบคุณครับ
1: หมดเวลาพอดีครับโคโค่คุณแม่ครับ
14: ถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
9: โอเคโคโค่รัฐบาลให้เงินเดือนโคโค่ต่อเดือนน่ะให้โคโค่เดือนเท่าไหร่คะ
16: 800บาทค่ะ
9: แล้วสิทธิพิเศษเนี่ยที่รัฐบาลให้โคโค่มีอะไรบ้างสิทธิพิเศษมีอะไรบ้างคะ
16: เลือกไฟฟ้าฟรีเลือกฟรีน้องไม่ฟรีอาหมอน้องพยาบาลฟรีค่ะ
9: แล้วมีอะไรอีกไหมคะ
16: เจ็ดร้อยบาท
9: ไม่ใช่ลูก800บาทถึงเท่าไหร่ต่อเดือนฝากธนาคารเท่าไหร่คะ800ถึงเท่าไหร
16: ่ถึงธนาคาร
9: ถึง 1,000แล้วเขาเอาเงินไว้ที่ไหนล่ะ
16: ธนาคาร
9: โอเคแล้วก็อะไรอีกสิทธิพิเศษเวลาเขาโค้งไม่สบายก็ไปหาหมอที่
16: หมอ
9: ที
16: ่
1: หมดเวลาพอดีครับเอาละครับมาฟังคำตอบจากคู่สุดท้ายของเราในวันนี้ไออุ่นกับคุณแม่นะครับถ้าพร้อมแล้วจับเวลาครับ
0: ไออุ่นหยิบกระเป๋าสตางค์มากางออกเธอชูบัตรประจำตัวคนพิการขึ้นมา
17: ต้องมีสิทธิการรักษาฟรีการขึ้นรถไฟฟ้าฟรีค่ะแล้วก็ได้รับเบี้ยคนพิการประมาณ800บาทต่อเดือนค่ะบริการซื้ออินเทอร์เน็ตราคาถูกราคา66บาทค่ะ
0: พันยิ้มหัวเราะ
18: มีอะไรอีกไหมคะ
17: ไม่มีแล้วค่ะ
1: คุณแม่ช่วยถามต่อได้นะครับ
18: มีอีกสักข้อนึงไหมที่เกี่ยวกับเรื่องของหมูเลยแหละ
0: ไออุ่นเม้มปากครุ่นคิด
18: ลองคิดดู
1: หมดเวลาแล้วแม่คุณผู้ชมครับเราได้ฟังคำตอบนะครับจากทางด้านของทั้ง5คู่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ทีนี้จะฟังใครกันต่อดี
19: ฟังกรรมการง่ายค่ะ
1: พี่ตีคนแรกเลยใช่ไหม
19: ใช่ค่ะ
1: พี่ตีฮะรับบทคนแรกเลยครับพี่ครับ
20: แต่ละคู่ก็จะมีแบบลักษณะที่แตกต่างกันหรือมีวิธีการที่แตกต่างกันนะเป็นวิธีการสื่อสารที่ประสบความสำเร็จของคุณแม่มากเลยนะครับสามารถที่จะดึงคำตอบของคู่ของเรามาของตัวเองออกมาได้นะครับก็เราได้เรียนรู้เรื่องสิทธิและสวัสดิการในเบื้องต้นของการมีบัตรคนพิการแล้วก็ขอบคุณทุกคู่มากที่ทำให้เราได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับขอบคุณครับ
3: ทุกคู่เก่งมากๆนะคะแล้วก็ทำให้เรารู้ว่าผู้เข้าแข่งขันทุกคนน่ะทราบสิทธิประโยชน์แล้วก็สวัสดิการของตัวเองเป็นอย่างดีนะคะก็ภาคภูมิใจแทนคุณแม่นะคะ
2: สิ่งที่เราเห็นนะคะคือเราเห็นความแบบ ใจเย็นของคุณแม่ทุกท่านเลยคือทุกคนแบบพยายามคุยพยายามสื่อสารพยายามทำความเข้าใจในคาแรคเตอร์ของลูกตัวเองแล้วก็แบบสามารถถ่ายทอดออกมาแล้วทำให้น้องๆแต่ละคนเนี่ยไม่มีความตื่นเต้นเลยในการตอบคำถามค่ะคือทุกคนแบบนิ่งมากแล้วก็พยายามนึกในคำตอบของตัวเองคือทำได้ดีมากๆแล้วก็ปรบมือให้กับน้องๆที่เข้าร่วมการแข่งขันแล้วก็ขอบคุณผู้ปกครองที่มาในวันนี้มากๆด้วยค่ะ
1: ครับขอบคุณน้องทันขอบคุณกรรมการของเราทั้ง3คนด้วยนะครับแต่เหนือสิ่งอื่นใดผมเชื่อเหลือเกินครับว่าทั้ง3ท่านนี้อยากจะมีอะไรบางอย่างพูดในรอบถัดไปเพราะรอบหน้าเราจะทำการคัดเลือกแล้วจาก5เหลือ4คนครับ
2: ก็สิ่งที่อยากจะบอกก็คือวันนี้ชื่นชมในความสามารถที่แต่ละท่านนำมาแสดงให้เราดูนะคะวันนี้ทุกคนทำได้ดีมากค่ะ
3: คาดหวังว่าในรอบถัดไปก็จะได้เห็นการซ้อมการวางแผนการเตรียมตัวแบบนี้ที่ดีแบบนี้นะคะแล้วก็แสดงออกมาจากใจจริงๆที่เรามีความสุขกับโชว์นั้นจริงๆ
20: ก็อยากให้สังคมได้เรียนรู้ไปด้วยกับพวกเราทุกคนนะครับว่าเราสามารถที่จะส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกคนได้ของคนพิการทุกคนได้นะครับก็อยากให้คนดูได้เรียนรู้ไปกับเราแล้วก็คน5คนที่ยืนอยู่ตรงนี้ขอบคุณมากๆเลยครับ
1: ขอบคุณพี่ตรีด้วยนะครับขอบคุณกรรมการทั้ง3ท่านด้วยครับวันนี้เป็นไงบ้างครับ
19: รู้สึกดีใจแล้วก็เห็น5คนเนี่ยเก่งมากเลยค่ะ
1: ใช่ไหมฮะ
19: ภ
1: ู
19: มิใจมากเลย
1: แล้ววันนี้มาเป็นพิธีกรแล้วอยากจะมาเป็นอีกไหมรอบหน้า
19: ดับเป็นอีกรอบหนึ่งค่ะ
1: วันหน้ามาแน่นอน
19: แบบน่าเงื่อนค่ะ
1: ทำทุกวันเลยนะ
19: ทำทุกวันเลยค่ะ
1: โอเคได้ครับสัญญาแบบนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวกลับมาพบกับน้องบัวบุญได
19: ้กับพี่บอยค
1: ่
19: ะ
1: ในครั้งหน้านะครับผมวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วครับพบกันได้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 10:30 น.ทางช่อง9กดหมายเลข30กับรายการสื่อยอดนักสืบซีซั่น2วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
4: สร้างสรรค์รายการอัชราภูไลขาวอภิญญาปรึกษาดีช่างภาพพนมเกลี้ยงกลมสุนทรพันสวัสดิ์ประยุทธ์คำแพงเสียงบรรยายภาพปาริชาติบำรุงรถควบคุมการผลิตกริติกาเกลี้ยงกลมที่ปรึกษารายการวิทยุบุญนาคเอกมลแพทยานันท์ผาติยุทธใจสว่างขึ้นโลโก้บริษัทคิสนพัฒน์จำกัด
21: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
22: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือน เพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
7: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
8: English please press 1
10: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
23: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
24: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
25: และ App Store
26: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
27: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
28: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

เป็นข้อคิดจากคุณเก่งสิทธิพงศ์สิริมาศเกษมซึ่งเป็นCEO นะครับแล้วก็เป็นผู้จัดงานคอนเฟรนซ์ชื่อดังอย่างเช่น Creative Talk Conference นะครับก็ได้พูดคุยถึงข้อคิดที่ผมได้รับจากการฟังการบรรยายของคุณเก่งมา20ข้อแหละวันนี้มาต่อเลยนะครับข้อที่21นะครับคุณเก่งเล่าให้ฟังบอกว่าถ้าเราจะทำธุรกิจเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนอย่างแรกเลยว่าตลาดมันใหญ่แค่ไหนคือต้องศึกษาตลาดนะครับข้อ22ต่อเลยศึกษาตลาดอย่างเดียวไม่พอต้องศึกษาด้วยว่าลูกค้าเนี่ยมีเงินไหมคือ2อันเนี้ยคือตลาดใหญ่โอ้ยมีคนสนใจแต่เขาไม่มีเงินซื้อก็ธุรกิจนั้นก็เติบโตยากในทางกลับกันลูกค้ามีเงินแต่ตลาดมันเล็กมากก็ซื้อไม่กี่คนก็หมดละตลาดมีอยู่แค่นี้ก็เติบโตยากเพราะนั้นข้อ21 22เนี่ยก็คือการศึกษาทั้งตลาดแล้วก็ศึกษาทั้งลูกค้านะครับ23ครับคุณเก่งเขามีคำถามที่น่าสนใจคำถามหนึ่งเขาบอกว่ามันมีธุรกิจเดียวอ่ะที่ดีนะสำหรับคนไม่มีเงินปกติคนไม่มีเงินเนี่ยธุรกิจมันจะไม่ดีเช่นคุณไปขายรถคนไม่มีเงินเขาก็ไม่ซื้อรถไม่ได้คุณขายบ้านคนไม่มีเงินเขาก็ซื้อบ้านไม่ได้คุณขายของกินคนไม่มีเงินเขาก็ซื้อของกินคุณไม่ได้แต่มีธุรกิจเดียวที่ดีและตอบโจทย์มากเลยสำหรับคนไม่มีเงินนั่นคือธุรกิจปล่อยกู้ฮะเพราะไม่มีเงินเขาต้องกู้ไงเพราะนั้นก็เป็นข้อคิดอันนึงเนาะที่ผมก็ใช่เนาะบางทีมันไม่ใช่ว่าต้องมีเงินเสมอไปถ้าเป็นธุรกิจปล่อยกู้เนี่ยเขาก็คนมีเงินเขาไปทำธุรกิจนี้ไม่ได้เนาะเพราะปล่อยกู้ก็ไม่มีใครกู้ใช่ไหมต้องคนไม่มีเงินนะ24ครับคุณเก่งบอกว่าขยันทำงานอย่างเดียวไม่พอฮะมันต้องขยันทำเงินด้วยคือบางทีการทำงานอย่างเดียวเนี่ยแล้วมันไม่ได้เงินกลับมาเนี่ยคือมันแล้วแต่ช่วงนะผมไม่ได้บอกทุกอย่างต้องได้เงินกลับมาในทุกช่วงนะช่วงกำลังสร้างตลาดเนี่ยอาจจะต้องจ่ายเงินไปมากกว่าได้เงินอันนั้นเข้าใจแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเป็นธุรกิจเนี่ยมันต้องมีเงินเข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นขยันทำงานแบบไม่ได้คิดถึงเรื่อง business model ไม่คิดถึงเรื่องการทำเงินเลยเนี่ยไม่ดีนะครับข้อ25ครับคำว่า AI สำหรับคนทั่วไปแปลว่าย่อมาจากคำว่าอะไรครับ artificial intelligence นะแต่คุณเก่งบอกว่า AI คือ adaptability intelligence adaptability แปลว่าการปรับตัว AI สอนให้เราต้องปรับตัวครับ intelligence คือความฉลาดเพราะนั้นเนี่ย AI มันคือความฉลาดในการปรับตัวนี่น่าสนใจนะเพราะทุกคนเนี่ยถ้าจะอยู่กับ AI ได้เนี่ยคุณต้องปรับตัวผมเป็นอาจารย์เนี่ยผมก็ต้องคิดนะว่าเดี๋ยวนี้ AI มันจะต้องเข้ามาเปลี่ยนแปลงวิธีการสอนผมยังไงเทอมหน้าเนี่ยกำลังจะเปิดเทอมเนี่ยขอแทรกนิดนึงผมต้องคิดแล้วว่าผมจะเอา AI เข้ามาประกอบมากขึ้นได้ยังไงข้อ26ครับคุณเก่งบอกบรรดา CEO เนี่ยเขาคุยกันเนาะบอกว่าจริงๆเราควรมี AI แชมเปี้ยนในออฟฟิศคำว่า AI แชมเปี้ยนคืองี้ตอนนี้ AI มันออกมาเป็นโหกี่เวอร์ชันก็ไม่รู้แล้วการใช้งานมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเลยนะมันเริ่มแอดวานซ์ใหม่ๆนี่คือเอาไว้ถามตอบอยากรู้อะไรถามตอบต่อมามันเริ่มออโตเมตละมันเริ่มเข้ามาทำงานแทนเราได้ละจะให้ CEO เองเนี่ยศึกษา AI ทุกเจ้าศึกษาในทุกเรื่องมันก็เอา CEO งานก็หนักนะแต่ไม่ศึกษาเลยก็ไม่ดีเพราะ AI มันความสามารถมันเพิ่มขึ้นทุกวัน AI Champion คือ Expert หรือผู้เชี่ยวชาญด้าน AI ที่จะรู้ว่าตอนนี้ AI มันไปถึงไหนแล้วและที่สำคัญคือมันเอามาปรับใช้ได้กับออฟฟิศตัวเองยังไงสำหรับผมนะครับตอนนี้ถ้าเกิดใครอยากที่จะมากวด AI แย่งงานอะไรเงี้ยคุณต้องแย่งงาน AI ก่อนคือพูดง่ายๆไม่ได้แย่งงาน AI ก็คือคุณศึกษา AI เลยเพราะเดี๋ยวน้อยๆเนี่ยคุณเป็น expert คำว่า expert คือคุณอาจจะไม่ได้เป็นคนพัฒนา AI เองนะแต่คุณรู้ว่า AI แต่ละตัวทำหน้าที่อะไรบ้างแล้วคุณรู้ด้วยว่าองค์กรของคุณเนี่ยจะสามารถเอา AI ไปใช้ตรงไหนได้บ้างเนี่ยคุณจะเป็นที่ต้องการมากๆนะ AI champion เนี่ย27คราวนี้เป็นเรื่องชีวิตบ้างคุณเก่งบอกชีวิตไม่ใช่เรื่องบังเอิญครับหลายอย่างมันเป็นเหตุเป็นผลกันเพียงแต่ว่าเราอาจจะจับโยงกันไม่ได้เนาะตอนนี้ที่คุณมาอยู่ตรงนี้มันก็มีเหตุผลก่อนหน้านี้ที่ทำให้คุณมาอยู่ตรงนี้ทำอาชีพนี้มันมีเหตุผลอยู่มันไม่ใช่บังเอิญหรอก
ที่คุณบอกว่าบังเอิญเจอคนนั้นคนนี้มันก่อนหน้านั้นก็ต้องมีเหตุการณ์อะไรสักอย่างที่ทำให้คุณได้

0: เขาอะ28ครับคุณเก่งก็บอกว่าชีวิตเป็นเรื่องของโอกาสนะจริงๆโอกาสเนี่ยมีมาให้เราเรื่อยๆเพียงแต่เราจะสังเกตเห็นหรือเปล่าเท่านั้นเองอย่างเมื่อกี้ผมยกตัวอย่าง AI Champion เนี่ยหลายคนอาจจะฟังแล้วเฉยๆก็ได้ก็ไม่ได้ว่ากันนะไม่ได้แปลว่าทุกคนจะต้องลุกขึ้นมาเป็น AI Champion นะแต่ผมเชื่อว่าหลายๆคนฟังคำว่า AI Champion แล้วรู้สึกเฮ้ยหรือว่าจุดๆแล้วคุณก็ take opportunity นั้นไปศึกษา AI ไปนู่นไปนี่แล้วบางทีเนี่ยคุณอาจจะอย่างนี้ก็ได้นะคุณอาจจะเริ่มต้นจากการสนใจอยากเป็น AI Champion เนี่ยทำไปทำมาคุณอาจจะกลายเป็นผู้ประกอบการไปเป็น Startup ไปเขียนหนังสือไปอะไรแบบนั้นก็ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยชีวิตเป็นเรื่องของโอกาสนะครับ29ต่อเลยโอกาสจะมาอยู่เสมอครับอยู่ที่คุณจะคว้าโอกาสนั้นได้หรือเปล่าผมนึกถึงคลิปหนึ่งนะไซมอนสควิปตอนนี้อ่านหนังสือเขาอยู่นะ What's Your Dream ไซมอนสควิปเนี่ยเป็นเศรษฐีน่าจะชาวอังกฤษแล้วเขาก็จะเดินตามท้องถนนเนาะแล้วเขาก็จะถามว่า What's Your Dream เขาเนี่ยอยากที่จะฟันดิ้งเขาเนี่ยอยากที่จะอะไรนะให้เงินหรือว่าสนับสนุนในเรื่องอื่นก็ได้นะไม่ใช่แค่ให้เงินอย่างเดียวเนี่ยในการให้คนคนนั้นเนี่ยได้ทำตามความฝันของตัวเองแต่เขาบอกว่าคนครึ่งหนึ่งอะไม่อยากคุยกับเขาด้วยซ้ำมันเหมือนเขากำลังจะยุ่งอยู่อะไรเงี้ยทั้งที่คนโอกาสเนี่ยมาถึงหน้าแล้วแต่เขามองไม่เห็นเขาก็ปฏิเสธเลยไม่คุยไม่เอาเขาคงกลัวเป็นสแกมอะกลัวจะมาขายของอะไรเงี้ยมั้งซึ่งโอกาสแบบนี้ถ้าคุณไม่มองไม่เห็นเนี่ยคุณก็คว้ามันไม่ได้หลายคนเนี่ยเจอไซมอนสควิปแล้วก็คุยแล้วก็สุดท้ายก็ได้ทำตามความฝันจริงๆ30เป็นประโยคที่คุณเก่งพูดแล้วผมก็ประทับใจนะแล้วก็ชอบนะคือชีวิตที่ดีคือชีวิตที่มีตัวเลือกคุณเลือกได้ว่าคุณจะทำงานอะไรคุณเลือกได้ว่างานแบบไหนคุณชอบหรือแบบงานแบบไหนคุณจะไม่รับไม่ทำชีวิตแบบนี้คือชีวิตที่ดี31เลยครับในทางกลับกันชีวิตที่ไม่ดีคือชีวิตที่เราเป็นตัวเลือกแล้วไม่มีสิทธิ์จะเลือกเลยคือเขาให้งานมาคุณก็ต้องทำเขาเลือกคุณทำด้วยถ้าเขาไม่เลือกคุณก็ไม่มีสิทธิ์ทำคือคุณไม่มีสิทธิ์จะเลือกอะไรเลยอันนี้คือชีวิตที่ไม่ดีแปลว่าผมต่อยอดให้ด้วยนะครับคุณอยากที่จะเป็นชีวิตที่มีตัวเลือกคุณต้องทำยังไงมันไม่ใช่ต้องเกิดมารวยอย่างเดียวอันนั้นเราคอนโทรลไม่ได้ใช่คนที่เกิดมารวยอาจจะตัวเลือกเยอะแต่สิ่งที่เราคอนโทรลได้คือทักษะเราความเก่งเราถ้าเรามีทักษะสูงเรามีความเก่งมากขึ้นคุณจะเริ่มมีช้อยมากขึ้นที่จะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรเพราะนั้นตอนนี้สิ่งที่คอนโทรลได้หรือควบคุมได้คือการควบคุมความเก่งเรา32ครับคุณเก่งบอกจะทำอะไรทำให้สุดทำให้เหมือนกับว่าจะทำครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายคุณเก่งพูดถึงคอนเฟรนซ์ที่ชื่อว่า CTC นะ Creative Talk Conference คุณเก่งบอกทำทีไรเหนื่อยทุกทีแล้วเกือบหลังๆเนี่ยคุณเก่งก็พูดกับน้องบอกแต่เขาก็ไม่ได้บอกว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายนะแต่บอกว่าเราไม่รู้หรอกว่าในอนาคตจะคุณเก่งจะเลิกทำหรือเปล่าเพราะนั้นมาเต็มที่กันเถอะพูดง่ายๆทำเหมือนกับว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายผมว่าถ้าเรามี mindset แบบนี้ว่าเราจะทำอะไรที่มันเหมือนกับจะเป็นครั้งสุดท้ายเนี่ยผลงานมันจะออกมาดีมากครับส่วนอนาคตเราไม่รู้จริงๆนะว่ามันอาจจะมีการเปลี่ยนทิศทางเปลี่ยน business model แล้วอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายก็ได้เราไม่รู้หรอกว่าเมื่อไหร่มันจะเป็นครั้งสุดท้ายเนาะ33เป็นคำถามที่คุณเก่งถามนักศึกษา MBA นะครับบอกว่าคิดว่า AI แทนอาชีพอะไรไม่ได้เขาก็พูดนู่นพูดนี่ไปเลยสุดท้ายเนี่ยคุณเก่งบอกว่าที่คิดว่าแทนยากคืออาชีพตลกคือตลกเนี่ยต้องฟังจากคนเนาะลองอ่านจาก AI แล้วขำกิ้งมันไม่เห็นสีหน้ามันไม่เห็นท่าทางเนี่ยผมว่ามันยากหน่อยก็อาจจะไม่ได้ถึงกับเป็นไปไม่ได้หรอกลองให้ AI เล่าเรื่องตลกเลยเราก็อาจจะขำๆนิดๆเนี่ยแต่ว่าตลกที่แบบเราเห็นหน้าเห็นตากันอ่ะบางทีมันแค่สายตาบางทีเขาไม่ได้พูดอะไรเลยเนี่ยมันตลกไงอาชีพตลกเนี่ยแทนได้ยากหน่อย34นะครับคุณเก่งบอกแนะนำนักศึกษาเลยบอกว่าหาประสบการณ์ให้เยอะๆผมชอบคำนี้เหมือนกันนะคือบางทีเนี่ยสิ่งที่เราขาดไปคือประสบการณ์ถ้าเราหาประสบการณ์ได้เยอะเนี่ยก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีต่อยอดประสบการณ์หาจากไหนผมว่าการเดินทางส่วนหนึ่งนะการได้ทดลองทำอะไรใหม่ๆพวกนี้คือประสบการณ์คนที่เพิ่งเรียนจบนะเพิ่มให้ บางทีอ่ะไอ้การเลือกงานเนี่ยไปเลือกเรื่องเงินเดือนอย่างเดียวเนี่ยผมคุณเก่งเขาก็พูดนะผมก็เห็นด้วยนะอาจจะไม่ใช่ปัจจัยสำคัญที่สุดอะไรที่เราได้ทำเยอะๆอ่ะเลือกไปก่อนเพราะมันจะทำให้เรารู้ว่าอะไรที่เราชอบอะไรที่เราไม่ชอบแล้วมันไม่ว่าจะเป็นชอบหรือไม่ชอบมันจะเป็นประสบการณ์เราทั้งนั้นดีกว่าเงินเยอะๆแล้วไม่ค่อยได้ทำอะไรส่วนตัวเป็นแบบนั้นนะครับ35ครับคุณเก่งบอกว่าถ้าบริษัทจะเจ๊งเนี่ยต้องเจ๊งด้วยมือเราคือไม่ใช่เจ๊งจากแบบโยนให้คุณนู้นทำคนนี้ทำตัวเองไม่รับผิดชอบแล้วเจ๊งไหนๆจะเจ๊งต้องเจ๊งด้วยมือเราแปลว่าเราต้องทำเต็มที่ลงมือเต็มที่สู้เต็มที่ต่อเนื่องข้อ36เลยคุณเก่งมีคำว่า no regret อย่าไปเสียดายคือสมมุติเราทำเต็มที่ไปแล้วเนาะผลลัพธ์ไม่ได้อย่างที่เราคิดคือแน่นอนชีวิตเราเนี่ยมันไม่ใช่ว่าทุกอย่างคอนโทรลได้ไม่ได้แปลว่าเราทำเต็มที่แล้วทุกอย่างมันจะเป็นไปอย่างที่เราคิดบางทีมันไม่เป็นไปอย่างที่เราคิดแต่มันเปลืองเวลาที่ไปเสียดายว่ารู้งี้ไม่ได้เลยคุณเต็มที่แล้วตอนนั้นนะเวลานั้นคุณมีอินฟอร์เมชันแบบนั้นคุณก็ทำแบบนั้นเพราะนั้นไม่ต้องไปเสียดายมันนะครับไม่ต้องไปเสียดายมันกับอีกมุมนึงที่ผมเพิ่มคือผมจะนั่งคิดตั้งแต่ปัจจุบันนะว่าสิ่งที่ผมทำในวันนี้ถ้าผมทำไปแล้วเนี่ยอนาคตเนี่ยไม่ว่าจะอะไรเกิดขึ้นผมจะไม่เสียดายสิ่งที่ผมทำในวันนี้ผมทำเต็มที่นะวันนี้แล้วเพราะนั้นเป็นบทเรียนอันหนึ่งที่ชอบมากๆส่วนตัวชอบมากๆ37ครับมีคำถามประมาณว่า AI จะมาแทนคน AI จะมาแทนอาชีพนู้นอาชีพนี้สิ่งที่คุณเก่งคิดว่ามันจะทำให้เป็นสิ่งสำคัญเนี่ยที่ทำให้ AI แทนเราไม่ได้คือ identity ของเราคนที่สำเร็จจะทำอะไรที่แตกต่างจากที่ AI ทำได้ผมเชื่ออย่างหนึ่งอ่ะอันเนี้ยผมยกตัวอย่างนะคนฟังนพดลสตอรี่เนี่ยผมว่า AI แทนผมยากนิดนึงผมเชื่อว่า AI ทำนพดลสตอรี่ได้นะครับโยนคอนเทนต์ไปเขาก็พูดได้แต่ว่าลักษณะการพูดเอาณปัจจุบันก่อนนะอนาคตไม่แน่ผมว่าคุณจะรู้ว่านี่คือ AI ทำความเนี๊ยบมันจะเนี๊ยบกว่าผมเยอะผมจะไม่มีคำว่าไม่มีอะไรเงี้ยแต่ต่อไปมันอาจจะเนียนกว่าผมกลายเป็นผม 100% ก็ได้นะแต่ตอนนี้ผมคิดว่า identity มันมีอยู่ผมก็ยังไม่รู้ว่าประโยคถัดไปผมจะพูดอะไรอย่างนี้ดีกว่าเพราะผมไม่ได้อ่านสคริปต์ AI เนี่ยผมเคยเห็นการทำพอดแคสต์พอเดาได้ว่านี่คือ AI แล้วถ้าให้คนเลือกนะปัจจุบันเนี่ยเลือกฟังนพดลสตอรี่แบบที่มันอาจจะมีมีคิดอะไรก็ไม่รู้หรือมีอะไรแทรกเข้ามาบ้างอะไรเงี้ยกับเอที่มันเป็นอ่านสคริปต์ให้ฟังเลยถึงต่อให้เป็นเสียงผมอ่ะไม่ใช่เสียง AI เลยเสียงผมเนี่ยผมยังเชื่อนะว่าคนยังเลือกนพดลสตอรี่แบบของจริงอันนี้คือ identity มันยังมีความแตกต่างอยู่38ครับสำหรับคนที่เจอปัญหาทำนู่นเจอปัญหาทำนี่เจอปัญหาไม่มีปัญหาไม่มีลูกค้าครับจริงเพราะเรามีหน้าที่ธุรกิจเนาะมันมีหน้าที่ในการแก้ปัญหาให้กับลูกค้าคุณจะเอาธุรกิจไหนอะธุรกิจอาหารแก้ปัญหาเรื่องอะไรเรื่องความหิวไงแล้วลูกค้าถ้าเขาลูกค้าไม่มีวันหิวว่าธุรกิจคุณเจ๊งใช่ไหมธุรกิจถ่ายรูปรับจ้างถ่ายรูปเนี่ยคุณแก้ปัญหาให้ลูกค้าไหมแก้ดิเพราะอะไรเพราะเขาถ่ายรูปไม่สวยไงถ้าคุณถ่ายได้เหมือนกับมือถือเขาถ่ายเนี่ยเขาไม่จ้างคุณถ่ายหรอกถูกปะทุกธุรกิจอ่ะมันมีปัญหาทั้งนั้นก็แปลว่าข้อดีคือมันมีลูกค้าข้อ39นะครับสิ่งที่เราควรจะต้องทำคือเราต้องเข้าใจตัวเองนะเข้าใจตัวเองว่าเราถนัดด้านไหนเราไม่ถนัดด้านไหนเราสนใจด้านไหนไม่สนใจด้านไหนเราเก่งด้านไหนไม่เก่งด้านไหนข้อ40ข้อนี้ชอบเราจะเก่งขึ้นเมื่อเราโง่ฮะทำไมครับเพราะว่าเวลาเราโง่เนี่ยเราจะพัฒนาเราจะรู้ผมเล่นปีกบอลเนี่ยผมจะเก่งขึ้นเมื่อผมรู้ว่าลูกนี้ผมยังตีไม่ดีลูกนี้ผมยังตีไม่ได้เราจะเก่งขึ้นเมื่อเราโง่41ใครอยากทำธุรกิจนะธุรกิจที่น่าสนใจมีอยู่4อย่างลักษณะอยู่4อย่าง1คือ repeatable แปลว่าทำซ้ำได้เช่นผมยกตัวอย่างนะเอาของคุณเก่งก็ได้คุณเก่งทำ Creative Talk Conference เนี่ยประสบความสำเร็จมากเป็นคอนเฟอเรนซ์ระดับประเทศของไทยเลยคนเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเก่งทำซ้ำได้อ่ะนอกจาก Repeatable ที่เป็นการทำซ้ำได้ละธุรกิจที่น่าสนใจคืออันที่2 Market Size ใหญ่อย่างคอนเฟอเรนซ์เนี่ย ก็มีคนสนใจมากมายมันไม่ใช่คอนเฟอเรนซ์แบบนิชก็แปลว่ามันกลุ่มเล็กมากๆเพราะนั้นผมว่า market size ก็ใหญ่พอสมควรอันที่3คือเราถนัดคุณเก่งก็ต้องมีความถนัดเรื่องการทำคอนเฟอเรนซ์เรื่องราวเหล่านี้เนาะและอันที่4คือเรามี unfair advantageยกตัวอย่าง unfair advantage เช่นเรารู้จักใครเรามีคอนเนคชันกับใครเราเป็นคนรู้จักคนในวงการนี่คือ unfair แปลว่ามันไม่ยุติธรรมแต่ไม่ได้ขี้โกงนะฮะไม่ยุติธรรมแปลว่าเรามีแล้วคนอื่นเขาไม่มีอ่ะเรามีโอกาสทำตรงนั้นได้ดีเพราะฉะนั้น1 repeatable นะทำซ้ำได้2 market size ใหญ่นะมีขนาดตลาดใหญ่3เราเป็นสิ่งที่เราถนัด4เรามีข้อได้เปรียบที่คนอื่นเขาไม่มีก็ลองเลือกธุรกิจกันเองได้12ครับอยากพิตชิ่งคำว่าพิตชิ่งคือพรีเซนต์กับ CEO เนี่ยคุณเก่งเขียนคือคุณเก่งเนี่ยเป็นคนที่เคยฟังสตาร์ทอัพพิตชิ่งมาตลอดนะบอกว่าให้พูดถึงประโยชน์ก่อนเน้นเร็วไวไปถึง CEO อย่าไปเล่าประวัติว่าผมตอนเด็กๆ เจอใครเขาเลิกฟังเลยเขาไปบายๆเลยเขาถึงเรียกว่า elevator pitch elevator pitch ก็แปลว่าคุณมีโอกาสขึ้นลิฟต์กับ CEO ซึ่งมันมีเวลาแค่นาทีเดียวเงี้ยคุณจะพูดอะไรคุณบอกเขาเลยบอกว่าสิ่งที่เขาจะได้คือสิ่งนี้แล้วเดี๋ยวเขาสนใจแล้วเดี๋ยวเขามาถามแล้วจะทำไงอ่ะคุณอยากได้ยอดขายเพิ่มขึ้น10เท่าป่ะอ้าวนี่ CEO ฟังแล้วเฮ้ยอยากดิผมมีโซลูชันอันนี้ถ้ายังไงสนใจเดี๋ยวผมมาพรีเซนต์ให้อยากฟังแล้วแต่ถ้าเกิดบอกเนี่ยผมตอนเรียนจบนะผมเจอเพื่อนคนหนึ่งอยู่ห้องเดียวกันเขามีความสามารถเรื่องการเขียนโปรแกรมหมดแล้วหมดเวลาแล้วบ๊ายบาย CEO บอกครับสวัสดีครับจบข้อที่13นะครับ6สิ่งที่มนุษย์ต้องการนะต้องดูด้วยคุณต้องการอะไรอย่างแรกคุณต้องการความแน่นอนเช่นคุณรู้ว่าคุณนัดกับใครแล้วคุณต้องเจอเขาอ่ะมันต้องความแน่นอนนะคุณรู้ว่าคุณสตาร์ทรถออกไปแล้วรถมันต้องขับเคลื่อนนะคุณต้องการความแน่นอนนะข้อ2อันนี้ตรงข้ามบางครั้งคุณก็ต้องการความไม่แน่นอนคุณต้องการความเซอร์ไพรส์บ้างไม่ใช่ทุกอย่างต้องแน่นอนชีวิตจะน่าเบื่อมากเลยบางทีคุณได้อะไรอย่างที่คุณไม่คาดคิดเงี้ยคุณจะสนุกที่เราชอบดูฟุตบอลกันเนี่ยเพราะว่ามันมีความไม่แน่นอนอยู่ด้วยแต่มันมีความไม่แน่นอนเช่นฟุตบอลต้องเตะตอน2 ทุ่มเลิก4 ทุ่มมันต้องแน่นอนไม่ใช่2 ทุ่มแล้วแต่จะเตะไหมเดี๋ยวค่อยรู้เฮ้ยไม่ได้ที่คุณขับรถไปดูที่สนามอะแล้วจะมันไม่แน่นอนแบบนั้นไม่ได้ต้องแน่นอนก่อนแต่ไม่แน่นอนคือคุณไม่รู้เลยว่าเวลาไหนนาทีไหนใครจะยิงประตูได้ใครจะเสียประตูถูกป่ะมันต้องมีเซอร์ไพรส์3มนุษย์เราต้องการคนเคารพความเป็นตัวของเขาเป็นตัวตนเขาไม่ใช่ว่าคุณเหยียดเขาคุณไม่สนใจเขาคุณไม่เคารพเขาไม่ได้เขาต้องการความเคารพ4ความรักความเอาใจใส่อันนี้พ่อแม่กับลูกอ่ะชัดเจนมากถ้าลูกๆอ่ะถ้าเราให้ความรักความเอาใจใส่เขานั่นคือสิ่งที่เขาต้องการ5โกรธแปลว่าเขาอยู่กับเราแล้วเขาต้องเป็นคนที่ดีขึ้นเติบโตแล้ว6 contribution มนุษย์ต้องการสิ่งที่ contribute นะส่งต่อให้กับคนอื่นนะครับก็นี่คือข้อคิดทั้งหมดนะผมใช้เวลาจัดมา2ตอนผมก็โพสต์ไว้ในเพจของผมแล้วนะครับนพดลสตอรี่นะครับก็ต้องขอบคุณคุณเก่งสิทธิพงศ์สิริมาศเกษมเป็นอย่างสูงนะครับเพราะว่าผมเข้าใจนะจริงๆไม่ใช่เฉพาะคุณเก่งอะทุกคนเลยที่เป็น CEO อะงานยุ่งมากนะครับคุณเก่งก็เป็นหนึ่งใน CEO ที่งานยุ่งมากแล้วตอนที่มาบรรยายให้ MBA ธรรมศาสตร์วิชา CEO Vision เนี่ยก็ก่อนงานใหญ่อ่ะ Creative Talk Conference สัปดาห์นึงซึ่งผมรู้เลยว่ามันยุ่งสุดๆคุณเก่งก็เป็นทั้ง CEO ของบริษัท RGB 72เนาะเป็น Creative Digital Agency ทำงาน Creative Talk Conference แล้วก็ทำงานสัมมนาหลายๆงานด้วยก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ไม่ได้ฟังคุณเก่งนะครับไม่ได้เป็นนักศึกษา MBA ธรรมศาสตร์แต่ว่ารายการนี้ก็อยากส่งต่อข้อคิดดีๆด้วยนะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในวิดีโอถัดไปนะครับสวัสดีครับ
1: Nopadon Story, a life-changing story.

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: 2รัฐตรวจสอบการใช้งบประมาณของรัฐบาลการเตรียมความพร้อมอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นการเตรียมตามปกติทั้งนี้จะปรึกษาหารือกันกับพรรคร่วมฝ่ายค้านเกี่ยวกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์และปัญหาใหม่ๆที่เกิดขึ้นโครงการรัฐบาลที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆรวมถึงบัญชีนวัตกรรมที่รัฐนำนวัตกรรมเข้าไปเกี่ยวข้องกับหลายๆโครงการและเกี่ยวข้องกับการใช้เงินกู้400,000 ล้านบาทในการเปลี่ยนผ่านพลังงานเพื่อนำไปสู่การจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงโดยเฉพาะโครงการโซลาร์เซลล์ที่ทำให้รัฐต้องจัดซื้อในราคาที่แพงเกินจริงตามแพลตฟอร์มส่องรัฐของพรรคจะชี้ให้เห็นว่าโครงการต่างๆที่บริษัทเกี่ยวข้องเดิมอยู่ทำการแข่งขันราคาจำกัดเกินไปทำให้รัฐและประชาชนเสียประโยชน์จนนำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชันส่วนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสท.ได้ออกหนังสือถึงผู้ว่ายกเลิกการจับแผนงานโครงการเปลี่ยนผ่านพลังงานตามพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทมีความเกี่ยวพันกับบัญชีนวัตกรรมที่พรรคตรวจสอบนายอภิสิทธิ์กล่าวว่าเบื้องต้นยังไม่ทราบสท.ยกเลิกประกาศด้วยสาเหตุใดก่อนหน้านี้รัฐบาลอ้างว่าจำเป็นต้องเร่งด่วนแต่ยังไม่มีความชัดเจนว่ารัฐจะนำเงินกู้ไปเปลี่ยนผ่านพลังงานได้อย่างไรพรรคยังได้เสนอทุกทางออกหากรัฐบาลดำเนินการตามแนวทางที่จะช่วยได้เช่นการลดต้นทุนพลังงานผ่านการลดภาษีสัมภาษามิตรก็จะช่วยให้รัฐบาลไม่ต้องกู้เหมือนปัจจุบันและแจกหมดในเวลา4 เดือนรวมถึงข้อเสนอเกี่ยวกับแลนด์บิดที่เงินจำนวนเดียวกันแต่สามารถสร้างโอกาสให้ภาคใต้ได้ทั้งภาคจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399 ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาม
5: หกรรมยูดีเพื่อคนพิการและทุกคนอยู่ดีขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมที่ทุกคนเข้าถึงได้เพราะการออกแบบที่ดีไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความสวยงามแต่คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนใช้ชีวิตเรียนรู้ทำงานและเดินทางได้อย่างมั่นใจปลอดภัยและเท่าเทียมพบกับเวทีเสวนานิทรรศการเส้นทางยูดีพื้นที่แสดงนวัตกรรมพิธีเชิดชูต้นแบบและการแสดงที่เต็มไปด้วยพลังใจแล้วพบกันวันที่24และ25กรกฎาคม2569ณอาคาร9และ10ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานี
6: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
7: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
8: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
9: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
10: ดีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
2: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
4: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: จักเข้จระเข
1: ้โอ้โหเพลงเพราะจังเลยค่ะพี่พศเพลงอะไรคะ
0: เพลงลาวดวงเดือนจ้าฟังสิเสียงจักเข้เพราะมากเลย
2: ไม่เห็นมีจักเข้สักตัวเลยครับพี่พศนี่มันรายการเพลงนะครับ
0: นั่นไงผู้หญิงที่แต่งชุดไทยสีชมพูนั่งเดี่ยวจักเข้อยู่นั่นไง
2: ก็นั่นมันเครื่องดนตรีนี่ครับพี่พศไม่ใช่จักเข้
0: เจ้าเครื่องดนตรีนั่นแหละเขาเรียกจักเข้ส่วนสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำที่ดีใจพูดถึงน่ะเขาเรียกจระเข้
1: เครื่องดนตรีนี้ดูไปรูปร่างก็คล้ายๆจระเข้เหมือนกันนะคะพี่พศ
0: ใช่จ้ะลักษณะคล้ายจระเข้แต่พอมาเรียกเครื่องดนตรีจะออกเสียงว่าจระเข้จ้ะ
2: แบบนี้นี่เองถ้าเป็นสัตว์เรียกว่าจระเข
1: ้ถ้าเป็นเครื่องดนตรีเรียกว่าจระเข
0: ้ถูกแล้วจ้ะอย่าลืมนะจ๊ะเราคนไทยต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง
3: พระอุมาฉบับสมบูรณ์โดยพนม

ระพินจะหมดความรู้สึกไปนานสักเท่าใดไม่ทราบได้แต่ขณะที่ได้รู้สึกตัวขึ้นมานี้รู้แต่เพียงว่ามันมืดสนิทนอนแงนหน้ามองขึ้นไปข้างบนก็ไม่เห็นอะไรนอกจากสีดำง่ายลำดับภาพได้แล้วใช่ไหมว่าเรื่องมันเป็นยังไงมายังไงปู่กองดูเถอะไม่ได้คิดไม่ได้พูดอะไรอีกเลยเสียงที่จำได้ว่าเป็นเสียงของแง่ทรายก็ถามมาอีกยังกับตัวตนของเจ้าอดีตร้อยโทกองโจรกระเหรี่ยงผู้นั้นมาอยู่ใกล้ๆนี่แกหลอกหลอนฉันเหมือนผีป่านะแง่ทรายนี่ฉันยังไม่ได้นึกถึงแกยังไม่ได้พูดอะไรกับแกสักคำแกก็พูดกับฉันมาเองอ้าวก็รู้ผู้กองเหงาที่ต้องมานอนแง่แก่อยู่ในเหวนี่คนเดียวไงก็เลยชวนคุยนี่ถ้ามีแม่มสาวสวยคนใดคนหนึ่งมาอยู่กับผู้กองตอนนี้ด้วยโห้ไม่เสือกะโหลกมาคุยด้วยหรอกนี่อย่ามายั่วโทสะฉันดีกว่าก็นึกว่าฉันมีอะไรกับแม่มสองคนนั่นหรือไงเอาละถามงี้ก็ดีละผู้กองมีอะไรกับแม่มที่ร่วมทางมาด้วยป่ะโดยเฉพาะแม่ผมสีแดงเนี่ยตอนหัวค่ำนี่บนหน้าผานอนตอนที่ขึ้นไปเยี่ยมเจ้าสะเอิงด้วยกันน่ะระพินสะอึกปวดจี๊ดขึ้นมากลางหัวอกอีกเอามือทั้งสองกุมไว้แง่ทรายผู้มีแต่เสียงหัวเราะแผ่วเบา นี่ผมไม่ได้โทษผู้กองหรอกถึงนายหญิงจะรู้เธอก็คงไม่ประนามผู้กองเหมือนกันเพราะมันเป็นอุบัติเหตุสุดวิสัยน่าเห็นใจว่าแต่ระวังอย่าให้มันเกิดซ้ำขึ้นอีกแล้วกันผู้กองผลแห่งการพลาดสัจจะทำผิดเจตนารมณ์ของตัวเองที่ตั้งไว้นี่ไงคืนนี้ผู้กองถึงได้เคราะห์ร้ายจนเกือบถึงชีวิตแง่ทรายฉันจะไม่กลับไปให้นายหญิงของแกเห็นหน้าอีกแล้วและชีวิตของฉันก็คงไม่ตลอดรอดฟังหรอกในการเดินทางครั้งนี้มันอาจจะดับสิ้นลงตรงนี้ที่นี่ก็ได้เขารำพึงเศร้าเศร้าผู้กองนายหญิงเขายังรักผู้กองอยู่นะรักยิ่งกว่าชีวิตของเธอเองและเธอก็พร้อมที่จะอภัยให้ผู้กองในทุกกรณีผู้กองในใจร้ายมากนะถ้าหากไม่คิดที่จะให้เธอได้พบเห็นหน้าอีกแต่เรื่องแค่นี้ผู้กองอย่ามาคิดเศร้าหรือถือเป็นบาปผิดอะไรจนถึงกับจะต้องหนีหน้านายหญิงตลอดไปหรอกผมพูดเล่นนะแถมแม่ผมทองคนสวยจัดนั่นให้อีกคนด้วยอะตามสบายไม่มีใครก็ว่าอะไรหรอกผู้กองนี่ประเดี๋ยวใกล้สางสางหน่อยแม่ชมงามทั้งสองคนนั่นกับพักพวกก็คงตามมาพบผู้กองเองแหละตอนนี้ก็ทนนอนเปลธรรมชาติในเหวนี่ไปก่อนนี่บอกให้ไว้ก่อนอย่าพยายามพลิกตัวไปทางขวามือนะจะร่วงลงไปอีกอ่ะคราวนี้ต่อให้ศิษย์มีครูมีอาจารย์ดีสักแค่ไหนก็กระดูกออกนอกเนื้อแน่และจะหาว่าแง่สายไม่เตือนไม่ได้นะพวกเขาจะตามมางั้นเหรอเอ้าถามพี่ลึกผู้กองนี่ใครก็จะปล่อยผู้กองสาบสูญไม่เฉยๆในเมื่อผู้กองมีกำลังสำคัญในการเดินทางของพวกเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งแม่ผมสีทองตาสีฟ้ารู้ป่ะเขาห่วงผู้กองมากกว่าแม่ผมแดงนี่โอ้เกิดเป็นชายชาติทั้งทีก็อย่าให้เสียเหลี่ยมเชิงชายนะผู้กองนะอ้าวไอ้เปรตคราวนี้ทำไมถึงยุอย่างเงี้ยนี่ถ้ามองเห็นตัวกันแล้วพอเตะจริงๆด้วยนะโถผู้กองกำลังจะขยับขยื่นตัวเองตอนนี้ก็แทบจะไม่มีอยู่แล้วยังจะคิดเตะแง่ซ้ายอีกเอ้านอนฝันอะไรไปก่อนคนเดียวเหรอผมไปอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปอ่ะอะไรอีกล่ะผู้กองไรเฟิลกับไฟฉายฉันอยู่ที่ไหนฮะเฮ้ยเอาตัวเองให้รอดซะก่อนเถอะนี่โถคิดถึงก็ไฟฉายปืนด้วยโอ๊ยไม่ได้เรื่องเลยโน่นปืนน่ะหล่นลงไปคาอยู่กับซอกหินข้างล่างโน่นยังไม่ถึงกับชำรุดเสียหายหรอกแต่ไฟฉายน่ะลงก้นเหวเละไปหมดละออกฉลาดปราดเปรื่องได้สารพัดบทจะเคลาขึ้นมาก็เคลาจมวดเลยผู้กองนี่มีอย่างอ่ะปล่อยให้ไอ้มันไรในซากใหม่หล่อมาลงเหวซะนี่รู้ไหมพอผู้กองมานอนสลบอยู่ในเหวเนี่ยทางด้านแคมป์น่ะเขาเกิดอะไรขึ้นมาพวกมันก็ฉวยโอกาสบุกเข้าไปตอนผู้กองไม่อยู่
แหลกพินาศไปหมดทั้งแคมป์แล้วโชคดีนะผู้กองที่ไม่มีใครตายหนีขึ้นหน้าผากันทันระพินใจหายวาบจริงเหรอแง่ทรายเอาไว้พบหน้ากันก็ลองสอบถามกันเองฮะพวกนั้นน่ะครั้งแรกก็ด่าพ่อล่อแม่ผู้กองระงมกันไปหมดแล้วอยู่ๆก็หายหัวไปแต่เดี๋ยวนี้อ่ะนะกำลังตะลีตะเหลือตามผู้กองอยู่ทุกคนน่ะเขานึกว่าผู้กองตายไปแล้วแม้แต่ไอ้ลูกน้อง4คนของผู้กองเองก็เหอะนี่ทำไมแกไม่ช่วยทักทวงหรือสกัดกั้นฉันไว้ก่อนที่จะพลาดท่าเสียทีมันฮะแง่ทรายอ้าวช่วยทำไมปล่อยให้เจ็บตัวซะมั่งนี่อยากผิดสัตว์กับนายหญิงของผมเนี่ยพรานใหญ่ถอนใจลึกหลับตาลงและทันทีที่เขาหลับตานั่นเองภาพของอดีตแง่ทรายก็ปรากฏเด่นทันทีเจ้ากระเหรี่ยงดงโฉมงามนั่งอยู่บนชะง่อนหินเหนือระดับที่เขานอนติดข่ายเถาวัลย์ขึ้นไปผมยิ้มเอาศอกเท้ากับเข่าแล้ววางคางลงกับฝ่ามือกำลังมองมาที่เขาด้วยประกายตาคมปราบงามซึ้งเหมือนในตาของผู้หญิงอันเป็นบุคลิกเดิมๆที่เขาเคยเห็นความจริงมันเป็นความมืดมิดแต่เขาเห็นภาพนั้นได้ยังไงก็ไม่อาจจะบอกถูกฉันเห็นแกแล้วล่ะแง่ทรายก็ควรจะเห็นนะถ้าผู้กองยังระลึกถึงผมอยู่ช่วยหน่อยสิไอ้น้องชายจะช่วยอะไรล่ะผู้กองก็หาทางให้ฉันขึ้นไปจากเขวนี่ให้ได้ไงเอเห็นจะไม่ใช่หน้าที่ของผมนะอยู่ตรงนี้ไปก่อนเถอะจนกว่านายจ้างของผู้กองจะตามมาพบหรือถ้ายังตามไม่พบพอสว่างให้มีแสงสักหน่อยนึงผู้กองก็หาทางไต่ขึ้นไปเองได้แต่ไม่ใช่ตอนนี้นี่ไงทรายฉันคิดถึงนายหญิงของแกเหลือเกินนะคิดถึงยันบอกไม่ถูกอยากรู้ว่าขณะนี้เธอกำลังทำอะไรอยู่คงกำลังมีความสุขอยู่ท่ามกลางญาติพี่น้องมิตรสหายทั้งหลายนะคืนนี้นะเป็นคืนวันเกิดของเธอซะด้วยโอ้ยังจำวันเกิดของนายหญิงได้อยู่อีกเหรอเนี่ยแกก็รู้นี่เงซายว่าฉันรักสุภาพสตรีผู้นั้นแค่ไหนเพียงไรรักกับผู้กองแต่ผู้กองก็หนีเธอมาซะทั้งที่นัดกับเธอไว้แล้วอย่างเงี้ยระพินนิ่งน้ำตาซึมทั้งที่นอนหลับตาอยู่เช่นนั้นกัดกรามแน่นเสียงแง่ทรายบอกต่อมาว่าถามเหรอถามว่าเธอกำลังทำอะไรอยู่ใช่ไหมจับไข้ทุกทรมานหัวใจแทบขาดนอนพนมมือสวดมนต์วิงวอนตามองดูเพดานไม่ได้หลับนอนเธอรู้หมดแล้วล่ะว่าผู้กองอันหนีเธอจริงๆนะผู้กองที่ไม่น่ารักถ้าผมเป็นนายหญิงแล้วก็ผมลืมผู้กองไปแล้วจะไปเป็นตายร้ายดียังไงอยู่กลางป่าก็เชิญตามสบายเถอะหาแฟนใหม่ดีกว่าเออจะด่าว่ายังไงก็เชิญเถอะแง่ทรายแต่ฉันก็ยังรักเธอรักจนสุดหัวใจรักอย่างบริสุทธิ์ผุดพองไม่มีอะไรเคลือบแฝงแต่ฐานะของฉันอย่างนึงเธอเนี่ยอีกอย่างนึงเราห่างไกลกันเหลือเกินปะโถก็มัวแต่คิดอยู่อย่างนี้นะเส้นทางมันถึงไม่บรรจบกันสักทีไงทรายฉันอาจตายก่อนตะวันขึ้นนะร้องเพลงฉันฟังสักเพลงได้ไหมแกมันคนชอบร้องเพลงอยู่แล้วนี่เสียงของระพินแหบเครือสลดและรันทดเอาผมจะร้องเพลงกล่อมให้ผู้กองนอนเพื่อว่าจะตื่นหรือไม่ตื่นก็สุดแล้วแต่เวรกรรมที่สร้างมาแล้วกันนะไอเสียงของผมจะก้องขึ้นฟ้าแล้วจะแว่วไปถึงหม่อมราชวงศ์หญิงดารินทร์วราริศในขณะนี้ด้วยมันจะเป็นความรู้สึกนึกคิดที่ถ่ายทอดออกมาจากหัวใจของนายหญิงในขณะนี้ล่ะฟังนะผู้กองฉันกำลังฟังระพินขยับริมฝีปากหมกมิดมือทั้งสองประสานกันบนสวงอกแล้วเพลงบทหนึ่งก็วิเวกกังวานขึ้นเป็นเสียงอันไพเราะของแง่ทราย
ที่เขาคุ้นหูมาก่อนแต่เนื้อความประหลาดสะเทือนใจนักความว่าโอ้ใครไหนครวญจนค่ำพลอดคำหรือเธอครวญใครเธออยู่แห่งใดเธออยู่แห่งใดเธออยู่แห่งไหนห่างไกลหรือไกลเกินห่างอ้างว้างฝันเคยเคียงใกล้เธออยู่ห่างไกลเธออยู่แห่งใดจิตใจไหวหวั่นสวดมนต์ส่งพรวอนฟ้าขอนิทราแนบเธอนิรันดร์ถอดหัวใจถ่ายสัมพันธ์ฝากกันสันฤทัยหวั่นใจขนึงติดตรึงมั่นในหัวใจคร่ำครวญเธออยู่ไหนเธออยู่แห่งใดถึงไม่คืนมาฝากลมพลิ้วพรมโชยผ่านฝากทานพฤกไพรไม้ป่าช่วยกล่อมวิญญาช่วยปลอบทิวาทวินหาเธอ

ดารินวราฤทธิ์ผู้กำลังนอนมองเพดานห้องอยู่คนเดียวในขณะนี้แววลำนำเพลงนั้นอย่างถนัดโสดมันลอยมาจากที่ใดยังไงไม่ปรากฏแต่จำกระแสเสียงได้ว่ามันเป็นเสียงของเจ้าคีริบูลแง่ทรายหล่อนพลิกตัวคว่ำหน้าลงกับหมอนร้องไห้กระซิบมือทั้งสองกำขยุ้มหมอนแน่นแง่ทรายเอาเพลงที่ไหนมาร้องนี่มันเป็นความรู้สึกจากคู่หัวใจของฉันขนาดนี้เชียวนะระพินจ๋าเธออยู่ไหนนี่ระพินไพรวันปวดร้าวไปหมดทั้งหัวใจปวดเจ็บยิ่งกว่าภาวะทางร่างกายของเขาในขณะนี้หลายเท่านะตาคงหลับมือประสานวางบนอกเช่นนั้นกระแสเสียงเพลงลึกลับดังแผ่วได้ยินทั้งประสาทหูและในเจตสิกสดับเนื้อความได้หมดทุกคำสวดมนต์ส่งพรวอนฟ้าขอนิทราแนบเธอนิรันดร์ถอดหัวใจถ่ายสัมพันธ์ฝากกันสันฤทัยหวั่นใจคนึงติดตรึงมั่นในหัวใจคร่ำครวญเธออยู่ไหนเธออยู่แห่งใดถึงไม่คืนมาชายหนุ่มผู้ตลอดทั้งชีวิตเกิดมาด้วยความอาภัพอัปภาพลำบากยากแค้นแสนสาหัสบัดนี้มีรอยยิ้มเศร้าๆจับที่ริมฝีปากอันแห้งผากแตกเป็นกลิบหนาวสะท้านสั่นไปทั้งกายกระซิบพึมพำออกมาว่าผมอยู่นี่ครับคุณหญิงอยู่กลางเหวลึกและกำลังจะตายคงกลับคืนไปไม่ได้อีกแล้วล่ะครับ

ากลมพลิ้วพรมโชยผ่านฝากทานพฤกไพรไม้ป่าช่วยกล่อมวิญญาช่วยปลอบทิวาถวิลหาเธอท่อนหลังของเนื้อเพลงในครั้งนี้ดูเหมือนจะไม่ใช่กระแสเสียงของแง่ทรายซะแล้วแต่ฟังเป็นเสียงของผู้หญิงคนหนึ่งที่พร่ำวิงวอนฝากสายลมมาแล้วระพินก็หมดสิ้นความรู้สึกทั้งมวลลงอีกครั้งหกสิบบนสันเขาเตี้ยๆที่คณะติดตามบุกบั่นกันขึ้นมาบัดนี้ฟ้าเริ่มสางพอจะสังเกตเห็นลายมือได้แล้วเมื่ออะไรต่ออะไรสว่างชัดพอจะมองเห็นสิ่งรอบตัวได้พรานทั้งสี่ของระพินก็กระจายกันออกตรวจหาร่องรอยทันทีโดยไม่จำเป็นจะต้องคอยประกบตัวคุมหลังให้ความปลอดภัยแก่นายจ้างทั้งห้าคนอีกแล้วบุญคำจันเกิดและเสยรุดสาวรอยโดยแยกกันออกไปคนละทางเมื่อถึงบริเวณสูงสุดของเนินเขาลูกนั้นแต่รัศมียังพอเห็นได้คริสติน่าและเชิดวุฒเลือกตามหลังไปทางด้านบุญคำส่วนคีตคู่ไปกระจันสแตนลีย์คู่กระเสยและอิซาเบลติดหลังเกิดขณะนั้นมันเป็นเวลา7นาฬิกาตรงพอดีทางด้านกลุ่มของบุญคำตาพรานเท่ากำลังก้มลงพิจารณาบริเวณกิ่งไม้แห้งผุบริเวณหนึ่งลักษณะมันดูประหลาดออกไปจากพื้นหินปนดินลูกรังธรรมดาเฉิดวุฒก็กระเร่อกระร่าเดินล้ำหน้าแกออกไปก้าวนึงและทันใดก็เหยียบพลั่วทำท่าจะขมำหลุดลงไปร้องเสียงหลงด้วยความตกใจบุญคำไวตามสัญชาตญาณดั้งเดิมของแกคว้าเข็มขัดด้านหลังไว้ได้ก่อนที่นายทหารหนุ่มจะร่วงลงไปในโพรงข้างล่างทั้งตัวแต่ร่างกายของแกน่ะผอมบางน้ำหนักน้อยกว่าเฉิดวุฒจึงทำท่าจะดึงหลุดลงไปด้วยกันชักเขย่อกันอยู่คริสติน่าแม่นักเคมีฟิสิกส์แต่ความจริงก็คือคอมมานโดที่ผ่านงานมานักต่อนักแล้วโจรพรวดเดียวก็ถึงตัวบุคคลทั้งสองที่กำลังส่งเสียงเอะอะโวยวายอยู่กระชากไหล่เชิดวุฒิพงะหลุดพ้นหลุมออกมาได้บุญคำก็เลยพลอยพ้นออกมาด้วยทั้งสองล้มกลิ้งลงด้วยกันเฮ้ยอะไรกันเสียงคีตและสแตนลีย์ซึ่งเดินตรวจไปคนละด้านร้องตะโกนถามมาอย่างตกใจเมื่อได้ยินเสียงโวยวายของคนกลุ่มนี้คริสติน่านั้นไม่พูดอะไรทั้งสิ้นเพียงแต่โบกมือเป็นสัญญาณเรียกทุกคนทันทีส่วนเชิดวุฒอุทานออกมาลั่นว่าเฮ้ยโพรงอะไรวะตอหลุมหรือเปล่าบุญคำไม่พูดอะไรเช่นกันแต่คลานเข้าไปที่นั่นอย่างรวดเร็วทำหน้าพิศวงและจัดการรื้อกิ่งไม้แห้งๆที่สูงอยู่เหมือนใครเอามาโปะไว้ออกเชิดวุฒกับคริสติน่าก็ช่วยกันอีกสองแรงซึ่งเป็นเวลาที่ทุกคนซึ่งแยกย้ายกันออกไปพลูกันเข้ามามุงรวมกลุ่มส่งเสียงถามแซ่พอดึงกิ่งไม้แห้งที่ปกคลุมพื้นบริเวณนั้นออกหมดทุกคนก็อุทานออกมาเป็นเสียงเดียวกันว่าเหวแล้วก็ตะลึงกันไปกึ่งอึดใจบริเวณปากเหวนั้นกว้างประมาณแค่3ตารางเมตรเท่านั้นลักษณะจะเป็นโพรงหรือรูลงไปใต้ดินเสียมากกว่ารูปเบี้ยวเบี้ยวบูดบูดเหมือนตัวอะมีบ้าเป็นช่องทางลึกดิ่งแนวตรงชนิดที่พอมองเห็นก็ใจหายมีแง่ชะง่อนโขดหินโผล่ระอยู่ตามแนวทางที่ดิ่งลงไปนั้นแสงสว่างในยามเช้าที่ยังไม่กระจ่างนักส่องลอดลงไปได้เพียงไม่เกิน 7-8 เมตรเท่านั้นอะไรกันนี่มีเหวอยู่ตรงนี้เหรอสแตนลีย์ครางออกมามีกิ่งไม้แห้งสุมปากทางปิดไว้ด้วยนะฉันสังเกตแล้วว่าบุญคำกำลังก้มลงตรวจตราพิจารณาอยู่ก็พอดีเชิดวุฒเดินล้ำหน้าออกไปก็เลยเกือบพลัดตกดีว่าช่วยกันฉุดไว้ได้ทันนะคริสติน่าบอกมาโดยเร็ว My goodness เบลอุทานแผ่วตาสีน้ำตาลเบิกกว้างเกิดเสยและจันบางคนทิ้งตัวลงพังภาพบางคนคุกเข่าชะโงกตัวลงไปในโพรงนั้นทันที
โอ้โหลึกมองไม่เห็นก้นเลยมืดตื้อเชียวเสยร้องออกมาไหนฉายไฟลงไปสิช่วยกันฉายหลายๆดวงด้วยหัวหน้าคณะออกคำสั่งละล่ำละลักโยนก้นซิก้าในปากทิ้งทันทีสุดตัวลงคุกเข่าชะโงกลงไปดูด้วยแล้วลำไฟฉายเดินป่าขนาด8ท่อนไม่ต่ำกว่า 4-5 ดวงก็พุ่งจ้าลงไปทันทีที่ลำแสงส่องลงในโพรงหรือเหวนั้นทั้งหมดก็แทบช็อกในสิ่งที่เห็นรพินนายเฮ้ยนายนอนอยู่ที่นั่นนี่ว่าต่ำกว่าระดับแง่หินที่โผล่เห็นเหลี่ยมน้อยใหญ่และรากไม้กระเถาวัลย์ที่ขึ้นอยู่บริเวณขอบผนังอันชุ่มชื่นเขียวคล้ำไปด้วยตะไคร่ลึกจากปากโพรงที่ทุกคนคุกเข่าชะโงกส่องไฟดูอยู่ในขณะนี้ลงไปประมาณ 12-13 เมตรร่างของจอมพรานนอนหงายคาติดอยู่กับแง่หินอันดูเป็นลักษณะเหมือนชานที่งอกล้ำออกมาและสายของเถาวัลย์บนกระรากไม้ร่างของมัคคุเทศก์นำทางสงบนิ่งไม่ไหวติ่งมือทั้งสองประสานวางกันอยู่บนอกบัดนี้ทุกเสียงก็ระดมกันตะโกนเรียกลงไปสนั่นหวั่นไหวโดยเรียกนามของเขาแต่ร่างนั้นไม่ยินยนคงนอนสงบนิ่งเป็นดุจสนี

เสียงที่พยายามตะโกนเรียกสงบลงแล้วทุกคนที่ติดตามมาบนปากเหวพูดกันเองจอแจจอกแจกคริสติน่าเม้มริมฝีปากแน่นเหลือบดูหน้าแม่เพื่อนสาวเบลก็พอดีกับที่แม่ผมแดงจ้องอยู่ก่อนแล้วเบลกระซิบขอให้พระเจ้าคุ้มครองเขาขอให้เขายังมีลมหายใจอยู่เถอะคริสติน่าวาง M16 ประจำมือลงทันทีปลดเป้หลังออกอย่างว่องไวดึงสายเชือกไนล่อนประจำตัวออกมาหมุนไปรอบๆแล้วปราดเข้าไปผูกชายด้านหนึ่งด้วยเงื่อนอันแข็งแรงกับโคนต้นไม้ขนาดย่อมๆผ่อนสายเชือกมัดโยงไว้แล้วตรงมาที่ปากหลุมทันทีทุกคนมองเห็นก็เข้าใจว่าหล่อนจะทำอะไรเชิดพุทธกับคิดรั้งไหลไว้คริสเธอจะลงไปเหรอยิ่งช้าเท่าไหร่โอกาสที่เราจะช่วยเขาก็น้อยลงเท่านั้นถ้าหากว่าเขายังมีชีวิตอยู่เธอควรจะให้เชิดวุฒิหรือฉันลงพร้อมกับพรานคนใดคนหนึ่งนะคิดว่าแต่แม่ผมทองสันศรีสักอย่างเฉียบขาดไม่ได้เธอกับเชิดวุฒิน่ะตัวโตและน้ำหนักก็มากเกินไปไม่สะดวกหรอกส่วนเบนก็ไม่คล่องพอพลาดพลั้งยังไงจะหลุดลงไปซะอีกคนนึงลักษณะที่เขานอนติดแง่หินอยู่ก็มินเมที่สุดถ้าไม่ระวังให้ดีอาจพลัดหลุดร่วงลงไปอีกก็ได้ทั้งหมดคอยช่วยกันอยู่ข้างบนดีกว่าเอาเชือกประจำตัวออกมาแล้วโรยหย่อนตามลงไปหลายๆเส้นถ้าไม่แน่ใจว่าจะมีแรงฉุดรั้งไว้ได้ก็ผูกสายเชือกไว้กับต้นไม้ก่อนแล้วคริสติน่าก็หันไปมองรอบๆ ร้องบอกเสียงหนักๆว่าบุญคำบุญคำอยู่นี่แล้วแม่มฉันต้องการให้บุญคำตามฉันลงไปด้วยเราจะได้ช่วยกันลักษณะของเจ้านายบุญคำที่รอมองเห็นอยู่นี่ถ้าไม่สลบก็ตายแล้วแต่ไม่ว่าเขาจะอยู่ในสภาพไหนเราจะเอาเขาขึ้นมาเดี๋ยวนี้บุญคำลงไปช่วยกับฉันสองคนส่วนคนอื่นๆคอยให้การช่วยเหลืออยู่บนนี้แล้วกันในภาวะคับขันเช่นนี้คริสติน่าตัดสินใจได้รวดเร็วและฉับไวสุดขีดดร.สแตนลีย์ผู้เป็นหัวหน้าคณะคิดสระตะแล้วก็พยักหน้าอนุญาตเพราะไม่เห็นว่าจะมีใครเหมาะสมไปกว่าอีกแล้วตกลงคริสเธอกับบุญคำลงไปพวกเราจะคอยช่วยอยู่บนนี้เดี๋ยวถ้างั้นให้บุญคำหย่อนตัวล่วงหน้าลงไปก่อนดีกว่าแมมค่อยตามหลังบุญคำลงไปตาเท่าบอกเร็วปรือหน้าตาแกซีดเผือดเหมือนกับทุกคนในขณะนี้แล่นไปเอาสายเชือกอีกเส้นหนึ่งของแกเองผูกกับแง่หินอีกด้านหนึ่งตรงข้ามกับต้นไม้ที่คริสติน่าผูกไว้ก่อนและจากนั้นแกก็ปราดเข้ามาทันทีวางไรเฟิลประจำมือฝากไว้กับพวกนั้นเอายังไงแมมมานัดกันให้เข้าใจซะก่อนดีกว่าบุญคำหย่อนตัวลงไปและล้ำลงไปในระดับที่ต่ำกว่าบริเวณที่ระพินนอนติดค้างอยู่ตรงนั้นคอยหาทางประคองไว้ถ้าหากว่าเขาจะร่วงหลุดจากแง่หินตรงนั้นลงไปอีกในระหว่างที่ฉันผูกเชือกรัดตัวเขาไว้เพื่อให้พวกข้างบนชักรอกหิ้วขึ้นมาตอนลงพยายามอย่าให้กระทบกับบริเวณที่รพินนอนอยู่เลยนะโดยหลีกไปทางช่องว่างอีกด้านหนึ่งฉันก็ไม่แน่ใจว่าถ้าเพิ่มน้ำหนักอีกนิดเดียวเถาวัลย์ที่รองรับเขาอยู่ครึ่งตัวน่ะจะทานน้ำหนักไหวไหมอ่ะตกลงตามนี้แล้วกันแม่ตาเท่าบอกสั้นๆแล้วโรยตัวลงไปทันทีอย่างระมัดระวังตัวแกน่ะเล็กอยู่แล้วจึงคล่องที่สุดประกอบกับทางลงก็ไม่ได้ยากลำบากนักเพราะผนังทุกด้านของปล่องเหวประหลาดมีรากไม้และแง่หินโผล่ออกมาให้อาศัยเหยียบพักตัวได้เป็นระยะระยะคริสติน่ามีปืนพกเพียงกระบอกเดียวโรยตัวตามลงไปเป็นคนที่สองในขณะที่สแตนลีย์สั่งให้คนอื่นๆช่วยส่องไฟลงไปตัวเขาเองคิดและเชิดวุฒิเอาเชือกประจำตัวหย่อนตามเป็นพี่เลี้ยงลงไปอีกถึง3เส้นระวังตัวนะคริสตรวจสอบด้วยว่าเขายังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าบอกขึ้นไหมเรารู้ตัวก่อนนะก่อนที่จะผูกเชือกติดตัวเขาให้เราฉุดขึ้นมาเสียงเบลตะโกนบอกลงไปด้วยภาษาอังกฤษเพื่อไม่ให้พรานพื้นเมืองเข้าใจและตัวเองก็ชะโงกมองตามเพื่อนสาวกระบุญคำลงไปด้วยหัวใจที่เต้นแรง
สแตนลีย์เอามือขยี้ปลายคางตาจับเขม็งลงไปเบื้องล่างซึ่งเห็นอะไรไม่ชัดนักแม้จะมีไฟฉายส่องนำอยู่เพราะเหลี่ยมหินและรากไม้บังไปยังไงมายังไงกันนี่พระเจ้าประคุณถึงได้มาเดินลงเหวซะง่ายๆแบบนี้ก่อนจะหล่นลงไปนอนแผ่อยู่ตรงนั้นก็ต้องกระทบแง่หินระลงไปตามลำดับทีเดียวถ้าไม่ตายก็ค้างเหลืองพระพินจะต้องติดตามอะไรมาอย่างแน่นอนใช่หรอเชิดวุฒบอกเสียงแหบๆใจร้อนราวกับไฟมันมีเหตุดลใจหรือชักจูงให้เขาต้องตามมาทางด้านนี้และมีกลอุบายดักเขาไว้แล้วปากเหวนี่ตามปกติก็ไม่ได้ปิดอยู่แต่คงมีอะไรสักอย่างนึงเจตนาเอากิ่งไม้แห้งมาปกคลุมปิดไว้พระพินเดินมาอย่างไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวก็เลยพลัดตกลงไปผมเองก็เกือบตกลงไปแล้วเหมือนกันนะมาตะกี้ดีว่าบุญคำกับคริสติน่าช่วยกันฉุดไว้ทันไอลักษณะเดิมน่ะมันเป็นปล่องเหวธรรมชาติแต่ได้กลายเป็นหลุมพรางล่อระพินไว้ให้เดินมาตกนี่ถ้าใจผมทายก็จะต้องเป็นเหตุการณ์ก่อนหน้าที่กองทัพช้างกับไอผีดิบพวกนั้นเข้าโจมตีเราทางด้านโน้นพอมันล่อเข้ามาตกลงเหวได้สำเร็จพวกมันก็บุกเข้าโจมตีเราทางด้านโน้นไอ้ผีนรกสาบคิดสะบัดในภาษาของตนไปออกมาได้ความในทำนองนี้เขาเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้นะดีไม่ดีตายไปแล้วบัดเดี๋ยวคริสลงไปดูก็รู้พรานของระพินอีก3คนคือจันเสยและเกิดไม่มีใครปริปากพูดคำใดเลยอากาศรุ่งเช้าเย็นฉ่ำชื่นแต่ทุกคนยามนี้เหงื่อแตกพลัก

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่าง

0: อร์ตในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาม
2: หกรรมยูดีเพื่อคนพิการและทุกคนอยู่ดีขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมที่ทุกคนเข้าถึงได้เพราะการออกแบบที่ดีไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความสวยงามแต่คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนใช้ชีวิตเรียนรู้ทำงานและเดินทางได้อย่างมั่นใจปลอดภัยและเท่าเทียมพบกับเวทีเสวนานิทรรศการเส้นทางยูดีพื้นที่แสดงนวัตกรรมพิธีเชิดชูต้นแบบและการแสดงที่เต็มไปด้วยพลังใจแล้วพบกันวันที่24และ25กรกฎาคม2569ณอาคารกล่าวและ10ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานี
3: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
4: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
5: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
6: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
7: ดีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
8: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

บุญคำกับคริสติน่าที่ค่อยๆโรยตัวตามกันลงไปทิ้งระยะห่างกันหนึ่งช่วงตัวเสียงตะคำเตือนแหม่มให้ระวังตัวทุกอาการเคลื่อนไหวเพราะแง่หินจับตะไคร่น้ำลื่นมากขณะนี้ตาพรานเท่าคิดอยู่สองอย่างเท่านั้นคือนายจะตายหรือเปล่ากับรักและนับถือน้ำใจของแหม่มผมทองขึ้นอีกอักโขที่แม้จะดูผาดว่าดีแต่หญิงจองหองแต่เมื่อถึงเวลาเป็นเวลาตายจริงๆแล้วหล่อนเป็นผู้กล้าหาญและเสียสละสุดยอดคนหนึ่งซ้ำยังสติดีคล่องแคล่วฉับไวไปหมดโดยเฉพาะยอมเสี่ยงไต่เหวลงมาช่วยเจ้านายของแกซึ่งผิดวิสัยของผู้หญิงทั่วไปดูแล้วก็เกือบเหมือนกับนายหญิงดารินและแม่มาเรียมากและบุญคำก็ลงถึงร่างของระพินแกหยุดชะงักจ้องดูภาพของเจ้านายที่นอนงายสงบอยู่อย่างเป็นห่วงเสียงคริสติน่าร้องเตือนมาว่าเอ้าอย่าหยุดตรงนั้นสิโรยตัวต่ำลงไปหาแง่หินเหยียบยันไว้แล้วค่อยประคอง

0: านหลังของเขาอย่าให้พลัดหลุดลงไปอีกล่ะสมุนขวาของระพินปฏิบัติตามคำสั่งทันทีครางออกมาอุบอิบว่าโธ่นายกูส่วนคริสติน่ากัดริมฝีปากแน่นค่อยๆผ่อนสายเชือกทีละช่วงโหนตัวลงไปจนกระทั่งมาแตะเท้าพยุงตัวอยู่บนแง่หินได้พอเหยียบได้ก็ใช้มือเกาะแง่หินด้านสูงไว้อีกเท้าหนึ่งเหยียบบนชานพักสามารถยืนได้อย่างถนัดขึ้นและล้วงกระเป๋าเสื้อหยิบเอาไฟนีออนแบบแบตเตอรี่จิ๋วขนาดแบนสี่เหลี่ยมโตกว่ากล่องบุหรี่เล็กน้อยออกมาเปิดสวิตช์ไฟสว่างนวลขึ้นเพราะลำแสงไฟฉายจากพรรคพวกที่ช่วยส่องลงมาจากด้านบนไม่กระจ่างเท่าที่ควรหล่อนวางกลักนีออนนั้นลงกับชะง่อนหินระดับที่ใกล้เคียงร่างของระพินที่สุดแล้วสุดกายเอื้อมมือไปแตะร่างกายของพรานใหญ่ครั้งแรกใจหายว่าเพราะสัมผัสกับความเย็นเฉียบและชื้นไปด้วยละอองน้ำระพินหล่อนกระซิบแทบไม่มีเสียงผ่านลำคอออกมาเบื้องบนทุกคนเงียบกริบตาจ้องมองขมิงลงไปเบื้องล่างคริสติน่าผูกเชือกที่ใช้โรยตัวลงกับเอวตัวเองแน่นกระชับเพื่อป้องกันไว้ก่อนแล้วไต่ชานหินเข้าไปจนชิดร่างที่นอนนิ่งอยู่บนนั้นร้องถามหาบุญคำเบาๆก็ได้รับคำตอบว่าไปคอยยันระวังอยู่ด้านล่างแล้วโดยเหยียบยืนอยู่กับแง่หินต่อหนึ่ง
1: ไม่ต้องกลัวตัวของนายระพินหล่นนายแมมบุญคำเอามือยันรับส่วนหลังของแกไว้แล้ว
0: แม่ผมทองค่อยๆเอื้อมมือไปคว้าข้อมือของพรานใหญ่ผู้เคราะห์ร้ายอย่างแผ่วเบาตามองอยู่ที่ใบหน้าเขียวคล้ำและตาหลับสนิทนั้นแสงไฟจากนีออนกล่องเล็กที่หล่อนเปิดตั้งไว้สว่างพอที่จะเห็นอะไรตรงนั้นได้ถนัดชัดเจนพอสมควรทีเดียวแล้วหล่อนก็จับชีพจรที่ข้อมือข้างนั้นถอนใจเฮือกหลับตาลงเอามือข้างนั้นมาแนบกับแก้มของตนเองจูบเบาๆโดยอีกฝ่ายไม่รู้สึกขอบคุณสวรรค์กระซิบอยู่กับตัวเองเบาที่สุดภาพนั้นไม่มีใครเห็นแม้แต่บุญคำเองเพราะตัวแกลงไปอยู่ด้านล่างของบริเวณที่พรานใหญ่นอนอยู่
1: เฮ้ทำไมเงียบกันไปหมดอย่างนั้นเรากำลังรอฟังข่าวอยู่แม้จะเป็นข่าวร้ายที่สุดก็ตาม
0: เสียงสแตนลีย์ตะโกนกรอกแจ้งลงมา
1: อัตราชีพจรคริสบอกมาดิค่อนข้างอ่อน60ต่อนาที
0: สวรรค์ทรงโปรดขอให้เต้นอยู่เท่านั้นฉันรับรองฉันรับรองว่าเอาไว้อยู่
1: เอาละคริสเอาเชือกที่ร้อยลงไปนี่นะมัดตัวเขาให้มั่นคงแข็งแรงที่สุดคล้องที่สีข้างนะใต้ระดับแขนทั้งสองข้างเสร็จแล้วตะโกนบอกพวกเราขึ้นมาเวลาเราดึงขึ้นเธอกระบุญคำไต่ประคองคอยจับร่างกายเขาไว้ด้วยนะอย่าให้กระแทกกับแง่หินตกลงรอเดี๋ยว
0: คริสตะโกนบอกขึ้นไปแล้วคว้าเชือกที่พักพวกย่อนตามลงมาเส้นหนึ่งอันแกว่งอยู่ใกล้ที่สุดออกกำลังกระตุกเป็นสัญญาณเตือนให้ทราบว่าหล่อนจะใช้เชือกเส้นนี้ผูกมัดร่างกายของระพินพวกข้างบนเข้าใจดีจากนั้นหล่อนก็ย่อนเชือกผ่านสีข้างของระพินลงไปด้านล่าง
1: บุญคำเห็นสายเชือกที่ฉันย่อนลงไปนี่ไหม
2: เห็นนายแมน
1: จับไปนะพันอ้อมมาทางด้านที่ฉันนั่งอยู่นี่แล้วส่งปลายขึ้นมา
0: อึดใจเดียวบุญคำก็แย่ปลายเชือกที่พันรอบกายระพินจากด้านล่างขึ้นมาให้คริสติน่าหล่อนจัดการผูกมัดหลวมๆกับบริเวณทรวงอกต่ำกว่าบริเวณรักแร้ทั้งสองด้วยเงื่อนที่จะไม่มีวันหลุดคลายออกได้ขณะนั้นเองบุญคำผู้อยู่ต่ำลงไปก็ถามเบาๆว่า
2: แม่นายของบุญคำไม่ตายแน่นะ
1: ความจริงถ้าตายเสียได้พวกของบุญคำก็สบายนะจะได้ไม่ต้องลำบากลำบนเดินทางกันต่อไง
2: อ้าวไงพูดอย่างนั้นล่ะแบม
0: ก็ไม่มีใครใช้ไม่มีใครวานสักหน่อยอุตส่าห์เดินมาตกเหวเองเหมือนเจตนาจะฆ่าตัวตายงั้นแหละคนอะไรก็ไม่รู้โธ่แมมนี่ถ้าแมมไม่ได้เสียงไต่เหวลงมาพร้อมกับไอ้คำแล้วก็พูดแบบนี้นะไอ้คำผลักแมมตกเหวไปแล้วพวกข้างบนก็ไม่รู้ด้วยว่าบุญคำฆ่าแมมนึกว่าอุบัติเหตุก็บุญคำจะฆ่าฉันเดี๋ยวนี้ก็ได้นี่ไม่ว่าอะไรนี่หล่อนตอบเรียบๆขณะที่บรรจงผูกเงื่อนข้าไม่ลงหรอกสวยออกแบบนี้เก่งกล้าก็ออกแบบนี้เก็บไว้ให้นายของบุญคำดีกว่าแกตอบเสียงอู้อี้มาจริงหรือเปล่าบุญคำอีกฝ่ายถามกลับมาโดยที่แกไม่คาดคิดและปัญญาอย่างแกก็ไม่สามารถจะโต้ตอบสวนคำไปได้ทันกับที่ฝ่ายที่เหนือกว่าด้วยประการทั้งปวงก็เลยเสบอกซะว่าไรเฟิลของพรานใหญ่ตกไปอยู่ในซอกหินข้างล่างนู่นห่างอีกนิดเดียวเท่านั้นแม่มัดนายเสร็จก็ช่วยประคองตัวไว้ให้พวกนั้นชักรอกขึ้นไปนะบุญคำจะลงไปเก็บไรเฟิลของนายไม่แน่จริงนี่ตาคำเสียงคริสติน่าบอกมาปนหัวเราะเบาๆฉันถามอะไรไม่เห็นตอบให้ตรงคำถามนี่ลูกน้องแต่ละคนรู้สึกจะหวงลูกพี่เหลือเกินนะอย่ากังวลไปเลยฉันไม่ทำให้เจ้านายของพวกเธอต้องทรยศต่อผู้หญิงที่เขารักหรอกแล้วฉันเองก็ไม่ได้สนใจอะไรเขามากไปกว่าผู้ร่วมงานสำคัญคนหนึ่งเท่านั้นก็ดีงั้นไอ้คำก็โล่งอกไปทียังแมมคริสน่ะถ้าจะเอานายระพินเมื่อไรก็เอาได้เหมือนนั้นแหละนายของบุญคำน่ะพระอิฐพระปูนี่นายน่ะดูผาดผาดแกก็ไม่เห็นหน้าพิศวาสสำหรับผู้หญิงคนไหนเลยสักนิดรูปก็ไม่หล่อพ่อก็ไม่รวยก็รุ่งกระริ่งมอมแมมไปทั้งตัวทั้งตะปีได้ชาติแต่น้ำใจของแกก็ประเสริฐนักในเรื่องความเป็นลูกผู้ชายสุภาพบุรุษผู้หญิงคนไหนมาเดินป่าผจญภัยก็แกก็อดรักแกไม่ได้ก็เพราะเรื่องนี้แหละแต่พอแยกทางกันมาแล้วทุกคนก็ลืมแกหมดแต่ใครอีกคนนึงก็ยังคงไม่ลืมเขาไม่ใช่เหรอก็ไม่รู้สิถ้าไม่ลืมก็ควรมาตามแต่ไม่รู้จะตามมาหรือเปล่านายของบุญคำเป็นคนไม่มีวาสนากับใครเขาหรอกแม้กระทั่งเรื่องผู้หญิงอกหักมาตลอดจะถึงไม่สนใจใยดีกับผู้หญิงไงไม่ว่าจะสวยอยากฟ้ามาดินสักแค่ไหนนี่เราก็พูดถึงแกอยู่นี่ไอ้คำยังไม่แน่ใจเลยว่าแกตายหรือเปล่าแมมอย่าหลอกนะไม่หลอกหรอกแต่ก็ท่าทางจะอาการหนักมากทีเดียวนะน่าแปลกอยู่อย่างนึงเท่านั้นที่เขาร่วงฟาดระมากับพื้นหินแต่ไม่มีบาดแผลหรือเลือดออกเลยแผลหรือเลือดน่ะเกิดขึ้นกับนายรพินยากแมมแกมีของดีอยู่ยงคงกระพันมีดโกนเฉือนยังไม่เข้าเลยแต่ไอ้เรื่องช้ำในนี่ต่อให้ดีสักแค่ไหนก็กันไม่ได้ถ้านายรพินจะตายก็คงไม่ใช่ตายเพราะบาดแผลหรือเลือดออกหรอกแต่อาจจะตายเพราะเลือดตกในหรือช้ำในเสียมากกว่าก็ไม่ก็ตายด้วยโรคเก่าของแกคริสติน่าผูกระพินผู้ไร้สติเสร็จทดลองจนแน่ใจก็ตะโกนบอกขึ้นไปว่าเรียบร้อยชุดขึ้นได้ช้าๆนะฉันจะไต่ประคองเขาขึ้นไปพร้อมกันด้วยโอเคเสียงร้องตอบลงมาขณะเดียวกันร่างของระพินที่กำลังนอนหงายอยู่ก็เริ่มค่อยๆขยับขึ้นอย่างช้าๆแล้วลอยจากบริเวณนั้นในลักษณะแขวนตรงเตงร่องแรงคริสติน่าส่งไฟนีออนแบบกล่องเล็กไปให้บุญคำเพื่อให้แกไต่ลงไปเอาไรเฟิลที่หล่นต่ำไปค้างอยู่ในซอกหินตัวหล่อนเองโขนสายเชือกประคองร่างหมดสติของพรานใหญ่เป็นพี่เลี้ยงเคียงคู่ขึ้นมาโดยคอยพยุงร่างเขาให้หลีกจากแง่หินอันโผล่ขวางอยู่พร้อมกับร้องเตือนพรรคพวกขึ้นไปเป็นระยะระยะให้ใช้ความระมัดระวังขีดสุด
3: อ
0: ประมาณ 5-6 นาทีเท่านั้นร่างของจอมมัคคุเทศก์ก็ขึ้นมานอนสลบแผ่อยู่บนป่าเขวทุกคนพลูกันเข้ามามุงล้อมทันทีหมอเบนปราดเข้าถึงตัวก่อนก้มลงฟังหัวใจและตรวจชีพจรด้วยสีหน้าเคร่งขรึมเชิดบุตรคีตและสแตนลีย์ตรวจดูตามร่างกายไม่พบอะไรนอกจากรอยปูดโนและฟกช้ำดำเขียวตัดไม้มาทำแคร่เดี๋ยวนี้เราต้องเอาเขากลับไปแคมป์เร็วที่สุดเครื่องไม้เครื่องมือปฐมพยาบาลไม่ได้มีติดมือกันมาด้วยนี่เบลพูดเร็วปรือเชิดพุทธก็หันไปร้องบอกเกิดเสยและจันในทันทีนั้นทั้งสามออกเพ่นผลุงไปจัดการทำแคร่หามในทันทีคริสติน่ายังนั่งเอามือยันพื้นอยู่กับที่เพราะความเหนื่อยอ่อนตะคำล่ะยังไม่ขึ้นมาอีกเหรอคิดหันไปถามแม่ผมทองประเดี๋ยวก็คงตามขึ้นมาละไม่ต้องห่วงแกหรอกแกลงไปเก็บปืนของระพินหล่นลงไปติดซอกหินระดับต่ำลงไปอีกนิดหน่อยไม่เป็นอะไรแน่นะเบลสแตนลีย์หันไปถามลูกน้องผู้มีฐานะเป็นแพทย์ประจำคณะที่กำลังตรวจง่วนอยู่น่าจะคอหักตายไปแล้วไม่ทราบรอดอยู่ได้ยังไงบาดแผลก็ไม่มีเลยแต่หนักแน่ค่ะอาจารย์สภาพที่เขาตกลงไปอย่างที่เราเห็นอยู่นี่ถ้าเป็นคนทั่วไปในรายเฉลี่ยก็ไม่ต้องทำอะไรอีกแล้วนอกจากสวดส่งวิญญาณแล้วก็ขุดหลุมฝังได้แต่นี่เขาหายใจอยู่แม้จะไม่ปกตินะโอ้เนื้อหนังดีชะมัดเลยเสือนี่ลูกศิษย์อาจารย์ไหนวะพระเพลก็ไม่เห็นแขวนเชิดวุฒิซึ่งบัดนี้สีหน้าดีขึ้นพูดออกมาเบาๆอย่างศรัทธาเลื่อมใสเต็มที่หมายความว่ายังไงที่ว่าเนื้อหนังดีเบลผู้ไม่เข้าใจภาษาไทยแตกฉานนักหันมาถามขณะที่ประคองศีรษะระพินทดลองบิดเบาๆไปมาเพื่อสำรวจกระดูกคอต่อและตรวจดูกระดูกส่วนต่างๆว่าจะหักหรือดอกไปบ้างหรือเปล่า

คุณพวกที่มาจากดินแดนวิทยาศาสตร์จะไม่มีวันเข้าใจหรอกคนทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะคนไทยที่เขาร่ำเรียนทางไสยศาสตร์แก่กล้าเขามีอะไรอยู่ในตัวชนิดที่วิทยาศาสตร์พิสูจน์ไม่ได้เนื้อหนังอยู่ยงคงกระพันอาวุธหรือของมีคมทุกชนิดยากที่จะทำอันตรายเขาได้แต่ก็ไม่ใช่ทุกคนไปเป็นเพียงบางคนที่เก่งจริงๆเท่านั้นคุณเห็นด้วยความประหลาดใจว่ารพินหล่นเหวกระทบแง่หินระไปตามลำดับแต่ไม่มีรอยแตกรอยบาดแผลหรือเลือดออกเลยก็แปลว่าเนื้อหนังของเขานะคงทนเป็นพิเศษถ้าไม่เกิดจากของขลังประจำตัวเวทมนต์คาถาก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขายึดมั่นนับถือคุ้มครองป้องกันเขาไว้รพินนะถ้าไม่มีดีในด้านนี้อยู่กับตัวเขาก็คงเป็นพรานใหญ่มาไม่ได้ทุกวันนี้หรอกไม่สังเกตมั่งเหรอขนาดดงหนามหนาทึบพวกเราฝ่ากันไปไม่ไหวหรือพยายามเดินติดตามเขาก็เลือดออกซิบเพราะหนามมันเกี่ยวมันตำแต่นายนี่นะเดินบุกเข้าไปยังกระเดินผ่านดงขนนกไม่มีรอยขีดข่วนเลยนั่นแหละหมายถึงว่าเนื้อหนังของเขาคงทนกว่าเราไงฝ่ายเมริกันทุกคนยกเว้นคริสติน่าซึ่งได้รับทราบมาจากบุญคำก่อนแล้วงงไปไม่เข้าใจอะไรนักคิดแย้งมาว่าอ้าวก็ถ้างั้นตอนที่ต่อยกับฉันวันนั้นทำไมถึงหน้าแตกแหกเลือดออกโซมไปเหมือนกันถ้าเหนียวจริงมันก็ต้องไม่แตกสิวะของอย่างเงี้ยมันไม่แน่หรอกคิดมันอยู่ที่ตัวเขาเองว่าจะเรียกพลังจิตบริกรรมเวทมนต์คาถาป้องกันตัวไว้หรือเปล่าถ้าเขาปล่อยให้มันว่างมันก็เกิดบาดแผลเลือดออกได้เหมือนกันไม่งั้นเวลาที่เขายอมให้ฉีดยาเข็มฉีดยาจะทะลุเข้าไปได้ยังไงอ่ะท่านนายไม่เชื่อเวลาเขาได้สติหายดีแล้วลองผลัดกันเอามีดเฉือนเนื้อกับเขาคนละทีดูก็ได้ฉันว่านายเชือดเขาไม่เข้าหรอกแต่ถ้าเขาเชือดนายแล้วก็เลือดกระชูดเฮ้ยไม่เอาด้วยหรอกกลัวใจเสือนี่ขนาดตกเหวลงไปแบบนี้ยังหายใจอยู่ได้อีกก็เห็นฤทธิ์แล้วส่องไฟลงไปพบครั้งแรก 100% ฉันว่านายนี่เป็นศพพอคริสตะโกนบอกขึ้นมาว่าชีพจรยังเต้นฉันนี่แทบไม่เชื่อหูแต่นี่ก็ยังไม่รู้เลยว่าถ้าฟื้นขึ้นมาประสาทสมองจะยังใช้การได้เหมือนเดิมหรือเปล่าเพราะรู้สึกว่ากระทบกระแทกแรงมากขนาดท้ายทอยด้านหลังระบวมปูดเลยกระโหลกด้านหลังนั่นก็โนบวมยังกระลูกแอปเปิลถ้าเกิดเลือดขั่งในสมองก็เสร็จถึงไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตประโยคหลังของคีตเป็นความหนักใจของหมอเบลเช่นกันหล่อนพยายามก้มลงกระซิบเรียกนามเขาข้างหูทีๆแต่ก็ไม่ได้มีอาการตอบรับหรือแสดงว่าเขารู้สึกตัวอย่างใดทั้งสิ้นบัดนี้แคร่สำหรับหามคนเจ็บที่ทำอย่างลวกๆเสร็จสิ้นลงแล้วด้วยความชำนาญของพวกพรานพื้นเมืองมันก็เป็นเวลาเดียวกับที่บุญคำไต่เชือกขึ้นมาจากเหวปีนพ้นขอบขึ้นมาได้พร้อมกับไรเฟิลประจำมือของรพินเชิดวุฒิตรงเข้าไปฉุดรับขึ้นมาทันทีคว้าไรเฟิลขึ้นมาตรวจสอบปรากฏว่าผิวภายนอกตรงพานท้ายบินถลอกไปบ้างเล็กน้อยและครอบศูนย์หน้าหลุดหายไปแต่ตัวยอดศูนย์ยังอยู่ครบบริบูรณ์ตัวปืนบรรจุกระสุนเต็มขึ้นลำไว้พร้อม1นัดแต่เขาห้ามไกไว้มันแสดงให้เห็นว่าเขาหล่นลงเหวไปในขณะที่เดินติดตามอะไรสักอย่างหนึ่งโดยมีปืนระวังพร้อมอยู่ในมือส่วนไฟฉายบุญคำบอกว่าหล่นลงไปกระบอกแตกละเอียดอยู่กับพื้นชานหินใกล้เคียงไรเฟิลใช้การอะไรไม่ได้อีกก็เลยไม่ได้เก็บซากขึ้นมาเปลสนามเสร็จสับโดยสแตนลีย์ผู้ร้อนรุ่มเร่งเตือนอยู่ตลอดเวลาพอเปลจำเป็นหิ้วกันมาถึงเชิดพุทธกับคิดก็ช่วยกันยกร่างของพรานใหญ่ที่ไร้สติอยู่ขึ้นไปนอนสงบนิ่งอยู่บนนั้นไม่มีการรอช้าอีกต่อไปกลับที่พักเร็วที่สุดหัวหน้าคณะสั่งพรานทั้งสี่เข้าประจำแค่นั้นยกขึ้นหามคนละด้านทันทีแล้วออกเดินนำลิ้วลงไปก่อนฝ่ายนายจ้างทุกคนก็เดินติดตามมาอย่างกระชั้นชิดบัดนี้ทุกคนใจมาครึ่งหนึ่งแล้วที่ค้นพบได้ตัวจอมมัคคุเทศก์เหลือแต่ความวิตกเท่านั้น
ว่าอาการของเขาจะเป็นเช่นไรตำแหน่งที่ค้นพบระพินตกลงไปสิ้นสติอยู่ในเหวบนเนินเขาเตี้ยๆกับบริเวณหน้าผาใหญ่อันเป็นที่ตั้งแคมป์ความจริงก็ไม่ไกลสักเท่าไหร่นักถ้ารู้ที่หมายแน่นอนซะอย่างเดียวการจะเดินกลับแคมป์กันอย่างเร่งด่วนในเวลากลางวันที่ตะวันขึ้นแล้วเช่นนี้ก็ใช้เวลาเพียงไม่เกิน25หรือ30นาทีเท่านั้นแต่เมื่อตอนใกล้สว่างที่ยังมืดมิดนั้นทุกคนอยู่ในภาวะคลำทางและพยายามแกะหาร่องรอยตามติดไปอย่างระมัดระวังจึงทำให้ล่าช้าเสียเวลาไปกว่าขากลับหลายเท่าในเที่ยวขากลับนี้ทั้งหมดทำเวลากันอย่างเต็มที่สภาพป่าและภูมิประเทศแวดล้อมมองเห็นได้จัดแจ้งแดดยังไม่ทันแรงและหมอกก็ยังไม่ทันจะระเหยหมดไปคณะติดตามก็ล่วงถึงบริเวณที่พักเดิมอันแหลกลานไปแล้วด้วยกองทัพโคจสารซึ่งมองเห็นซากของพวกมันกองระเนระนาดเป็นภูเขาเหลากาอยู่ทั่วไปเป็นเครื่องยืนยันพิสูจน์ชัดว่าเมื่อคืนนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่มีใครฝันเพ้อไปเลยแต่เป็นความจริงทุกอย่างระหว่างที่ทุกคนเดินรายล้อมเปลของระพินตรงไปยังบริเวณที่เคยตั้งแคมป์ซึ่งบัดนี้พวกลูกหาบและกะเหรี่ยงหมู่บ้านตะเคียนทองทั้งหลายได้ลงมารอคอยฟังข่าวอยู่แล้วเต็มไปหมดด้วยความร้อนใจสแตนลีย์ผู้รอบคอบในฐานะหัวหน้าคณะก็แวะแยกทางไปยังตำแหน่งที่จอมพรานเคยใช้เป็นที่นอนอยู่อันไม่ห่างออกไปนักคว้าได้เป้หลังและเครื่องอัฐบริขารในการนอนของเขาหิ้วติดมือตามหลังเข้าไปด้วยโดยไม่ปล่อยทิ้งไว้ทันทีที่พวกนั้นมองเห็นฝ่ายนายจ้างและพรานทั้ง4หามเปเข้ามาทุกคนก็ส่งเสียงฮือวิ่งเข้ามามุงดูโดยเร็วเชิดวุฒิก็ประกาศก้องขึ้นเพื่อเป็นการปลอบใจพวกนั้นว่าอย่าตกใจการใหญ่จะไม่เป็นอะไรหรอกเขาสลบไปเท่านั้นแหละเราตามเขากลับมาได้แล้วประเดี๋ยวแก้ไขสักครู่ก็คงฟื้นละแล้วเขาก็หันไปบอกนายตาดหัวหน้าลูกหาบว่าบอกกระเรียงพวกนี้ให้รู้ทั้งหมดให้รู้นะตามที่ฉันบอกเนี่ยส่งภาษากันทีนายตาผู้กำลังวิ่งเข้ามาชะโงกหน้าดูเจ้านายด้วยสีหน้าตื่นตกใจก็ร้องบอกขึ้นเป็นภาษากะเหรี่ยงตามคำสั่งแต่พวกนั้นก็ยังคงรุมรายล้อมรอบตัวระพินอยู่เช่นนั้นพร้อมกับพูดกันแซดไปหมดขึงเต็นท์ขึ้นตรงตำแหน่งที่เราเคยวางเต็นท์เดิมนั่นแหละวางเขาลงตรงนั้นเอาออกจากแคร่ให้นอนพื้นราบแล้วใครสักสองคนที่รู้เรื่องสัมภาระดีขึ้นไปเอาหีบเวชภัณฑ์ฉุกเฉินลงมาให้ฉันเดี๋ยวนี้หมอเบลสั่งการเร็วปรือสุขถิ่งทุกอย่างมีการเคลื่อนไหวกันอย่างฉับพลันทันด่วนโดยไม่ต้องเตือนซ้ำพวกลูกหาปักเสากระโจมทำเต้นชั่วคราวตามมีตามเกิดทันทีร่างของระพินถูกวางอยู่บนกองผ้าใบที่เหลือเป็นเศษอยู่เกิดกระเสยพร้อมกับนายตาบไต่ขึ้นไปหน้าผาทันทีเพื่อไปเอาหีบเวชภัณฑ์ขณะนั้นแสงแดดยามเช้าเริ่มจะส่องผ่านม่านหม้อม่านหมอกลงมาให้ความอบอุ่นขึ้นบ้างและส่องจับร่างอันซีดเซียวขมุกขมอมของจอมพรานเหมือนเทพเจ้าจะช่วยฉายรังสีแห่งชีวิตให้ทุกคนฝ่ายนายจ้างกำลังวุ่นสารวนอยู่กับการตรวจดูอาการของพรานใหญ่บุญคำก็หันรีหันขวางแล้วพยักเพยเยิดกับคู่หูซึ่งอาวุโสรองลงไปคือจับซุบซิบอะไรพรางจะเดินผ่านซากช้างหายเข้าประดงริมทางไปเชิดวุฒิเหลือบเห็นเข้าซะก่อนก็เพ่นขึ้นแล่นตามออกมาสกัดหน้าทั้งสองไว้เดี๋ยวสองคนนี่จะไปไหนลุงคำกับจันน่ะจันนิ่งอึกอักแต่บุญคำมีสีหน้าแสดงความลำบากใจแล้วบอกเคร่งขรึมผิดไปจากสภาพเดิมของแกว่าบุญคำกับไอ้จันก็ไม่ไปไหนหรอกนายทหารจะรีบไปหาอะไรหน่อยเดี๋ยวกลับมาก็จะไปหาอะไรล่ะบอกกันให้ชัดหน่อยสินายทหารหนุ่มถามมาโดยเร็วนายระพินช้ำในมากนะตกลงไปกระแทกหินจันเป็นคนบอกก่อนที่จะให้ยาฝรั่งช่วยนายเราต้องหาทางแก้เรื่องช้ำในก่อนไม่งั้นยาฝรั่งแก้ไม่ได้หรอกหรือแก้ได้นายระพินก็จะต้องนอนซึมไปอีกหลายวันจันกับพี่คำจะไปหาสมุนไพรตัวยาที่จะแก้ช้ำในได้อย่างศักดิ์สิทธิ์ที่สุดนายทหารช่วยไปบอกหมอแหม่มกันในห้างสองคนนั่นก่อนได้ไหม
ว่าอย่าเพิ่งให้ยารักษาอะไรนายก่อนทั้งนั้นยกเว้นแต่จะช่วยเฉพาะให้แกมีลมหายใจไปพลางๆก่อนเท่านั้นพอให้จันกับพี่คำเอายาจากสมุนไพรตำคั้นน้ำผสมกับเหล้ากรอกปากแกซะก่อนพอแกอาเจียนออกมาหมดแล้วค่อยให้หมอแหม่มรักษาคราวนี้จะรักษากันยังไงก็ได้แต่ก่อนอื่นต้องเอาเลือดร้ายออกก่อนเชิดบุตรหันกลับไปทางด้านกระโจมพักชั่วคราวที่ขึงขึ้นเป็นสถานีเยียวยาฉุกเฉินซึ่งบัดนี้เห็นเบลคริสติน่ากับอเมริกันอีก2คนกำลังคุกเข่ามุงอยู่รอบด้านแล้วลุงคำกล้ารับรองกับฉันได้เหรอว่ามันจะได้ผลเอาหัวเป็นประกันเลยนายทหารเชื่อพวกบุญคำเถอะถ้าเราไม่มียาดีในเรื่องนี้พวกเราก็ตายกันไปหลายครั้งแล้วถึงนายระพินเองก็เหอะถ้าแกได้สติขึ้นมาในตอนนี้แกก็ต้องใช้วิธีนี้รักษาก่อนแล้วพอจะบอกฉันได้ไหมไอ้สมุนไพรตัวยาอะไรยาพื้นบ้านที่พวกชาวบ้านรักษากันเองน่ะเหรอไม่ใช่ยาสมุนไพรพื้นบ้านของชาวป่าธรรมดาหรอกแต่เป็นสมุนไพรศักดิ์สิทธิ์ชาวป่าทั่วไปที่ไม่เก่งจริงก็จะไม่รู้นอกจากศิษย์มีอาจารย์อย่างนายระพินเท่านั้นพวกบุญคำเองแต่ก่อนก็ไม่เคยรู้แต่นายเองนั่นแหละเคยสอนพวกบุญคำไว้เวลานายใช้แก้ไขคนช้ำในมากๆแกก็ไม่ได้รู้เองแต่อาจารย์พระธุดงค์ของแกประสิทธิ์ประสาทวิชาไว้ให้เขาเรียกใบหนุมานประสานกายหรือเรียกอีกอย่างนึงว่าสังกรณีหนุมานประสานกายสังกรณีเชิดบุตรอุทานนี่นายทหารอย่าให้บุญคำกระจันเสียเวลาเลยยิ่งช้าเท่าไหร่นายก็แย่ลงเท่านั้นนายทหารน่ะรีบแล่นไปห้ามแหม่มเบลก่อนเถอะน้ำกรองน้ำเกลืออะไรก็ยังไม่ต้องให้ก่อนทั้งนั้นยิ่งยาฉีดยากินน่ะอย่าให้เลยเป็นอันขาดตอนนี้น่ะไม่มีประโยชน์หรอกบุญคำกระจันจะไปเดี๋ยวนี้แหละเดี๋ยวๆเท่านั้นก็จะมาแถวนี้พอจะหาได้บอกยังไม่ทันจะจบคำดีทั้งสองสมุนซ้ายขวาของระพินก็พละหายเข้าพงรกริมทางไปทันทีเชิดบุตรยืนเหลียวหน้าเหลียวหลังแล้วห่อแนบตรงไปยังร่างของระพินซึ่งพวกนั้นยังมุงกันอยู่ขณะที่เขาวิ่งเข้ามาก็เห็นอิสเบลกำลังถือเข็มฉีดยาที่เพิ่งจะดูดออกจากหลอดเล็กๆทดลองยาจากปลายเข็มให้พุ่งออกมาเป็นฝอยกระเซ็นเบลหยุดก่อนอย่าเพิ่งเชิดบุตรตะโกนห้ามออกไปสุดเสียงมันดูเหมือนจะช้าไปซะแล้วพร้อมๆกับเสียงโวยวายของเขาที่ห้ามหรือยับยั้งเข้ามานั่นเองหมอเบนก็เสือกปลายเข็มฉับลงไปบนผิวหนังบนท้องแขนของระพินไพรวันในลักษณะฉีดเข้ากล้าม

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมหมื่นสุทธานารีนาถเนื่องในโอกาสวันประสูติ13กรกฎาคม2569ที่วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นายศิวธมิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำข้าราชการสารทหารตำรวจและพระสงฆ์นิกรชาวเชียงใหม่ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมหมื่นสุทธานารีนาถเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ13กรกฎาคม2569เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณพร้อมทั้งถวายพระพรชัยมงคลให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานและทรงเป็นมิ่งขวัญของพระสงฆ์นิกรชาวไทยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมหมื่นสุทธานารีนาถประสูติเมื่อวันที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2500ที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษส่งเป็นพระธิดาในหม่อมราชวงศ์อดุลกิจกิติยากรและท่านผู้หญิงพันสวรีกิติยากรพระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์ของประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะด้านสาธารณสุขการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของสตรีเด็กผู้สูงอายุและผู้ป่วยรวมถึงการสนับสนุนงานด้านมนุษยธรรมผ่านสภากาชาดนอกจากนี้ยังทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน News.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081 0818-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาม
5: หกรรมยูดีเพื่อคนพิการและทุกคนอยู่ดีขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมที่ทุกคนเข้าถึงได้เพราะการออกแบบที่ดีไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความสวยงามแต่คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนใช้ชีวิตเรียนรู้ทำงานและเดินทางได้อย่างมั่นใจปลอดภัยและเท่าเทียมพบกับเวทีเสวนานิทรรศการเส้นทางยูดีพื้นที่แสดงนวัตกรรมพิธีเชิดชูต้นแบบและการแสดงที่เต็มไปด้วยพลังใจแล้วพบกันวันที่24และ25กรกฎาคม2569ณอาคารกาวและ10ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานี
6: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
7: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
8: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
9: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
10: ดีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
2: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
4: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ตอนไอศกรีม
1: ดีใจไอติมมาแล้วเราไปซื้อกันเถอะ
2: ได้เลยเนี่ยดีใจเก็บออมตังไว้ได้หลายบาทวันนี้ดีใจจะซื้อเลี้ยงใจดีเองนะ
1: ขอบใจจ้าเอทำไมต้องเรียกไอติมเพราะมันเป็นไอใช่ไหม
0: ไม่ใช่จ้าถ้าเราจะเขียนให้ถูกต้องเขียนเป็นไอศกรีมเขียนสระไอไม้มาลายออ่างสอสลากอไก่รอเรือสระอีมอม้าแต่เวลาพูดออกเสียงง่ายๆว่าไอติมนั่นแหละ
2: แปลกนะครับเขียนอะไรก็ไม่รู้แปลกๆดี
1: นั่นสิคะฟังแล้วไม่เหมือนคำไทยเลย
0: คำนี้เป็นคำเก่าเขียนอย่างนี้มานานแล้วจ้ะเขาเอาทับศัพท์มาจากภาษาอังกฤษว่าไอศกรีมจ้ะ
2: อ๋อเข้าใจแล้วครับ
3: อย่าลืมนะครับเราคนไทย

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: เขตสุขภาพที่1เชิญชวนประชาชนร่วมงานแถลงข่าวผลงานเด่นด้านสุขภาพเขตสุขภาพที่1ภายใต้แนวคิดยาวเหนือสุขภาพดีที่1ที่เชียงใหม่นายแพทย์ณัฐนินทร์เศรษฐวณิชผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านบริหารภาพลักษณ์องค์กรโรงพยาบาลแพร่รองประธานกรรมการสื่อสารองค์กรเขตสุขภาพที่1เชิญชวนร่วมงานแถลงข่าวผลงานเด่นด้านสุขภาพเขตสุขภาพที่1ภายใต้แนวคิดยาวเหนือสุขภาพดีที่1ในวันที่17กรกฎาคม2569ณสวนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่โดยงานนี้เป็นครั้งแรกที่หน่วยงานสาธารณสุขทั้ง8จังหวัดภาคเหนือมาร่วมกันนำเสนอผลงานที่เกิดขึ้นจริงโดยระบบสาธารณสุขในเขตสุขภาพที่1ได้พัฒนาขึ้นทั้งด้านการรักษาการป้องกันนวัตกรรมและการส่งเสริมสุขภาพถือเป็นความก้าวหน้าที่ประชาชนได้รับประโยชน์จริงภายในงานจะได้พบกับผลงานเด่นที่พัฒนาตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนใน5เรื่องด้วยกันประกอบด้วยเทเลเมดิซีนผู้ป่วยบางรายไม่จำเป็นต้องเดินทางไกลเพื่อมาพบแพทย์ทุกครั้งสามารถรับบริการปรึกษาผ่านระบบออนไลน์ลดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางเฮลไรเดอร์คือการส่งยาถึงบ้านโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเรื้อรังหรือผู้ป่วยที่อยู่พื้นที่ห่างไกลทำให้การรักษาต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นเวลเนสประชาชนได้ปรับเปลี่ยนแนวคิดจากรอป่วยแล้วค่อยมาหาหมอมาเป็นดูแลสุขภาพก่อนป่วยภายในงานจะมีการตรวจสุขภาพเบื้องต้นประเมินองค์ประกอบร่างกายให้คำแนะนำเรื่องโภชนาการและการออกกำลังกายด้านนวัตกรรมสุขภาพภาคเหนือมีผลงานจำนวนมากที่ช่วยให้รักษาผู้ป่วยได้รวดเร็วขึ้นแม่นยำขึ้นรวมถึงการเข้าถึงบริการมากขึ้นและการประชาสัมพันธ์โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตเชิญชวนให้ทุกคนลุกขึ้นมาออกกำลังกายเพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดสมองรองประธานกรรมการสื่อสารองค์กรเขตสุขภาพที่1กล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ไม่เพียงแต่จะได้รับความรู้และประสบการณ์จากการเดินดูนิทรรศการเท่านั้นแต่สามารถทดลองบริการสุขภาพการตรวจประเมินสุขภาพพร้อมได้รับคำแนะนำจากทีมแพทย์นอกจากนี้จะได้เรียนรู้เมนูสุขภาพจากทั้ง8จังหวัดและได้พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญได้โดยตรงอีกด้วยคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาท เราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 นถึง 17:00 นทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
9: และ App Store
10: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
11: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
12: สนับสนุนโดย1178 Cafeลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
13: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
14: ตอนเพื่อนบ้านสร้างมลพิษ
15: อ้าวอ้าวอ้าวเฮ้ยๆนี่ไอ้ดำดึกแล้วนะหยุดทำเสียงดังควันขโมงได้ไหมอ่ะฮะฉันนอนไม่หลับเลยเนี่ยโอ้
16: เอ้าพี่ผมรับจ้างซ่อมรถซ่อมก็ซ่อมในบ้านผมมันเกี่ยวอะไรกับพี่ด้วยล่ะครับ
15: อ้าวอ้าวเกี่ยวสิก็เสียงดังควันมันก็เหม็นแล้วดูนาฬิกาสินี่มันเวลานอนแล้วถ้าแกไม่หยุดนะฉันจะแจ้งตำรวจเอ้ย
16: เอางั้นเลยครับพี่ใจเย็นๆครับ
17: ซ่อมรถกันซะดึกดื่นแบบนี้อาจก่อให้เกิดความรำคาญในเรื่องของมลพิษกับเพื่อนบ้านได้นะคะและในกรณีที่ก่อเหตุรำคาญสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อาศัยบริเวณใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นลักษณะที่ทำให้เกิดกลิ่นแสงรังสีเสียงความร้อนหรืออื่นๆในเบื้องต้นให้พูดคุยตักเตือนหรือขอความร่วมมือตามสมควรก่อนแต่ถ้าไม่ได้ผลแจ้งตำรวจหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นหากเป็นเรื่องมลพิษโทรสายด่วน1650ได้ค่ะ
16: ผมต้องขอโทษด้วยนะครับพี่เดี๋ยวผมทำต่อพรุ่งนี้ก็ได้ขอโทษด้วยนะครับ
15: ยังไงก็ขอบคุณไอ้น้องเพื่อนบ้านกันก็พึ่งพาอาศัยกันไปนะเนอะ
13: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให้

ื่นที่เธอหยิบมันขึ้นมาเล็งมาทางฉันฉันพยายามร้องขอชีวิตว่าอย่าเพิ่งลั่นไกฉันยังไม่พร้อมจะตายได้ปลดวางมันลงดูแววตาของเธอเย็นชาไม่เหมือนก่อน

0: จุดหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: เขตสุขภาพที่1เชิญชวนประชาชนร่วมงานแถลงข่าวผลงานเด่นด้านสุขภาพเขตสุขภาพที่1ภายใต้แนวคิดยาวเหนือสุขภาพดีที่1ที่เชียงใหม่นายแพทย์ณัฐนินทร์เศรษฐวณิชผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านบริหารภาพลักษณ์องค์กรโรงพยาบาลแพร่รองประธานกรรมการสื่อสารองค์กรเขตสุขภาพที่1เชิญชวนร่วมงานแถลงข่าวผลงานเด่นด้านสุขภาพเขตสุขภาพที่1ภายใต้แนวคิดเจ้าเหนือสุขภาพดีที่1ในวันที่17กรกฎาคม2569ณสวนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่โดยงานนี้เป็นครั้งแรกที่หน่วยงานสาธารณสุขทั้ง8จังหวัดภาคเหนือมาร่วมกันนำเสนอผลงานเด่นที่เกิดขึ้นจริงโดยระบบสาธารณสุขในเขตสุขภาพที่1ได้พัฒนาขึ้นทั้งด้านการรักษาการป้องกันนวัตกรรมและการส่งเสริมสุขภาพถือเป็นความก้าวหน้าที่ประชาชนได้รับประโยชน์จริงภายในงานจะได้พบกับผลงานเด่นที่พัฒนาตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนใน5เรื่องด้วยกันประกอบด้วยเทเลเมดิซีนผู้ป่วยบางรายไม่จำเป็นต้องเดินทางไกลเพื่อมาพบแพทย์ทุกครั้งสามารถรับบริการปรึกษาผ่านระบบออนไลน์ลดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางเฮลไรเดอร์คือการส่งยาถึงบ้านโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเรื้อรังหรือผู้ป่วยที่อยู่พื้นที่ห่างไกลทำให้การรักษาต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นเวลเนสประชาชนได้ปรับเปลี่ยนแนวคิดจากรอป่วยแล้วค่อยมาหาหมอมาเป็นดูแลสุขภาพก่อนป่วยภายในงานจะมีการตรวจสุขภาพเบื้องต้นประเมินองค์ประกอบร่างกายให้คำแนะนำเรื่องโภชนาการและการออกกำลังกายด้านนวัตกรรมสุขภาพภาคเหนือมีผลงานจำนวนมากที่ช่วยให้รักษาผู้ป่วยได้รวดเร็วขึ้นแม่นยำขึ้นรวมถึงการเข้าถึงบริการมากขึ้นและการประชาสัมพันธ์โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตเชิญชวนให้ทุกคนลุกขึ้นมาออกกำลังกายเพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดสมองรองประธานกรรมการสื่อสารองค์กรเขตสุขภาพที่1กล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ไม่เพียงแต่จะได้รับความรู้และประสบการณ์จากการเดินดูนิทรรศการเท่านั้นแต่สามารถทดลองบริการสุขภาพการตรวจประเมินสุขภาพพร้อมได้รับคำแนะนำจากทีมแพทย์นอกจากนี้จะได้เรียนรู้เมนูสุขภาพจากทั้ง8จังหวัดและได้พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญได้โดยตรงอีกด้วยคมสันคำวงทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาท เราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาม
5: หกรรมอยู่ดีเพื่อคนพิการและทุกคนอยู่ดีขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมที่ทุกคนเข้าถึงได้เพราะการออกแบบที่ดีไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความสวยงามแต่คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนใช้ชีวิตเรียนรู้ทำงานและเดินทางได้อย่างมั่นใจปลอดภัยและเท่าเทียมพบกับเวทีเสวนานิทรรศการเส้นทางอยู่ดีพื้นที่แสดงนวัตกรรมพิธีเชิดชูต้นแบบและการแสดงที่เต็มไปด้วยพลังใจแล้วพบกันวันที่24และ25กรกฎาคม2569ณอาคารกล่าวและ10ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานี
6: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
7: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
8: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
9: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
10: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
11: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
4: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ดกี่งวดน้ำมันปวดหัวใจแล้วออกซ้ำอยู่ได้ยังไม่ไปไหนเลย
1: โอ้ยอะไรอย่างนี้เนี่ย
0: จะไม่แค้นได้ยังไงโดนทุกงวดเลย
1: โดนก็รวยอะสิ
0: มันโดนกินนะสิ ไอ้นี่

0: ดูสิเนี่ยยังเขียวอยู่เลยเนี่ย
1: ครับไม่ใช่ปานแล้วเหรอ
0: ไม่ใช่แล้วโดนเตะ
1: สมควรแล้วล่ะเนี่ยเหรอกินเนื้อเขาอยู่เรื่อยเลยเนี่ยเหรอ
0: เอาแล้วมันลองยังไงแล้วน่ะ
1: ลองอย่างนี้

0: จุดหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: รัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนโครงการจัดหารถกู้ภัยฉุกเฉินเทศบาลตำบลขี้เหล็กอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่จำนวน1คันมูลค่า 1,312,000 บาทนายเกียรติศักดิ์มาลานายกเทศมนตรีตำบลขี้เหล็กอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่ารัฐบาลญี่ปุ่นเห็นชอบให้การสนับสนุนโครงการจัดหารถกู้ภัยฉุกเฉินเทศบาลตำบลขี้เหล็กผ่านโครงการความร่วมมือด้านเศรษฐกิจแบบให้ปราบขั้นพื้นฐานหรือโครงการคุซะโนเนะในครั้งนี้รัฐบาลญี่ปุ่นได้ให้การสนับสนุนงบประมาณมูลค่า 1,312,000 บาทแก่เทศบาลตำบลขี้เหล็กเพื่อจัดหารถกู้ภัยฉุกเฉินจำนวน1คันโดยได้จัดพิธีลงนามความตกลงระหว่างนายฮาราดะมาซารุกงสุลใหญ่ญี่ปุ่นณนครเชียงใหม่และนายเกียรติศักดิ์มาลานายกเทศมนตรีตำบลขี้เหล็กเมื่อวันที่10กรกฎาคม2569ณสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่นณนครเชียงใหม่สำหรับโครงการความร่วมมือด้านเศรษฐกิจแบบให้ปราบขั้นพื้นฐานหรือคุซะโนเนะจำนวนเงินที่สนับสนุนได้จัดสรรให้แต่ละโครงการนั้นจะไม่เกิน25ล้านเยนหรือประมาณ 5.6 ล้านบาทอย่างไรก็ตามอาจจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือได้สูงสุดเป็นจำนวนเงิน10ล้านเยนแก่โครงการที่ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากเกี่ยวกับความมั่นคงของมนุษย์เช่นโครงการที่คาดว่าจะก่อให้เกิดผลอย่างมากแม้จะเป็นการช่วยเหลือในระดับย่อยโครงการที่จำเป็นต้องให้ความช่วยเหลือบนพื้นฐานของมนุษยธรรมและโครงการที่มีผลลัพธ์อย่างต่อเนื่องยั่งยืนแม้จะสิ้นสุดการสนับสนุนแล้วโดยองค์กรผู้ได้รับทุนจะต้องใช้เงินช่วยเหลือภายในระยะเวลา1ปีนับจากวันที่ได้ลงนามในสัญญาทั้งนี้รัฐบาลญี่ปุ่นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสนับสนุนในครั้งนี้จะช่วยให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการทางการแพทย์ที่มีความปลอดภัยและมีศักยภาพมากยิ่งขึ้นและรัฐบาลญี่ปุ่นยังคงยินดีให้การสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาคผ่านโครงการคุซะโนเนะต่อไปคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี 0661-668-0050 หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
9: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178 Cafeลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
11: เกษตรเพื่อประชาถ้ากล่าวถึงชาวนาและข้าวนั้นข้าวถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญต่อประเทศไทยเป็นสินค้าส่งออกนำรายได้เข้าประเทศเป็นจำนวนมหาศาลและเป็นอาหารหลักของคนไทยมาช้านานโดยชาวนากระดูกสันหลังของชาติเป็นผู้ผลิตข้าวบริโภคภายในประเทศและส่งออกขายต่างประเทศซึ่งข้าวไทยเป็นข้าวที่มีชื่อเสียงและนิยมไปทั่วโลกดังนั้นนโยบายหรือมาตรการที่เกี่ยวกับข้าวยอมส่งผลกระทบต่อสภาวะความเป็นไปของสังคมไทยนอกจากนี้ข้าวยังมีความสำคัญต่อวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตของคนไทยรวมทั้งเป็นความมั่นคงทางอาหารเพื่อเป็นการรำลึกถึงความสำคัญของข้าวรวมทั้งเพื่อเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ชาวนาในฐานะกระดูกสันหลังของชาติคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่23มิถุนายน2552กำหนดให้วันที่5มิถุนายนของทุกปีเป็นวันข้าวและชาวนาแห่งชาตินอกจากนี้ยังมุ่งหวังที่จะสร้างความภาคภูมิใจให้กับยุวชนชาวนาซึ่งจะเป็นผู้สืบทอดการปลูกข้าวในอนาคตด้วยสนับสนุนโดยกรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

0: ักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: Breaking News สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: สถานทูตคูเวตเตือนคนไทยเลี่ยงเดินทางไปพื้นที่เสี่ยงงดถ่ายภาพหลังอิหร่านเปิดฉากโจมตีกรณีกองทัพอิหร่านได้เปิดปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายทางทหารของสหรัฐในคูเวตและบาเลนรวม85จุดล่าสุดสถานเอกอัครราชทูตณคูเวตโพสต์แจ้งข่าวสารดังนี้1กองบัญชาการทหารสูงสุดของกองทัพคูเวตออกแถลงการระบุว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศได้สกัดกั้นวัตถุที่เป็นภัยคุกคามหลังรุกรามเข้ามาในน่านฟ้าของประเทศเมื่อเช้าวันที่12กรกฎาคมเสียงระเบิดที่ดังขึ้นในบางพื้นที่เกิดการสกัดกั้นวัตถุดังกล่าวกลางอากาศพร้อมขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยที่ออกโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด2สถานเอกอัครราชทูตขอเน้นย้ำให้ทราบว่าฝ่ายคูเวตสามารถรักษาความสงบภายในประเทศได้เป็นอย่างดีพลเมืองสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติทั้งนี้ขอให้ท่านติดตามข่าวสารจากช่องทางของสถานเอกอัครราชทูตและหน่วยงานรัฐบาลคูเวตอย่างใกล้ชิดหลีกเลี่ยงการเดินทางในพื้นที่เสี่ยงเช่นบริเวณฐานทัพและหากเกิดเหตุการณ์การโจมตีขอให้ท่านปฏิบัติตามคำแนะนำของทางคูเวตอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัย3สถานเอกอัครราชทูตขอความร่วมมือให้ท่านงดเว้นการบันทึกภาพหรือวิดีโอการเกิดเหตุการโจมตีหรือเผยแพร่ภาพหรือวิดีโอขณะเกิดเหตุการโจมตีในพื้นที่สื่อสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตเนื่องจากเป็นกระทำการผิดกฎหมายของคูเวตทั้งนี้หากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นกับท่านสามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน607-19888จบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี 0850-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาม
6: หกรรมยูดีเพื่อคนพิการและทุกคนอยู่ดีขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมที่ทุกคนเข้าถึงได้เพราะการออกแบบที่ดีไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความสวยงามแต่คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนใช้ชีวิตเรียนรู้ทำงานและเดินทางได้อย่างมั่นใจปลอดภัยและเท่าเทียมพบกับเวทีเสวนานิทรรศการเส้นทางยูดีพื้นที่แสดงนวัตกรรมพิธีเชิดชูต้นแบบและการแสดงที่เต็มไปด้วยพลังใจแล้วพบกันวันที่24และ25กรกฎาคม2569ณอาคารกาวและ10ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานี
7: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
8: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
9: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
10: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
11: ดีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
12: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
5: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
13: อนุรักษ
14: ์พี่แกงเมื่อวานนี้ก้อยไปทัศนศึกษามาคุณครูพาไปวัดหนึ่งเก่ามากเลยคุณครูบอกว่าสร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หนึ่งแน
15: ่คงเก่าหน้าดูเลยนะแล้วไม่ผุผุพังๆไปหมดแล้วเหรอ
14: ไม่หรอกเขาอนุรักษ์ไว้อย่างดีเชียวแหละอนุรักษ์คำนี้ฟังเพราะดีนะแล้วมันแปลว่าอะไรหรออ
15: นุรักษ์ก็คือรักษาไว้ให้คงเดิมวัดที่พี่ก้อยไปมานี้เขาคงต้องรักษาหรืออนุรักษ์ไว้ถึงได้มีสภาพดีมาจนถึงเดี๋ยวนี้ไง
14: อย่างน้ำในคลองใกล้ๆบ้านเราเนี่ยคงไม่มีใครอนุรักษ์ละสิถึงได้ดำปี๋อย่างนี้
15: ก็นั่นน่ะสิไม่ช่วยกันอนุรักษ์น้ำถึงได้เสียไงอนุรักษ์คือการรักษาไว้ให้คงเดิมให้คงอยู่ในสภาพที่ดีและมีคุณค่าเราจึงควรอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยให้อยู่ดีตลอดไป
14: แล้วพบกันใหม่นะคะรู้รักภาษาไทย
16: พระเจ้าท่านสอนให้รู้เราจะต้องรู้ซึ่งไหนท่านสอนให้ละเราจะต้องละสิ่งไหนที่ท่านสอนให้เราเจริญให้ทำให้มากให้เพียรให้มากให้ปฏิบัติให้มากเราก็จะต้องมาเพียรมาปฏิบัตินั่นจึงจะชื่อว่าปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจึงจะชื่อว่าเป็นผู้เคารพนับถือในตัวพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้านั้นไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีรูปร่างสังขารตัวตนรูปร่างสังขารนั้นได้แตกได้สลายไปแล้ว รูปกายนั้นได้แตกได้สลายไปแล้วไม่มีเหลืออยู่แต่พระองค์ก็ไม่ได้ทรงบัญญัติอะไรไว้เป็นตัวแทนของพระองค์ไม่ได้ทรงตั้งคนโน้นตั้งคนนี้ขึ้นมาเป็นพระพุทธเจ้าแทนพระองค์แต่พระองค์เอาพระธรรมคำสอนเป็นตัวแทนถ้าใครเห็นธรรมคนนั้นก็เห็นตถาคตถ้าหากว่าเราอยากจะเห็นพระพุทธเจ้าเราก็ต้องมาทำธรรมให้เกิดขึ้นทีนี้คนที่จะเห็นธรรมได้จะต้องเป็นคนที่เห็นตัวเห็นตนก่อนเห็นตัวตนเราเขาก่อนว่าเป็นของสักแต่ว่าตัวสักแต่ว่าตนคำว่าเห็นนั่นคือเห็นเป็นของสักแต่ว่าไม่ใช่ว่าเห็นตัวเห็นตนนั่งเป็นตัวเป็นตนอยู่อย่างนี้ไม่ใช่เห็นเป็นของสักแต่ว่าคำว่าเห็นตัวเห็นตนท่านยังว่าใครเห็นตัวใครเห็นตนบุคคลนั้นจะเห็นธรรมใครเห็นธรรมบุคคลนั้นก็จะเห็นพระตถาคตฉะนั้นพระธรรมคำสั่งสอนนั้นจึงเป็นตัวแทนของพระพุทธองค์ถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อพระธรรมคำสั่งสอนก็เท่ากับว่าเราเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าที่แท้จริงประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ไม่ได้ปฏิบัติตามกิเลสและตัณหาของตนการปฏิบัติตามกิเลสและตัณหาของตนนั้นคืออยากทำก็ทำไม่อยากทำก็ไม่ทำอยากปฏิบัติก็ปฏิบัติไม่อยากปฏิบัติก็ไม่ปฏิบัติอันนี้เรียกว่าปฏิบัติตามกิเลสเอากิเลสมาเป็นใหญ่เอากิเลสมาเป็นผู้มาบัญชาการเอากิเลสมาเป็นผู้บงการถ้าปฏิบัติตามความอยากแล้วเขาเรียกว่าปฏิบัติตามตัณหาไม่ได้ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าเราจะต้องปฏิบัติตามหน้าที่ของเราในฐานะที่เราเป็นพุทธบริษัทในฐานะที่เราเป็นภิกษุเป็นอุบาสกอุบาสิกามีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติถ้าไม่ปฏิบัติตรงนี้แล้วจะไปปฏิบัติตรงไหนคำว่าปฏิบัตินั้นคืออะไรก็อย่างที่กล่าวแล้วปฏิบัติก็คือรักษาศีลเจริญภาวนาทำสมาธิจิตให้ตั้งมั่นทำปัญญาให้เกิดขึ้นนั่นชื่อว่าการปฏิบัติทุกเป็นสิ่งที่ให้เรากำหนดรู้เราก็ต้องมากำหนดรู้จริงจริงทุกมันไม่มีที่มีนั่นเพราะอะไรเพราะเราเข้าไปยึดไปถือว่าเป็นทุกทุกนั้นมันเป็นแต่เพียงของสมมติถ้าเราเข้าไปรู้แล้วเนี่ยทุกมันจะไม่มีแต่ถ้ายังไม่รู้ทุกยังมีอยู่ที่เราแปลกันหรือว่าได้ยินได้ฟังกันบ่อยมากที่สุดก็คือทุกแปลว่าความอึดอัดขัดข้องทุกแปลว่าความไม่สบายอกไม่สบายใจไม่สบายกายชื่อว่าทุกอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องนึงนะเป็นเรื่องที่เราจะต้องไปกำหนดรู้เหมือนกันไอ้ที่ไม่สบายนั้นเพราะอะไรทำไมจึงไม่สบายจริงๆแล้วสบายมันไม่มีไม่สบายมันไม่มีที่มันมีเพราะเราเข้าไปยึดไปถือมันต่างหากมันจึงมีสบายมั่งไม่สบายมั่งเราจะยึดว่ามันเป็นทุกข์ก็ใช่ถ้าว่าคำว่าถ้าเรามาแปลความทุกข์อีกแบบหนึ่งนะให้เราได้เข้าใจได้ง่ายขึ้นความทุกข์แบบที่จะกล่าวนี้ก็คือว่าคำว่าทุกข์นั้นไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เขาเป็นใหญ่เฉพาะตนไม่ได้อยู่ในอำนาจความปรารถนาของใครๆสิ่งใดก็ตามถ้าเกิดขึ้นแล้วมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นชื่อว่าทุกข์คือไม่ตั้งมั่นอยู่ในลักษณะอย่างนั้นตลอดไปคือไม่ยืนยงคงที่มีแต่การเปลี่ยนแปลงอยู่เสมออันนั้นชื่อว่าทุกข์อะไรที่เปลี่ยนแปลงได้นั้นเป็นทุกข์ทั้งหมดไม่ใช่เฉพาะใจของเราไม่ใช่เฉพาะกายของเราแต่ที่เราอยู่ได้ทุกวันนี้อยู่ได้เพราะทุกข์คืออยู่ได้เพราะความเปลี่ยนแปลงถ้ามันไม่มีการเปลี่ยนแปลงเราก็คงจะอยู่ลำบากอย่างเป็นต้นว่าการนั่งนานๆหรือว่าความเจ็บความปวดมันเกิดขึ้นถ้ามันเจ็บอยู่อย่างนี้มันปวดอยู่อย่างนี้ตั้งมั่นอยู่อย่างนี้มันก็คงจะไม่มีใครที่จะมาอยากจะทำอยากมาประพฤติปฏิบัติแต่ความเป็นจริงแล้วที่มันเกิดขึ้นนั้นไม่ช้าไม่นานมันก็หมดไปหายไปไม่ว่าเราจะเปลี่ยนอิริยาบถหรือไม่เปลี่ยนอิริยาบถก็ตามเป็นของที่จะต้องหมดไปหายไปไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นมาแล้วแม้แต่อาคารบ้านช่องหรือว่าวัดวาอารามต้นไม้เถาวัลย์อะไรก็แล้วแต่ดินฟ้าอากาศมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอดินฟ้าอากาศก็เป็นทุกข์ต้นไม้ก็เป็นทุกข์ภูเขาก็เป็นทุกข์ทำไมจึงเป็นทุกข์เพราะมีการเปลี่ยนแปลงฉะนั้นอะไรที่มีการเปลี่ยนแปลงอันนั้นแหละคือทุกข์ถ้าเราทำความเข้าใจอย่างนี้ก็เท่ากับว่าเราได้กำหนดรู้ทุกแล้วไม่ใช่ว่ามากำหนดรู้แต่ความอึดอัดขัดข้องที่มันมีอยู่ในจิตใจของเราถ้าเราไม่รู้ตรงนั้นเราไม่รู้ทุกภายนอกเราก็ไม่รู้ทุกภายในถ้าเราไม่รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมาแล้วมันย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไปเราจะมากำหนดให้มันรู้ทุกที่มันกำลังเกิดขึ้นในใจของเรานี้มันก็รู้ได้ยากเพราะเราไม่สามารถจะรู้เห็นตามความเป็นจริงได้ไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่มันเกิดขึ้นแล้วไม่ว่ามันจะเกิดขึ้นทางกายของเราก็ตามเกิดขึ้นทางชีวิตจิตใจของเราก็ตามมันไม่มีอะไรคงที่อยู่ได้ความโกรธมันก็ไม่ได้โกรธอยู่ทั้งวันทั้งคืนทั้งเดือนทั้งปีโกรธประเดี๋ยวประดาเดี๋ยวมันก็หายไปมันก็มาดีใจเสียใจหรือว่าคนเคยทะเลาะเบาะแว้งกันทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาก็มาดีกันซะนั่นก็เพราะอะไรมันเราอยู่ได้เพราะความเปลี่ยนแปลงจะว่าทุกข์มันเป็นจะว่าความโกรธมันเป็นทุกข์ก็ใช่แต่เพราะมันเป็นของจะต้องเปลี่ยนแปลงถ้ามันโกรธขึ้นมาปุ๊บเราจะระงับดับทุกข์เราก็ต้องมารู้ว่าความโกรธนี้เป็นของไม่เที่ยงไม่ช้าไม่นานมันก็จะต้องเปลี่ยนไปเพราะเราก็เคยโกรธมามากแล้วโก รธให้ตัวเองก็โกรธมาแล้วโกรธให้คนโน้นคนนี้เราก็โกรธมาแล้วแต่ความโกรธนั้นมันไม่ยั่งยืนไม่ถาวรมันก็เปลี่ยนแปลงไปกลายมาเป็นความรักความชอบความรักความชอบมันก็เปลี่ยนแปลงกลายเป็นความโกรธความเกลียดมันเป็นอยู่อย่างนี้ชีวิตจิตใจของมนุษย์มันมีทั้งรักมันมีทั้งชอบมันมีทั้งโกรธทั้งเกลียดอันนี้แหละชื่อว่าทุกข์เมื่อเราเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ทุกข์มันจะไม่มีทีนี้ทุกข์จะไม่เกิดขึ้นมันมีแต่ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมีแต่ความเกิดเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมีแต่ความตั้งอยู่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เปลี่ยนไปหายไปมันเป็นอยู่อย่างนี้นะเขาเรียกในทางภาษาธรรมะท่านว่ารู้ทุกข์ทุกข์เป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้แล้วก็มากำหนดรู้ได้ตรงนี้พอกำหนดรู้ได้ตรงนี้สมาธิเกิดแล้วสมาธิจิตเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่าความสงบนิ่งอยู่เฉยๆไม่คิดไม่นึกอะไรเลยไม่ใช่คือความรู้เห็นตามความเป็นจริงในกายตนในชีวิตจิตใจของตนแล้วก็ไปรู้เห็นตามความเป็นจริงในทุกสิ่งทุกอย่างถ้ามารู้เห็นตามความเป็นจริงในตรงนี้แล้วอะไรก็แล้วแต่ที่เรามีเราเป็นเราสัมผัสที่เราพอใจหรือไม่พอใจนั้นเป็นของที่จะต้องเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทีนี้เราจะไม่ไว้ใจเราแล้วเราจะไม่ไว้ใจเราจะไม่เชื่อความรู้สึกนึกคิดของเราอีกต่อไปแล้วมันจะคิดอะไรก็แล้วแต่มันเป็นของสักแต่ว่าทั้งนั้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ควรจะเอามาเป็นว่าเราคิดหน่อยควรจะเอามาเป็นว่าเราทุกข์หน่อยควรจะเอามาเป็นว่าเราสุขหรือเราเป็นของเรามันเป็นของที่มีที่เป็นที่เกิดขึ้นอยู่เหมือนกับลมที่มันผ่านมาถูกกายของเราเนี่ยเวลามันร้อนผ่านมาถูกกายของเราเราก็เย็นก็สบายแต่มีใครไปเดือดร้อนให้กับลมมั่งให้กับลมที่มาถูกกายของตนเองหรือฝนตกมาอย่างเงี้ยแล้วฝนมันมาเปียกเราไปเดินตากฝนอย่างเงี้ยเปียกเกิดเปียกมาเราโกรธให้ฝนไหมเราไม่เคยโกรธให้ฝนเราไม่เคยโกรธให้ลมเลยแต่เราโกรธให้ตัวเราเองนะเราโกรธให้ตัวเราเองเพราะว่าเรามันไม่ฉลาดเองฝนตกแล้วเราไม่รู้จักหาที่ร่มที่บังเราไม่รู้จักเราไม่เอาร่มมาด้วยเราไม่เอาเสื้อกันฝนมาด้วยมันก็ต้องเปียกอย่างนี้เพราะเราจำเป็นจะต้องไปเราจำเป็นจะต้องเดินทางการที่จะต้องเดินทางจะต้องดูว่าฤดูนี้เป็นฤดูฝนจะต้องมีเครื่องกางกั้นฝนไม่ให้มาถูกตัวตนของเราไม่ให้มาเปียกปอนในตัวของเรานั่นเขาเรียกว่าคนฉลาดทีนี้เมื่อเจอฝนแล้วเราไม่ได้ไปโกรธให้ฝนแต่เราโกรธให้ตัวเราว่าเราลืมล่มมั่งเราลืมเสื้อกันฝนมั่งอันนี้ก็เหมือนกันเราอยู่ร่วมกันเราจะไม่โกรธกันเราจะต้องมามองตัวเองว่าเพราะเรามันไม่ดีเองมันจึงต้องเป็นอย่างนั้นคนนั้นก็ต้องเตือนตนเองคนนี้ก็ต้องเตือนตนเองทุกคนมีการเตือนตนอยู่เสมอทุกคนมีการบอกตนอยู่เสมอเมื่อบอกตนเตือนตนอยู่ได้แล้วเนี่ยการโกรธตนมันโกรธไม่ได้นานหรอกแต่ถ้าโกรธคนอื่นมันโกรธได้นานถ้าไปมองว่าคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีถ้าเราเห็นคนก็คือธรรมชาติเห็นร่างกายสังขารนี่ก็คือธรรมชาติเราก็ไม่ไปโกรธให้ร่างกายสังขารเพราะมันเป็นธรรมชาติมันเป็นของที่จะต้องมีต้องเป็นอย่างนั้นเราก็ไม่ไปโกรธให้คนความเจ็บความปวดไม่ไปโกรธให้ความที่มันมีมันเป็นที่มันเกิดขึ้นอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีมันเป็นมันเกิดขึ้นในตัวในตนของเราในชีวิตจิตใจของเราถือว่าเป็นของที่ไม่เที่ยงทั้งนั้นถือว่าเป็นของที่เป็นทุกข์ทั้งหมดคำว่ามันเป็นทุกข์นั่นก็คือความไม่เที่ยงนั่นแหละคือความเปลี่ยนแปลงนั่นเองฉะนั้นในหลักธรรมะหรือว่าในหลักสัจธรรมนั้นท่านยังว่ารู้สิ่งหนึ่งแล้วมันรู้หมดไม่จำเป็นว่าจะต้องไปไล่หาว่าความเป็นอันนี้จังเป็นยังไงความเป็นทุกขังเป็นยังไงความเป็นอนัตตาเป็นยังไงความเป็นทุกข์เป็นยังไงความเป็นปฏิบัติเพื่อจะทำตนให้พ้นทุกข์เป็นยังไงเหตุที่จะทำให้เกิดทุกข์คืออะไรไม่ต้องไปไล่หามันหรือในปฏิจจสมุปบาทเหมือนกันเราไม่ต้องไปไล่หามันหรอกแน่อวิชชาปัจจยาสังขาราสังขาราปัจจยาวิญญาณังวิญญาณปัจจยานามะรูปังไม่ต้องไปไล่หามันนะถ้าไล่มันก็อย่างนั้นอย่างนั้นนั่นคือแบบคือตำราเขามีให้เราเรียนเราอ่านเราศึกษาให้เราเอามาเปรียบเทียบจริงๆความเป็นจริงแล้วเนี่ยรู้อวิชชาตัวเดียวมันรู้หมดนะทำอวิชชาให้ดับคำว่ารู้อวิชชาเนี่ยถ้ารู้แล้วมันดับอวิชชานั่นน่ะความลุ่มหลงอวิชชาแปลว่าความลุ่มหลงความไม่รู้เราถ้าเราทำความรู้เกิดขึ้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันมันก็รู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงพบมันก็ไม่มีชาติมันก็ไม่เกิดขึ้นเมื่อไม่มีพบไม่มีชาติมันก็จบนั่นก็คือพระนิพพานมันก็เป็นของที่ง่ายอย่างนั้นแต่จำเป็นเราจะต้องการเรียนรู้การปฏิบัติมีหลายท่านหลายคนและก็เคยถามอยู่เสมอว่าการปฏิบัติธรรมที่มันง่ายที่สุดที่มันลัดที่สุดที่ไม่ต้องยุ่งยากลำบากอะไรเลยนั้นปฏิบัติตรงไหนไม่มีอะไรที่จะง่ายไม่มีอะไรที่จะลัดมากเท่ากับการมาปฏิบัติภาวนามาเฝ้าดูที่จิตที่อารมณ์ของตนเองมารู้แจ้งเข้าใจในจิตในอารมณ์นี้ว่าเป็นของสักแต่ว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่สมควรที่จะไปยึดมั่นถือมั่น ไม่สมควรเลยที่เราจะไปยึดไปถือว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นคนนู้นเป็นคนนี้การปฏิบัติภาวนาอย่าส่งจิตออกไปนอกอย่าไปอยากรู้ว่าคนนั้นเขาเป็นยังไงอยากรู้ว่าคนนี้เขาเป็นยังไงบางคนก็ว่าอยากจะไปรู้ว่าร่างจิตของบุคคลอื่นว่าคนอื่นเขาคิดยังไงกับเราที่อยากรู้ก็ไม่ใช่อยากรู้อะไรหรอกอยากไปคิดอยากไปรู้ว่าเขาคิดยังไงกับเราเขาคิดอิจฉาเราหรือเปล่าเขาคิดไม่ดีกับเราหรือเปล่าเขาคิดดีกับเราหรือไม่มันก็อยากรู้อยู่แค่นั้นจริงๆมันก็มีอยู่2อย่างเท่านั้นแหละใครจะคิดก็ตามเราคิดก็ตามก็คิดดีกับคิดไม่ดีนั่นแหละคนระหว่างคน2คนเนี่ยมันไม่คิดนอกเหนือไปจากนี้หรอกมันก็คิดคนนั้นดีนะคนนี้ดีนะเราคิดยังไงเขาก็คิดอย่างนั้นแหละถ้าเรารู้จิตรู้อารมณ์ของเราเราก็รู้จิตรู้อารมณ์ของบุคคลอื่นคนทั้งโลกนี้มีจิตมีอารมณ์เสมอเหมือนกันหมดมีกิเลสมีตัณหาเท่าเทียมกันไม่มากไม่น้อยกว่ากันไม่ว่าเป็นคนอังกฤษคนฝรั่งคนที่ไหนก็แล้วแต่คนยุโรปที่ไหนก็ตามมีความรู้สึกนึกคิดอย่างเดียวกันมีกิเลสมีตัณหาเสมอเหมือนกันหมดไม่ต่างกันมันต่างแต่เชื้อชาติต่างแต่สัญชาติต่างแต่ที่เกิดเท่านั้นฉะนั้นเรื่องจิตเรื่องอารมณ์นี้เท่าเทียมกันหมดธรรมะจึงเป็นของกลางธรรมะเป็นของที่ของทุกคนที่พึงประพฤติปฏิบัติได้ในหลักธรรมคำสั่งสอนนั้นท่านจึงสอนว่าทุกคนมีสามารถที่จะปฏิบัติทำได้สามารถที่จะตรัสรู้ทำได้สามารถที่จะรู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงได้ขอให้เรายึดอยู่ในหลักของศีลยึดอยู่ในหลักของสมาธิยึดอยู่ในหลักของปัญญาเพราะศีลนั้นเป็นไงเป็นรากเหง้าเบื้องแรกเบื้องต้นของการที่จะทำปัญญาให้เกิดขึ้นเมื่อมีศีลแล้วเราจะมาทำสมาธิมันก็ง่ายขึ้นเมื่อทำสมาธิง่ายปัญญามันก็เกิดขึ้นง่ายถ้าเราจะไปมองข้ามอันใดอันหนึ่งก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะว่าศีลสำคัญกว่าก็ไม่ได้จะว่าสมาธิสำคัญกว่าก็ไม่ได้จะว่าปัญญาสำคัญกว่าก็ไม่ได้แต่จุดมุ่งหมายปลายทางของการปฏิบัติภาวนาอยู่ที่ปัญญาในเรื่องของพุทธศาสนานั้นท่านเน้นในเรื่องของปัญญาท่านไม่ได้เน้นในเรื่องของความเชื่อซึ่งศาสนาอื่นนั้นเขาสอนให้เชื่อก่อนอะไรอะไรก็ต้องเชื่อก่อนเชื่อผู้นำก่อนเชื่อพระศาสดาก่อนเชื่อผู้เป็นใหญ่ก่อนแล้วทุกอย่างมันก็จะดีเองถ้าเราเชื่อแล้วแต่พระพุทธศาสนาท่านไม่ให้เชื่ออย่างนั้นท่านให้ทดลองดูก่อนให้รู้ก่อนให้เข้าใจก่อนว่ามันเป็นจริงอย่างที่ศาสนาว่าหรือไม่เป็นจริงอย่างที่ศาสดาว่ากล่าวหรือเปล่านั่นเป็นหลักยืนยันว่าพระพุทธองค์ไม่หวั่นไหวในธรรมที่เป็นจริงโยมเป็นเครื่องปฏิญาณได้เลยว่าเป็นของจริงอย่างแน่นอนกล้าท้าให้มาพิสูจน์ได้เลยบอกว่าขอให้คุณมาทำดูถ้าทำแล้วมันไม่ได้คุณก็ไม่ต้องเชื่อถ้าทำแล้วมันได้มันมีมันเป็นคุณอยากคุณจะเชื่อก็จะจงเชื่ออันนี้ท่านให้สอนให้พิสูจน์ด้วยตนเองเนี่ยธรรมะของพุทธเจ้าเป็นธรรมที่สอนให้รู้ก่อนค่อยเชื่อไม่ได้สอนให้เชื่อก่อนค่อยมารู้ทีหลังเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นหลักยืนยันได้ว่าธรรมของพระพุทธเจ้านั้นเป็นสัจธรรมที่แท้จริงไม่ใช่ธรรมหลอกทำลวงไม่ใช่ธรรมเพื่อจะทำให้คนลุ่มหลงงมงายให้คนที่ว่าคิดอะไรไม่ได้พิสูจน์อะไรไม่ได้บางที่บางคนก็ยังเข้าใจผิดอยู่ว่าเรื่องของพระพุทธศาสนานั้นเป็นเรื่องของการที่ว่าสอนให้คนงมงายสอนให้คนงอมืองอเท้าสอนให้คนไม่มีความหมั่นความขยันสอนให้คนไม่รู้จักทำมาหากินเอาแต่นั่งหลับหูหลับตาอย่างเดียวนี่คือความเรามองกันเผินๆมักจะเป็นอย่างนั้นแต่จริงๆไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เป็นคนหมั่นมีเป็นคนขยันให้มีความหมั่นความขยันในการประกอบอาชีพการงานในทางที่ถูกที่ชอบอุทานสัมปทาอารักขาสัมปทาเมื่อได้มาแล้วก็ให้รักษาสมบัติของตนที่ทำได้หาได้นั่นท่านก็สอนอยู่อย่างนั้นแหละท่านไม่ได้สอนว่าให้งอมืองอเท้ามีสัมมาอาชีพประกอบอาชีพการงานในทางที่ถูกที่ชอบท่านก็สอนเอาไว้ซึ่งมักมีองค์แปดนั่นมักเป็นธรรมที่จะทำให้หลุดพ้นจากกิเลสและตัณหามันก็มีอยู่ในธรรมที่เราจะได้เรียนได้ศึกษากันมาได้ยินได้ฟังกันมาเริ่มตั้งแต่สัมมาทิฏฐิไปจนถึงสัมมาสมาธิไม่มีข้อไหนที่มันไม่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตอยู่ให้มีความภาคเพียรให้มีความหมั่นความขยันถ้าว่าความหมั่นความขยันมีในความภาคเพียรในหน้าที่การงานของตนเองให้มันดีให้มันถูกต้องแล้วชีวิตความเป็นอยู่ในโลกในสังคมในหน้าที่การงานเต็มไปด้วยความสุขเต็มไปด้วยความถูกต้องดีงามอันนั้นเราจะมาปฏิบัติภาวนาตามการตามสมัยตามโอกาสและเวลามันก็ง่ายขึ้นอันนี้การปฏิบัติตามการตามสมัยตามโอกาสและเวลาที่เรามาอยู่วัดอยู่วาหรือได้ยินว่าครูบาอาจารย์ท่านจะมาเทศมาสอนตรงไหนอะไรยังไงเราก็ไปฟังเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาเป็นเครื่องส่งเสริมบุญญาบารมีของเราให้แก่กล้ามากขึ้นเพราะจุดมุ่งหมายของการรักษาศีลจุดมุ่งหมายของการปฏิบัติภาวนาของเรานั้นอยู่ที่ความหลุดพ้นอยู่ที่ความพ้นหลุดพ้นพ้นไปพ้นไปไหนพ้นไปจากกิเลสและตัณหาที่มีอยู่เป็นอยู่ในจิตใจของเราไม่ได้หมายความว่าพ้นไปจากโลกนี้เป็นอยู่อย่างนี้หรือบางทีบางท่านก็มักจะคิดว่าคนเราถ้าตายแล้วมันก็พ้นจากโลกแล้ว ความเป็นจริงมันไม่ได้พ้นไปไหนหรอกคนตายไม่ได้พ้นจากโลกตายแล้วก็ถมทับไว้ในโลกนี้แหละจะเป็นน้ำเป็นกระดูกเป็นอะไรต่างๆมันก็ถมทับอยู่ในโลกนี้ไม่ได้หายจากโลกนี้ไปเลยในร่างกายสังขารของเราจะเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังเป็นอะไรก็แล้วแต่มันจะอยู่ในโลกนี้มันไม่มีคำว่าพ้นจากโลกทีนี้ทิ้งสิ่งที่จะมันพ้นจากโลกไปได้ก็คือจิตคืออารมณ์ที่เราฝึกหัดขัดเกลาให้จิตใจของเรานั้นเป็นจิตใจที่มีปัญญารู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงที่กล่าวมาแล้วคำว่าความเป็นจริงที่กล่าวมาก็คือร่างกายสังขารของเรามันจะต้องเป็นอย่างนี้ให้รู้เห็นตามความเป็นจริงของมันเป็นอย่างนี้ยอมรับสภาพความแก่ความชราของเราก็ยอมรับสภาพความแก่ความชราความเจ็บความปวดที่มันเกิดขึ้นในร่างกายสังขารก็ยอมรับสภาพความเจ็บความปวดเพราะมันเป็นเรื่องของที่จะต้องมีต้องเป็นอย่างนี้ไม่มีใครที่จะหลีกเลี่ยงหนีได้ถึงแม้ว่าความตายก็เหมือนกันทุกคนเกิดขึ้นมาเพื่อตายด้วยกันทั้งหมดถึงแม้เรายังมีชีวิตอยู่ในเดี๋ยวนี้ขณะนี้ในวันหนึ่งข้างหน้ามันก็จะมาถึงเราแล้วความตายนั้นมันจะต้องเกิดขึ้นกับเราอย่างแน่นอนทำไมจึงต้องเกิดเพราะเรามีการเกิดขึ้นมาแล้วมันจะต้องมีการแตกการสลายฉะนั้นถ้ามันจะตายจริงๆก็ขอมันจะแตกจะสลายจริงๆก็ขอให้มันแตกมันตายมันสลายเฉพาะร่างกายสังขารเท่านั้นส่วนจิตส่วนวิญญาณส่วนสติและปัญญาของเรานั้นให้เป็นจิตเป็นวิญญาณเป็นสติปัญญาที่รู้ยิ่งเห็นจริงตามความเป็นจริงถ้ามันยังไม่หลุดไม่พ้นจากโลกยังไม่หลุดไม่พ้นจากความยึดมั่นถือมั่นในอะไรทั้งหลายทั้งปวงถ้ายังมีเป็นคนที่มีทานเป็นคนที่มีศีลเป็นคนที่มีการเจริญภาวนาอยู่ทุกเมื่ออย่างนี้อย่างน้อยๆถ้ามันมีภพมีชาติอยู่ความเป็นจริงนั่นภพชาติเป็นของที่มีอยู่ไม่ใช่ของที่เราจะปฏิเสธว่าเป็นของที่ไม่มีบุคคลที่ปฏิเสธว่าไม่มีภพไม่มีชาตินั้นก็ไปคือเป็นบุคคลที่ยังหลงอยู่บุคคลที่ปฏิเสธว่าภพมีอยู่ชาติมีอยู่แต่ไม่สามารถจะไปยังภพยังชาตินั้นได้อันนี้ก็ยังเป็นคนยังลุ่มหลงอยู่เพราะฉะนั้นชีวิตความเป็นอยู่ของคนเรานั้นจะอยู่ในปัจจุบันนี้ก็ตามหรือจะไปในอนาคตข้างหน้าการดำเนินชีวิตของเรานั้นเราจะต้องมุ่งไปข้างหน้าทีนี้การที่เราจะมุ่งไปข้างหน้านั้นเราจะไปไหนให้รู้จุดหมายปลายทางของเราที่เราจะไปเหมือนเราที่จะมาที่วัดนี้มาเราจะมาที่ศาลาศรัทธานี้พระราชสถานี้เราก็มีจุดมุ่งหมายมาตรงนี้เมื่อเรามีจุดมุ่งหมายมาตรงนี้เราก็มาถึงตรงนี้พอมาถึงตรงนี้แล้วก็เราก็ไม่ได้อยู่มาอาศัยในอาคารนี้แล้วก็ไม่ได้มาฟังเทศน์ฟังธรรมได้มากราบพระไหว้พระได้มานั่งสมาธิภาวนาอันนี้ถ้าจะว่าเป็นภพเป็นชาติก็เป็นภพเป็นชาตินี่คือภพหนึ่งชาติหนึ่งที่เรามาเกิดขึ้นที่นี่เกิดขึ้นตรงนี้ทีนี้พอเราตายจากนี้แล้วเราจะไปไหนบางท่านที่มีความผูกพันอยู่ที่บ้านที่เรือนอยู่ที่ทำการทำงานอยู่กับลูกกับหลานมันก็ไปเกิดอยู่ที่บ้านที่เรือนเกิดอยู่ที่ยุ่งกับลูกกับหลานภพชาติมันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาทีนี้ที่บ้านเกิดอยู่ที่บ้านก็ไม่ใช่ว่าจะอยู่บ้านตลอดไปไม่มีการไปเกิดที่อื่นมันก็เกิดอยู่ตลอดนั่นคือการเกิดทางร่างกายทีนี้การเกิดทางชีวิตจิตใจก็คือความเกิดทางจิตทางอารมณ์มันก็เกิดอยู่ตลอดเดี๋ยวก็คิดนู่นเดี๋ยวก็คิดนี่เดี๋ยวก็จะไปตรงนู่นเดี๋ยวก็จะไปตรงนี้เดี๋ยวก็จะเอาอย่างนั้นอย่างนี้จิตของเรามันล่องอยู่อย่างนั้นมันไม่ได้หยุดนิ่งนั่นก็เรียกว่าเป็นการที่ยังเสวยภพยังเสวยชาติอยู่ยังเป็นภพเป็นชาติอยู่ไม่รู้กี่ภพกี่ชาติไม่รู้กี่กับกี่กันแต่ละภพแต่ละชาติแต่ละมื้อแต่ละวันนี่ก็เปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติอย่างนั้นภพคือร่างกายสังขารชาติคือชีวิตจิตใจที่มีความคิดความนึกอยู่ตลอดเวลาอันนี้ขอให้เรารู้เราเข้าใจตรงนี้มันก็มายึดมาถือเอาร่างกายสังขารก้อนนี้แหละเป็นที่ตั้งเป็นที่อยู่ถึงมันจะคิดไปไหนยังไงก็ตามมันก็วกเข้ามาหาภพตรงนี้อันนี้ถ้าหากว่าเรารู้เราเข้าใจตรงนี้แล้วว่ากายก้อนนี้เป็นภพแล้วมันก็จะไปสร้างกายก้อนนี้ต่อไปอีกในวันข้างหน้าถ้ายังมีอุปชาไอ้ยังมีอวิชชาตัณหาครอบงำชีวิตจิตใจอยู่ก็จิตใจดวงนี้แหละมันก็จะไปสร้างกายขึ้นมาอีกสร้างภพขึ้นมาอีกมันไม่มีที่สิ้นสุดท่านจึงสอนว่าให้ทำบุญทำทานให้รักษาศีลเจริญภาวนาเพื่อเป็นการสร้างภพที่ดีในอนาคตข้างหน้าเพราะบุคคลที่มีศีลเกิดขึ้นมาแล้วก็เป็นคนที่มีร่างกายสังขารที่แข็งแรงมีโรคมีภัยน้อยถึงแม้จะแก่จะชราก็ยังมีกำลังวังชาดีอยู่ไม่ค่อยจะมีโรคไม่ค่อยจะมีภัยนั่นคืออานิสงส์ของบุคคลที่รักษาศีลมีรูปร่างผิวพรรณวรรณะผุดผ่องผ่องใสอาการที่มีศีลการที่บุคคลที่มีจิตใจที่มีความเมตตาปราณีมีความปรารถนาดีต่อตนเองและบุคคลอื่นไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนจะอยู่ในชุมชนใดจะอยู่ใกล้กับบุคคลใดก็ตามเขาผู้นั้นจะเป็นคนที่มีความสุขคนที่อยู่ใกล้กับเขาผู้ที่มีศีลอยู่ใกล้กับบุคคลที่มีความเมตตาปราณีอยู่เสมอเขาก็จะมีความสุขความสบายมีการไว้เนื้อเชื่อใจเหมือนเราไปเดินทางไกลไปในป่าในเขาไปในที่ที่เราไม่รู้จักถ้าเราไปในที่เราไม่รู้จักพอเราไปเจอพระเจอเจ้าเขาเราจะดีอกดีใจยิ่งกว่าเราได้พบพ่อพบแม่ดี ีอกดีใจกว่าเราได้พบสิ่งอื่นใดในป่าในเขานั้นว่าเราปลอดภัยแล้วเราไม่ลำบากอีกแล้วเราสุขแล้วสบายแล้วเราจะวิ่งเข้าไปหาทันทีจากที่เราเห็นจะต่างจากที่เราเห็นสัตว์ร้ายเราเห็นช้างเห็นเสือหรือว่าเห็นอะไรต่างๆสัตว์ที่มันเป็นพิษเราจะมักจะหลีกจะเล่นหรือจะหวาดจะกลัวจะวิตกกังวลแต่ถ้าเห็นพระแล้วเรามีความสุขกายสบายใจนี่แค่พระภายนอกนะนี่แค่พระมนุษย์คือเอาคนมาเป็นพระแต่ถ้าเราสร้างพระให้เกิดขึ้นในใจของเราเราไปที่ไหนก็มีพระอยู่ในใจอยู่ตลอดนั้นยิ่งจะมีความสุขมากมีความเมตตาปราณีอยู่ในชีวิตจิตใจของตนเองสัตว์สาธารณะต่างๆที่มันรู้มันเห็นได้สัมผัสกับตัวเราได้สัมผัสกับชีวิตจิตใจของบุคคลที่มีความเมตตาอยู่แล้วเขาก็ปลงเขาก็สบายชีวิตจิตใจของเขาก็ไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายไม่หวาดไม่กลัวไม่สะดุ้งเมื่อเขาได้พบกับบุคคลที่มีศีลบุคคลที่มีจิตใจอันเมตตาปราณีบุคคลที่มีความเสียสละมีความรู้จักให้อภัยอยู่เสมออันนี้คุณธรรมนี้เป็นของที่มีอยู่เป็นอยู่และเป็นของที่พิสูจน์ได้ใครทำได้ใครปฏิบัติได้คนนั้นก็มีความสุขความสบายนี่คือความสุขในโลกเมื่อได้ความสุขในโลกแล้วละจากโลกนี้ไปมันก็ไปสู่โลกหน้าอีกท่านว่าศีล5นั้นเป็นศีลของมนุษย์เป็นสมบัติของมนุษย์นะเป็นสมบัติอันแท้จริงที่เราจะต้องได้เกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์อีกที่เราเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์อยู่ในปัจจุบันนี้ก็อาศัยศีล5นั่นเองเราจึงได้มาเป็นมนุษย์แต่ทำไมเราจึงระลึกไม่ได้ละว่าเมื่อชาติก่อนพบก่อนนั้นก่อนที่เราจะมาอยู่ในภพนี้ชาตินี้เราคิดอะไรมามั่งเราทำอะไรมามั่งทำบาปทำกรรมอะไรมามั่งทำถูกทำผิดอะไรมามั่งทำไมเรารู้ไม่ได้ทำไมมันจึงมีอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นมากับชีวิตของเราอย่างที่เราไม่สามารถจะตั้งตัวได้หรือไม่สามารถจะรู้ได้นั่นเพราะเรามีชีวิตอยู่อย่างประมาทเราไม่ได้มีชีวิตอยู่อย่างเป็นผู้มีสติถ้าเรามีชีวิตอยู่อย่างเป็นผู้มีสติเป็นผู้ที่ฝึกสติเป็นผู้ที่ปฏิบัติภาวนาอยู่ทุกเมื่ออันนี้จะไม่มีวิตความว่าวิตกกังวลสงสัยในว่าอดีตชาติเราเคยได้ทำบาปทำกรรมอะไรมาไว้ได้ทำบุญทำกุศลอะไรมามั่งเราจึงได้มาเป็นอย่างนี้จึงได้มานั่งอยู่ตรงนี้จึงได้มาประพฤติปฏิบัติภาวนาอย่างนี้ในท่านว่ารู้พบรู้ชาติของตนเองแล้วก็จังแต่ถ้าเรารู้พบรู้ชาติของตนเองแล้วก็มีความมั่นคงในการในพระพุทธศาสนามีความมั่นคงในชีวิตจิตใจของตนเองเชื่อมั่นว่าการทำบุญการรักษาศีลการเจริญภาวนาการฟังเทศฟังธรรมนั้นมีผลอันยิ่งใหญ่ต่อชีวิตจิตใจของพวกเราท่านทั้งหลายการที่เรามากระทำในวันนี้หรือวันไหนๆที่เราทำมาแล้วจะเป็นกุศลก็ดีจะเป็นอกุศลก็ดีอันนั้นแหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เรายังมีภพมีชาติอยู่ทำให้เรายังไปสู่ภพสู่ชาติแต่การปฏิบัติภาวนายังปัญญาให้เกิดขึ้นนั้นเป็นการทำลายภพเป็นการทำลายชาติไม่มีภพไม่มีชาติเกิดขึ้นในชีวิตจิตใจของเราในปัจจุบันนี้เมื่อปัจจุบันนี้ไม่มีภพไม่มีชาติคือรู้แจ้งเข้าใจในความเป็นจริงในอะไรทั้งหลายทั้งปวงแล้วว่ามันเป็นของสักแต่ว่าไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีเราไม่มีเขาไม่มีความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนเราเขาแล้วเราก็จะได้นิพพานคือความรู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงในอริยสัจทั้ง4อย่างแจ้งชัดแล้วก็สามารถปฏิญาณตนเองได้ว่าภพมันไม่มีแล้วชาตินั้นมันไม่มีแล้วภพนี้ชาตินี้เป็นภพที่สุดท้ายแล้วถ้าบุคคลที่ได้ในขณะที่ยังมีลมหายใจเข้าออกอยู่ยังมีรูปขันธ์นามขันธ์อยู่ก็ยังจะได้เสวยสุขในความรู้ในวิชาในปัญญานั้นคือในพระนิพพานเรียกว่าความสุขในพระนิพพานแต่ถ้าหากว่าร่างกายสังขารก้อนนี้แตกแล้วดับแล้วเขาเรียกว่าความสุขเมื่อร่างกายสังขารแตกดับนั้นเป็นสุญญตาเป็นความว่างเปล่าเป็นความไม่มีสุขไม่มีทุกข์แล้วในพระนิพพานเอวัง
4: ลำดับต่อไปจะเป็นการแสดงธรรมโดยพระเทพวิมลยานหลวงพ่อถาวรจิตตถาวโรวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร
17: มีความอดทนเป็นรากฐานสำคัญสนับสนุนให้สัจธรรมของเรายังอยู่ก่อให้เกิดเมตตาธรรมในดวงจิตดวงใจของเราที่บอกว่าหนักก็เอาเบาก็สู้อันนี้แหละคือความจริงที่มันจะเกิดขึ้นต้องบอกว่าถ้าเป็นจิตใจที่มุ่งตรงต่อความดีจริงๆแล้วมันไม่เรื้อบาก็แรงบอกว่าเนื้อจากความดีก็ยังมีความดีเอาชนะความไม่ดีด้วยความดีเอาชนะความไม่จริงด้วยความจริงเอาชนะความโกรธด้วยการไม่โกรธเหล่านี้ได้ชื่อว่าเป็นยอดแห่งความดีที่มีอยู่ในจิตในใจของเราจึงบอกว่าจะไปไหนมาไหนอยู่ที่ไหนเมื่อไหร่ ถ้าจิตใจของเรามันดีจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรขอให้ถึงจริงๆถึงใจตัวเองนั่นแหละสิทธาคตแปลว่าพูดถึงอย่างนั้นพูดถึงความจริงเรียกว่าพูดได้ทำได้นั่นแหละว่าพูดถึงจริงๆอันนี้เลยชื่อว่าสิทธาคตพูดได้ทำได้สมวาแรกๆที่เราเข้าวัดเข้าวากันก็จะเจอเพื่อนฝูงพูดล้อเล่นบ้างอะไรต่ออะไรบ้างธรรมดาธรรมดาเราอย่าได้ไปหวั่นไหวอย่าได้ไปกลัวท่านทั้งหลายแน่ใจในตัวเองว่าทางนี้เป็นทางอเนกทางนี้เป็นทางแห่งบริสุทธิ์ศาสตร์อย่าลดละอย่าท้อถอยอย่าอ่อนแอถึงบอกว่านัตถิโลเกอนินทิโตถึงบอกว่าขึ้นชื่อว่าบุคคลที่ไม่ถูกการนินทาในโลกนี้ไม่มีทำดีเขาก็ว่าทำชั่วเขาก็ว่าจะชั่วหรือเลวถ้าไม่ถูกใจเขาสักอย่างเดียวจะชั่วหรือดีถ้าไม่ถูกใจเขาสักอย่างเดียวเขาก็ยังว่าอยู่นั่นแหละถึงบอกว่าตัวเราเองต้องระวังรักษาจิตใจของเราให้มากๆเพียรเพ่งพยายามให้มันนิ่งให้มันสงบมันจะได้คิดมันจะได้อ่านมันจะได้ไม่ออกไปปรุงแต่งมันจะได้ออกไม่ไปยึดอารมณ์ภายนอกถึงบอกว่าของดีมันมีอยู่ในจิตในใจในกายของเราหนาคืบกว้างศอกยาววามีอยู่เต็มหัวใจเรานี่แหละโลกแห่งความเป็นจริงเราเข้าใจให้ได้ถึงบอกว่าอะไรก็ตามถ้ามันไม่มีถ้าเราไม่ยึดไม่ถือมันก็ไม่มีราคามันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรที่มันมีราคามากๆเพราะว่าเรายึดเราถือว่าเป็นนั่นเป็นนี่ถ้าเราไม่ยึดไม่ถือมันก็ไม่มีราคาอะไรถึงบอกว่าสิ่งที่หาราคามิได้คือไม่มีราคาแท้ก็คือจิตคือใจคือกายของเราเราคิดค้นให้มันออกพิจารณาให้มันได้บอกคิดค้นให้ออกพิจารณาให้ได้ความจริงมันถึงจะเกิดขึ้นถึงบอกว่าเรากลัวตายเราก็ไม่ได้ของจริงอยู่นั่นแหละครั้งที่ไปเขื่อนภูมิพลนั่งเรือจากหน้าเขื่อนเข้าไป4ชั่วโมงถึง5ชั่วโมงเสร็จถึงจะไปถึงอ่างถ้ำช้างร้องขนาดเรือเร็วนี่แหละไปตั้ง 4-5 ชั่วโมงถึงจะไปถึงถ้ำช้างร้องด้วยความลำบากลำบนก็ไปกันถึงแม้ว่าฝนจะตกลมจะแรงก็บุกก็ทนถึงที่สุดก็ไปถึงที่เราต้องการขากลับออกมานั่นแหละลมมันแรงลมแรงมากฝนมันตกอาตมาถึงก็ต้องกระโดดลงเรือว่ายน้ำเรือต้องหยุดอาตมาต้องกระโดดลงเรือเพราะว่าคืนไปเราก็เรียกว่าอับปางแน่ตายทั้งหมดแน่เรือเรานึกว่าเรือใหญ่เรือดีพอเจอพายุหนักๆอาตมาคนแรกกระโดดลงเรือก่อนพอเราลงไปอยู่ในน้ำได้แล้วอะไรมันจะเกิดก็ให้มันเกิดเราโดดลงไปก่อนที่มันจะเสียหลักลงไปตั้งหลักในน้ำโชคดีว่าเกิดใกล้น้ำว่ายน้ำเป็นก็เลยไม่มีอะไรถึงกระนั้นก็เรียกว่าจอดตั้งหลายครั้งก็จะถึงขากลับมาเกือบไม่รอดเหมือนกันพายุแรงลมแรงตั้งใจไว้ว่าจะไปถ่ายรูปที่หินที่มันโผล่กลางน้ำตั้งชัดจ่าไว้เวลาขาไปขากลับมาก็จะถ่ายก็บังเอิญพอเรือมาถึงที่จะถ่ายรูปเกิดฝนหยุดลมหยุดแดดออกก็เลยได้ถ่ายรูปพอถ่ายรูปเสร็จก็ลมซัดอีกฝนซัดอีกโชคดีเป็นช่วงระยะประมาณ20นาทีฝนหยุดลมหยุดแดดออกมาได้ถ่ายรูปบนก้อนหินก้อนนี้บอกว่าบทจะได้ถ่ายก็หยุดเอาเองดื้อๆนี่แหละ ไปด้วยกัน 4-5-6 รูปแล้วก็ญาติโยมลูกศิษย์ลูกหาไปด้วยมันบอกว่าคนในเราเมื่อมีจังหวะโอกาสมันก็เกิดขึ้นเองบอกแม้ว่า ลมมันจะแรงฝนมันจะตกแต่เราก็ไม่ได้หยุดหย่อนไปเรื่อยๆบอกว่าตายก็อยู่ตายก็ได้อยู่ก็ได้ไปก็ได้ก็ไปกันเรื่อยต้องบอกว่าเรื่องของอุปสรรคของการปฏิบัติมันมีที่สุดที่ตั้งใจว่าจะถ่ายรูปบนหินก้อนเดียวที่อยู่กลางแม่น้ำที่กลางอ่างก็ได้ถ่ายความจริงมันไม่น่าจะได้ถ่ายลมมันแรงฝนมันตกพอเรือมาถึงใกล้ๆหินแล้วเกิดลมหยุดฝนหยุดแดดออกก็เลยได้หยุดถ่ายรูปพอถ่ายเสร็จก็เอาอีกซัดอีกเกือบไม่รอดเหมือนกันสงสารลูกศิษย์ที่ไปด้วยเห็นสภาพแล้วสงสารลูกศิษย์เป็นการเสี่ยงต่อภัยทุกสิ่งทุกอย่างถึงมาว่าญาติโยมมานี่ไม่เสี่ยงมากอะไรเลยสบายสบายไม่เป็นสิ่งที่เรือบากก็แรงบอกว่าเรามีครูบาอาจารย์ทำไมเราไม่ได้คิดบอกว่าอาตมาคิดถึงพระพุทธเจ้าของเราพระองค์เป็นถึงลูกกษัตริย์ออกผนวดเห็นสภาพในอินเดียแล้วไม่น่าจะออกบวชไม่น่าจะออกผนวดพระองค์ยอมเสียสละความสุขส่วนพระองค์ออกมานอนกลางดินกินกลางหญ้าทนทุกข์ทรมานไปดูสภาพของอินเดียแล้วไม่น่าจะออกบวชไม่น่าจะเป็นไปได้ด้วยความเมตตากรุณามุทิตาหาที่เปรียบเทียบไม่ได้ล้นที่จะพูดล้นเหลือที่เราจะพูดกันคันนานับได้มานึกถึงคุณความดีของพุทธองค์แล้วมีกำลังใจปฏิบัติยิ่งครั้งทนทุกข์กิริยาการทรมานพระวรกายของพระองค์องค์ทรมานจริงๆเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกพระองค์ก็ยอมถึงที่สุดพระองค์ก็เปลี่ยนอริยาบทมาเสวยปัจจยาหารได้บรรลุอัตบรรลุธรรมแต่เราท่านทั้งหลายไม่ลำบากไม่หนักเหมือนท่านทำไมเราไม่สู้ได้ข้อคิดเวลาไปอยู่อินเดียพระองค์ทุ่มเทชีวิตจิตใจเพื่อสาสเพื่อสิทธานุสิทธเพื่อบุคคลที่หลงโลกหลงธรรมจนได้ประกาศความจริงออกมาที่เราได้มาประพฤติปฏิบัติก็ด้วยพระเมตตาพระกรุณาพระมุทิตาของพระพุทธองค์นั่นแหละพระมหากรุณาที่คุณพระบริสุทธิ์ที่คุณและพระปัญญาคุณเต็มเราท่านทั้งหลายจึงได้ประพฤติปฏิบัติกันไปนึกถึงคุณความดีของพระองค์แล้วทำให้เรามีกำลังใจปฏิบัติยิ่งครูบาอาจารย์ปัจจุบันท่านอาจารย์มั่นท่านอาจารย์หาบัวหรือครูบาอาจารย์องค์อื่นท่านทุ่มเทการอบรมสั่งสอนเราท่านทั้งหลายได้คิดบ้างไหมถ้าเราได้คิดเราจะมีกำลังใจประพฤติปฏิบัติของเราเราจะได้มีกำลังใจประพฤติปฏิบัติของเราให้มันถึงที่สุดแห่งการปฏิบัติถ้าเราได้คิดตั้งสัจจะอย่างไรก็จงทำอย่างนั้นนี่จะมาตั้งใจไว้ว่าถ้าไม่มีบุญบารมีก็อย่าได้เข้าไม้ไปไกลๆบอกถ้ามีบุญบารมีก็ขอให้มาใกล้ๆที่มีกระแสแห่งมรรคแห่งผลให้มาใกล้ๆบอกว่าจะมาเป็นหมื่นเป็นแสนก็มีแค่60คนเท่านั้นไม่เกินนี้หรอกยังมากนอกนั้นก็บริขารบริวารบริโภคตามอัตภาพสัมภเวสีตามอัตมาอัตภาพเท่านั้นเองบอกอัตมาไม่กลัวนี่บอกกลัวที่กลัวแต่เอาไม่จริงเท่านั้นเองมีแค่นี้แหละวันนี้ได้แต่ของจริงๆนะวันนี้มีแต่เก่าๆทั้งนั้นเลยไม่ใช่เก่าๆแล้วเป็นสนิมเก่าๆมันต้องขัดสนิมไม่ออกไม่ใช่ปล่อยสนิมมันขึ้นเกอะไปหมดถากมันออกทางมันออกมาวันนี้ดูแล้วมีแต่หน้าเก่าๆทั้งนั้นเลยของเก่าของแท้นั่นนี่มันต้องเอาจริงเอาจังทำไมจะไม่อดทำไมจะไม่ทนทำไมจะไม่สู้บอกด้วยสัจจะบารมีขันติบารมีเมตตาบารมีที่นี่หัวใจของเรานี่แหละทำให้เราเป็นคนประสบผลสำเร็จได้ไม่เลือบากแรงของเราจึงบอกว่ามองในรูปการเนี่ยบอกว่าเป็นการเผด็จการบอกเผด็จการแบบความดีทำไมมันจะไม่ดีอ่ะเผด็จการกับตัวของตัวเองเป็นที่ตั้งแล้วความดีมันเกิดกับตัวเองแล้วคนอื่นก็ได้อาศัยด้วยจึงบอกแม้จะกระโดดลงไปในถ้ำ ็ดูมีความรู้สึกเฉยๆแม้จะกระโดดลงหน้าถ้ำก็มีความรู้สึกเฉยๆแม้จะไต่บนหน้าผาเลียงผาก็เฉยๆแม้จะกระโดดใส่ยอดไม้ต้นไม้ก็เฉยๆเพราะอะไรเพราะมันมีอะไรกลัวอะไรถ้ามันจะตายมันตายดิเราเชื่อในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าคนถ้ามันจะตายยังไงก็ตายบอกเราก็ได้ยินได้ฟังมามากบอกขนาดเรือมันจอดอยู่ใต้สะพานรถมันยังตกไปใส่ตายจนได้ทำไมมันจะไม่ตายคนเราถ้ามันจะตายอยู่ไหน

มันไม่มีทางเลือกก็ต้องเลือกต้องบุกมันถ้ามีทางเลือกค่อยเลือกถ้าไม่มีก็ต้องบุกแก้ไขตามจังหวะโอกาสสถานที่บุคคลเวลาแก้ไขตามความพอเหมาะพอควรซึ่งบอกว่าจิตใจที่บริสุทธิ์สะอาดมีลักษณะแก้ไขปรับปรุงอยู่ตลอดเวลาเป็นไปโดยอัตโนมัติบางทีเราคาดไม่ถึงมันเป็นไปเองบางทีเราคาดมันไม่ถึงมันเป็นไปเองเพราะว่าจิตใจของเราเมื่อฝึกดีแล้วมันย่อมรู้ย่อมเห็นย่อมเข้าใจโดยอัตโนมัติบอกว่าเราอย่าพึ่งไปปฏิเสธเราอย่าพึ่งไปปฏิเสธด่วนปฏิเสธในขณะที่เรายังไม่ยั่งถึงบอกว่าขุดให้มันถึงถ้าจะขุดให้ได้กินน้ำขุดให้มันถึงเราอย่าพึ่งท้อถอยอย่าพึ่งอ่อนแอจึงบอกว่าอาตมาอยากจะนั่งอบรมให้มันตายต่อหน้าโยมจริงๆบางทีถ้ามันดีไม่ได้เอาจริงไม่ได้ต้องยอมจึงบอกว่ายิ่งเราอยู่ในกลางชุมชนเราอยู่ในกลางกรุงกลางความเจริญแต่เราทำหลอกๆร้อนๆ นั่นแหละมันจะฆ่าตัวเราทำลายตัวเราถ้ามันจริงไม่ได้เราจะอยู่มันจะปฏิบัติมันบอกเลิกมันจริงได้เราก็บุกสู้เราเชื่อในความดีซึ่งบอกว่าญาติโยมทั้งหลายทั้งปวงที่มาวันนี้จะมาว่ามาได้ค่อนทางกันแล้วนะไม่ได้พูดเอาใจโยมนะนี่มาได้ค่อนทางกันแทบทุกคนวันนี้ดูแล้วส่วนมากนะดูหน้าดูตาดูผมดูเผ่ามาได้ค่อนทางกันหมดแล้วแน่ใจตัวเองมั่นใจตัวเองมาจนค่อนทางเกือบจะสุดทางแล้วทางมันมี60กิโลโยมมาได้แล้ว55แล้วถ้าโยมยังหลงอยู่ไม่รู้จะว่ายังไงต้องบุกต้องสู้ต้องอดต้องทนถึงบอกบางทีญาติโยมมันจะตามครูบาอาจารย์ไม่ทันบอกอย่างไรก็ดีเมื่อเรามีครูบาอาจารย์เราก็ต้องเคารพเชื่อฟังต้องปฏิบัติตามบอกว่าถ้ารักครูบาอาจารย์เคารพครูบาอาจารย์ก็ต้องเคารพลูกศิษย์ทุกๆคนด้วยกันรักกันเหมือนฉันพี่น้องเราเป็นลูกศิษย์อาจารย์เดียวกันที่สุดเราก็เป็นศิษย์ตถาคตเดียวกันบอกว่าถ้าจิตของเรามันถึงธรรมธรรมมันถึงจิตธรรมถึงใจแล้วไม่มีอะไรอยู่กันอย่างสบายสบายคือว่าของเล็กๆน้อยๆนี่แหละเราจะได้บ่นทำด้วยความจริงใจและบริสุทธิ์ใจของเราเหตุดีผลดีเหตุมีเราถึงทำไม่ใช่เราทำยกเมฆไม่ใช่เราทำไม่มีเหตุมีผลการเวลามันพิสูจน์ตัวเราการเวลาพิสูจน์แรงมากอยู่ตลอดเวลาเรามีลักษณะแก้ไขปรับปรุงทุกขณะโยมไม่ต้องคอยดูมันก็เห็นโยมไม่อยากรู้มันก็รู้ปีก่อนไม่เป็นอย่างนี้ปีนี้เป็นอย่างนี้ปีต่อไปไม่เป็นอย่างนี้อีกแน่เปลี่ยนแน่ผมบอกว่าตมาเองบอกว่าอะไรก็ได้แต่จริงกลัวแต่จะไม่จริงเท่านั้นแหละขอให้จริงใจต่อกันจริงจังต่อกันนี่แหละคือนักปฏิบัติที่บริสุทธิ์สะอาดความจริงมันก็เกิดขึ้นในหัวใจเราจริงต่อการกระทำจริงต่อการพูดจริงต่อการคิดจริงต่อครูบาอาจารย์จริงต่อเพื่อนฝูงความจริงมันก็เกิดขึ้นเท่านั้นเองจะบอกบางวันพิจารณาญาติโยมไหนว่าเคารพรักครูบาอาจารย์เคารพพุทธเจ้าไหนทะเลาะกันทำไมนึกในใจตัวเองทำไมไม่รักเหมือนอาจารย์รักลูกศิษย์บ้างจะบอกว่าอะไรก็ตามถ้าเรารักษาผลประโยชน์เราได้เราก็อยู่ในลักษณะเป็นนักปฏิบัติที่ดีเมื่อเราอยู่ร่วมกันเมื่อเราสบายครูบาอาจารย์ก็สบายเมื่อเราดีครูบาอาจารย์ก็ดีตามไปด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นต่อเนื่องมาจากญาติโยมนั่นแหละทำให้ครูบาอาจารย์ดีได้ต่างคนต่างก็รักษาน้ำใจซึ่งกันและกันต่างคนต่างก็เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันความดีบริสุทธิ์ย่อมเกิดขึ้นบอกง่วงนอนก็ต้องแก้ต้องปรับต้องปรุงตัวเองให้ดีขึ้นจะมาสังเกตได้นิดเดียวเพียงแต่เห็นคนอื่นทำดีแล้วอิจฉามันก็หมดค่าของคนเห็นคนอื่นทำดีแทนที่จะสนับสนุนก็ไปอิจฉาคนอื่นอันนั้นแหละว่าดับตัวเองทำลายตัวเอง

0: บ่ธาตุแท้มันน่าจะสนับสนุนของความดีของคนยินดีรอยยินดีไม่คัดค้านไม่ขัดขวางบ่แม้จะปฏิบัติก็ไม่ขัดขวางแม้จะทำทานก็ไม่ขัดขวางโดยจิตใจบริสุทธิ์ต่อกันแล้วมันไม่มีอะไรบอกการปฏิบัติไม่ใช่ปฏิบัติข้ามไปโน่นหนึ่งข้ามไปไหนจะข้ามไปไหนดูจิตดูใจดูกายเจ้าของมันออกดูให้มันซึ้งซึ้งดูให้ลงลึกลึกแต่ละอย่างแต่ละอย่างความจริงมันจะเกิดขึ้นแต่อย่างไรก็ดีคนเรามีลักษณะหวั่นไหวอยู่ง่ายๆแต่เราไม่ได้ฝึกดีถ้าเราได้ฝึกดีแล้วมันไม่หวั่นไหวอะไรง่ายหรอกแต่จิตใจมันถึงทำนะมันแน่นมีอย่างไปช้าวัดดอนนี่ขนาดชาวอินเดียเขาไม่รู้อินโนอินเน่เขายังให้เราเข้าไปภาวนาซึ่งสิทธิหน้าที่เขาไม่ให้เขาไปก็ได้เขาก็รู้ว่าเราไปภาวนาเขาก็เปิดโอกาสให้เราไปภาวนาเป็นสิบปีปีที่แล้วพาไปชลบุรีบ่อยไปช้าชลบุรีฝนตกหนักเวลานั่งนะฝนตกหนาวกันเหมือนกับลูกนกถูกฝนแต่ปีนี้โชคดีไม่ได้พาไปเพราะว่าถนนไม่สะดวกมันบอกว่าญาติโยมเมื่อก่อนพาไปทุดงอย่างไปวิสุทธิมรรคนี่แหละไปกันเป็นคันรถ2-3ปีที่แล้วมาบอกคนที่ติดในหวยในเบอร์ไปกี่คนก็นับมาซื้อหวยจนหมดตุ๊กแกร้องคิดเป็นหวยเป็นเบอร์ซื้อเอาถูกเหมือนกันน่ะบอกคนเราถ้ามันติดอะไรมันก็หลงจนนั่นน่ะเห็นนกร้องก็เป็นหวยเป็นเบอร์เห็นตุ๊กแกร้องนาฬิกาตีก็เป็นหวยเป็นเบอร์ไปหมดขนาดไปด้วยกันนับคนก็ไปซื้อหวยซื้อเบอร์เขาไปอีกพอหนักๆเข้าเลขท้ายรถก็ไปซื้ออีกอันนี้ใจมันติดหวยติดเบอร์จริงๆเลยบอกว่าอะไรก็ได้แต่เราใจถึงแล้วซื้ออะไรมันก็ถูกหรอกถ้าเราจะคิดอย่างนั้นนะเราปฏิบัติให้มันถึงบางคนปฏิบัติไปหน่อยเดี๋ยวก็เห็นเลข7ตัวเข้าไปอีกล่ะซื้อทีไรเจ๊งทุกทีเจ้ามือรวยทุกทีมันปฏิบัติเพื่อต้องการหลงเลขหลงเบอร์ให้ต้องระมัดระวังให้มากๆถึงบอกว่าอย่าเชื่อจิตให้เชื่อธรรมจิตมันหลอกมันหลอนมันปรุงมันแต่งให้เชื่อธรรมอย่าไปเชื่อจิตบอกว่ารู้ทางตารู้ทางหูรู้ทางใจสัมผัสได้ด้วยกายมันยังเป็นของร้อนมันยังเป็นของไม่แน่นอนเราต้องตามดูตามรู้ให้มันเห็นจริงๆมันจะได้ไม่ปฏิเสธความจริงบอกว่านักปฏิบัติจริงๆไปไหนมันไม่ขัดข้องไปไหนมันสบายบอกว่าถ้าศีลมีเสมอกันเราไปไหนสะดวกสบายดูการข้ามฝั่งมหาสมุทรเมื่อก่อนมีคนไม่ดีอยู่คนเดียวเท่านั้นแหละทำให้เพื่อนฝูงต้องอับปรางได้ต้องทนทุกข์ทรมานได้ถึงบอกว่าถ้าศีลเสมอกันมีคุณธรรมด้วยกันแล้วไปไหนก็สบายสบายบอกว่าศีลเสมอกันอยู่ด้วยกันได้สบายถ้าศีลไม่เสมอกันอยู่กันด้วยความลำบากจิตใจที่มันถึงกันมันไม่มีอะไรจะบอกว่าถ้าเราไปกับเพื่อนฝูงแต่ใจมันเป็นอันเดียวกันมันถึงไหนถึงกันได้มันก็สบายถ้าคนหนึ่งถึงอีกคนหนึ่งบอกไม่ถึงมันก็ขัดกันอยู่นั่นแหละหาความสุขไม่ได้หาความจริงไม่ได้ถึงบอกว่าให้มันถึงกันจิตใจมันถึงกันเรามาเป็นนักปฏิบัติให้มันถึงกันให้รักกันถึงกันถึงด้วยคุณธรรมถึงด้วยคุณธรรมถึงด้วยอัตด้วยธรรมเมตตาธรรมกรุณาธรรมมุทิตาธรรมและอุเบกขาธรรมให้มันเกิดขึ้นในจิตในใจของเราอย่าไปอยากได้จนเกินพอดีอย่าไปพูดอะไรตามที่ใจเจ้าของโกรธของง่ายๆเนี่ยพยายามดับพยายามแก้ไขปรับปรุงอยู่เรื่อยๆบอกว่าใจถึงอย่างเดียวแม้เราจะไปปีนเขากันด้วยความลำบากก็ขึ้นได้แม้ว่าจะอายุมากอายุน้อยแต่ใจถึงเราขึ้นได้ทั้งนั้นแต่ใจไม่ถึงแม้ตั้งเด็กเห็นมันยังตกใจมันยังกลัวแล้วขนาดเห็นครูบาอาจารย์เดินลงหน้าผามันร้องห่มร้องไห้โยมกลัวตายจริงมันไม่มีอะไรหรอกสบายสบายเรื่องธรรมดาธรรมดาถ้าใจถึงสักอย่างเดียวมันอยู่กันได้อย่างองอาจกล้าหาญ อย่างเราท่านทั้งหลายมาถึงกันอยู่ด้วยกันด้วยความถึงกันไม่มีอะไรใจมันเบิกบานใจมันยิ้มแย้มแจ่มใสจิตใจนั้นเด็ดขาดรู้จริงๆเห็นจริงๆเข้าใจจริงๆอยู่ตรงนี้เองหมดกังวลหมดสงสัยอยู่ตรงนี้ถึงว่าเจาะให้มันแตกทะลุให้มันได้พังให้มันสนิทอย่าไปปิดมันไว้เปิดดูเปิดเผยในหัวใจเราอะไรบกพร่องอะไรควรแก้ไขอะไรควรปรับปรุงเรามีครูบาอาจารย์นี่มีตัวอย่างแล้วมีอะไรบกพร่องใครเขาจะมายกให้เราดีขึ้นใครจะทำให้เราเลวลงได้นอกจากตัวเราบอกครูบาอาจารย์บอกว่าสู้มันยังไม่สู้มันจะได้อะไรที่เราพูดแล้วพูดอีกครั้งที่แล้วนี่ไปเขาชักกันลูกศิษย์ได้คิดอาจารย์บอกว่าบุกขึ้นมาสู้มันนึกได้บอกท่านอาจารย์เอาใจช่วยแต่เราไม่ช่วยตัวเองก็ตกไปตายเท่านั้นอันนี้ก็เราจิตถึงธรรมใจถึงธรรมมันคิดได้มันปรงตกมันเข้าใจได้เครื่องส่งดีเครื่องรับไม่ดีมันจะมีภาษาอะไรบอกอยากให้ครูบาอาจารย์ช่วยแต่ตัวเองไม่ยอมช่วยจะได้ประโยชน์อะไรใครเขาจะมาบันดาลให้เราได้เมื่อเราไม่กินท่านอาจารย์ยื่นให้แล้วมันไม่กินอีกมันจะได้อะไรเหตุมันไม่มีแล้วผลมันจะได้ยังไงปิดประตูไว้ซะก่อนนะมันจะได้อะไรอ่ะไม่ยอมลงทุนแต่อยากได้กำไรลูกเดียวมันจะเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะลองมีอะไรมันเหนือจิตเหนือใจมีอะไรมันมีความอัศจรรย์เท่ากับจิตใจที่มันหลุดพ้นจากกองทุกข์ไม่มีบอกกลัวกลัวอะไรกลัวสิ่งที่มันลุ่มหลงมัวเมาเนี่ยมันจะทำให้ตัวเองทนทุกข์ทรมานอยู่เรื่อยบอกทำแท้ทำจริงอยู่ที่จิตที่ใจที่กายทั้งนั้นเลยไม่ต้องมาอ่านว่าอย่างนั้นอ่านตรงนี้ไปตรงโน้นหรอกถึงบอกบางคนปฏิบัติยากรู้ได้เร็วบางคนปฏิบัติยากรู้ได้ยากบางคนปฏิบัติง่ายรู้ได้ยากบางคนทั้งปฏิบัติง่ายแล้วก็รู้ได้ง่ายด้วยเป็นเรื่องของปฏิปทาของแต่ละคนเราท่านทั้งหลายถ้าเป็นเสขะถ้ารู้ว่าตัวเองยังศึกษาอยู่ต้องค้นให้มากๆถ้ารู้เมื่อไหร่ว่าตัวเองไม่จำเป็นจะต้องศึกษาอีกแล้วก็หยุดไปตามดูตามรู้ตามเห็นถึงบอกว่าเจาะลงไปเห็นจริงๆบอกว่าถ้าเราจะรบกับกิเลสตัณหาตัวเองต้องดูเหตุให้มันออกมันถึงจะรบชนะดูต้นเหตุให้มันออกมันถึงจะเอาชนะตัวเองได้ถึงบอกว่าการเข้ารบนั่นถ้าเป็นทหารจะไปรบศัตรูก็ต้องมีมูลเหตุที่ดีมีข้อบกพร่องของฝ่ายตรงกันข้ามตรงกันข้ามได้แล้วมันถึงจะเอาชนะได้จริงจังถ้าไปด้วยความเดาสุ่มไปด้วยคาดไม่ถึงมันมีโอกาสที่จะแพ้อยู่ตลอดเวลาบอกว่ากิเลสที่เกิดขึ้นจากจิตจากใจของเราถ้าเราเจาะมันลงจนลึกไม่ได้แล้วมันจะหลบในอยู่เรื่อยเหมือนกับไข้หลบในเนี่ยมันทำลายตัวเองได้มันฆ่าตัวเองได้กิเลสหลบในอันตรายมากสัญญาที่ละเอียดมันเกาะเดี๋ยวมันโผล่ออกมาแล้วมันทำลายตัวเองด้วยถึงบอกว่าถ้าจิตใจถึงธรรมมันไม่มีอะไรนะสบายสบายมันมองออกตีได้แยกออกพิจารณาได้ตลอดเวลาเรียกว่าอุบายในการทำของเราต้องหลบต้องหลีกต้องแก้ไขทุกขณะจิตทำอย่างนี้ไม่สะดวกต้องทำอย่างนั้นทำอย่างนั้นไม่ต้องสะดวกต้องทำอย่างนี้ต้องพิสูจน์จนเห็นความจริงจนมันได้ความจริงนั่นแหละบอกคนเราถ้ายอมลำบากแต่เบื้องต้นแล้วมันสบายจริงๆแต่ไม่ยอมลำบากเบื้องต้นแล้วมันทุกข์มันแสนทรมานแต่ไปปล่อยให้ทุกข์บั้นปลายชีวิตมันทรมานตัวเองเพราะว่าตอนนี้ที่เราพอนั่งได้คอยเร่งความเพียรที่พอทำได้เร่ง
1: รายการเจริญธรรมทาง MCOT News FM 100.5 ซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 3:00 น.ถึง 5:00 น.ได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้ขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพและสังฆานุภาพจงบังเกิดมีแต่ความสุขความเจริญแก่ท่านสาธุชน
2: อ่ะฮ่าอย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
3: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
4: วัดนราธิวาสเดินหน้าคัดสรรโอท็อประดับจังหวัดปี2569ยกระดับมาตรฐานสินค้าภูมิปัญญาตอบโจทย์ตลาดสร้างมูลค่าเพิ่มสู่ชุมชนที่วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสตำบลลำพูอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสนายกฤษณะนันกำไรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานพบปะและให้กำลังใจผู้ผลิตและผู้ประกอบการในกิจกรรมการคัดสรรสุดยอด1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ไทยปี2569ระดับจังหวัดโดยมีรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสพัฒนาการจังหวัดนราธิวาสตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการคัดสรรผู้ทรงคุณวุฒิผู้ผลิตและผู้ประกอบการโอท็อปเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าผลิตภัณฑ์โอท็อปเป็นความภาคภูมิใจและเป็นตัวแทนของภูมิปัญญาที่มีคุณค่าของชาวนราธิวาสการดำเนินงานครั้งนี้สอดคล้องกับนโยบายของจังหวัดภายใต้วิสัยทัศน์นราธิวาสเมือง 5Dโดยเฉพาะมิติเศรษฐกิจดีที่มุ่งเน้นการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็งผ่านการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการยกระดับผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าเพิ่มและขยายโอกาสทางการตลาดเพื่อให้ประชาชนมีอาชีพมีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนสำหรับการคัดสรรสุดยอด1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ไทยในครั้งนี้เพื่อจัดระดับผลิตภัณฑ์นำไปสู่กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ตลาดในยุคปัจจุบันพร้อมจัดทำระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อการทำงานเชิงบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนผู้ประกอบการได้อย่างตรงจุดตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างคุณค่าและโปรโมทสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นที่ยอมรับสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนผ่านการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดนราธิวาสให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป
5: จบข่าววินุรัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
3: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
6: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
7: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
8: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 นถึง 17:00 นทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
9: English please press 1
10: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
11: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
12: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
13: Tab to Read
12: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
13: Play Store และ App Store
11: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
12: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
14: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
15: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
16: ตอนโทรศัพท์มิจฉาชีพ
17: ฮัลโหลสวัสดีครับ
18: ผมโทรมาจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีสายสืบแจ้งว่าบัญชีธนาคารของคุณถูกแฮกข้อมูลนะครับ
17: อ้าจริงๆเหรอครับแล้วผมจะต้องทำยังไงล่ะครับเนี่ย
18: เดี๋ยวคุณต้องรีบนำบัตร ATM ไปกดดูยอดเงินในบัญชีตอนนี้เลยนะครับ
17: ครับ
18: อย่าเพิ่งวางสายนะครับคุยกันไปเรื่อยๆนะครับผมมีข้อมูลจะสอบถามเพิ่มเติมครับ
19: ช้าก่อนอย่าเพิ่งเชื่อนะคะกรณีมิจฉาชีพเลือกสุ่มโทรศัพท์ไปหลอกลวงประชาชนโดยอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับบัตรและบัญชีธนาคารทั้งนี้เพื่อหลอกเอาเงินของประชาชนซึ่งไม่ได้เจาะจงใครคนใดคนหนึ่งเข้าข่ายทำผิดกฎหมายข้อหาช่อโกงประชาชนมีโทษทั้งจำคุกและปรับเงินจะมากหรือน้อยเท่าใดขึ้นอยู่กับพฤติการของผู้ทำผิดกฎหมายค่ะ
17: นี่คุณงั้นก่อนไปตู้ ATM อ่ะเดี๋ยวผมแวะไปโรงพักหาตำรวจก่อนดีกว่าอ้าวรีบวางสายทำไมแล้วครับคุณแหมยังคุยไม่จบเลยอ่ะ
20: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให้

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สถานทูตจีนเคลื่อนไหวแล้วปมคดีพ่อทิพย์สวมสัญชาติไทยให้ลูกแก๊งจีนเทาสถานทูตจีนเคลื่อนไหวการที่พ่อทิพย์สวมสัญชาติไทยให้ลูกแก๊งจีนเทายันกำชับพลเมืองมาตลอดให้เคารพกฎหมายในประเทศที่พำนักหวังไทยจะคุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของพลเมืองจีนในระหว่างการดำเนินคดีโดยเฉพาะผู้เยาว์สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยชี้แจงผ่านเพจไชน่าเอมบาซีบางกอกสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยตอบคำถามผู้สื่อข่าวกรณีพ่อทิพย์หรือคดีอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการได้รับสัญชาติไทยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายว่าตำรวจไทยได้ดำเนินการปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการได้รับสัญชาติไทยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายมีรายงานว่าคดีดังกล่าวเกี่ยวข้องกับพลเมืองจีนบางรายฝ่ายจีนมีความเห็นดังต่อไปนี้ฝ่ายจีนได้รับรายงานเกี่ยวกับข่าวดังกล่าวและข้อมูลมีการเปิดเผยในรายการบุคคลที่เกี่ยวข้องในคดีมีความซับซ้อนโดยผู้กระทำผิดได้สมคบกับบุคคลที่เกี่ยวข้องขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยกำลังดำเนินการสอบสวนคดีตามกฎหมายฝ่ายจีนไม่แสดงความเห็นในรายละเอียดของคดีนี้รัฐบาลจีนยึดมั่นมาโดยตลอดในการกำชับให้พลเมืองจีนที่อยู่ต่างประเทศปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของประเทศที่พำนักสำหรับการกระทำผิดกฎหมายฝ่ายจีนยึดหลักการดำเนินการตามกฎหมายและข้อบังคับมาโดยตลอดฝ่ายจีนเคารพที่ฝ่ายไทยปฏิบัติหน้าที่ด้านการบังคับใช้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมตามกฎหมายพร้อมทั้งหวังว่าฝ่ายไทยจะคุ้มครองสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมด้วยกฎหมายของพลเมืองจีนในระหว่างการดำเนินคดีโดยเฉพาะการคุ้มครองสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมด้วยกฎหมายของผู้เยาว์ฝ่ายจีนพร้อมที่จะส่งเสริมการสื่อสารและให้ความร่วมมือกับฝ่ายไทยจบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี 661-548-0050 หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาม
5: หกรรมอยู่ดีเพื่อคนพิการและทุกคนอยู่ดีขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมที่ทุกคนเข้าถึงได้เพราะการออกแบบที่ดีไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความสวยงามแต่คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนใช้ชีวิตเรียนรู้ทำงานและเดินทางได้อย่างมั่นใจปลอดภัยและเท่าเทียมพบกับเวทีเสวนานิทรรศการเส้นทางอยู่ดีพื้นที่แสดงนวัตกรรมพิธีเชิดชูต้นแบบและการแสดงที่เต็มไปด้วยพลังใจแล้วพบกันวันที่24และ25กรกฎาคม2569ณอาคารกล่าวและ10ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานี
6: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
7: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
8: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
9: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
10: ดีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
11: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
4: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

วัสดีครับคุณผู้ชมผมผู้ชงโยธาพิทักษ์สายตรวจภาษารับหน้าที่พาคุณผู้ชมไปสำรวจการใช้ภาษาไทยของคนไทยในปัจจุบันครับวันนี้สายตรวจภาษาพาคุณผู้ชมมาสำรวจการใช้ภาษากันที่เมืองพัทยาครับคุณผู้ชมครับมาพัทยามีสิ่งหนึ่งที่มีชื่อเสียงของที่นี่ก็คือการแสดงคาบาเร่โชว์ครับนักท่องเที่ยวจำนวนมากมาชมการแสดงที่ถือว่าเป็นการแสดงคาบาเร่โชว์ระดับโลกที่มีทั้งดนตรีการเต้นฉากระบบแสงสีเสียงและเวทีที่ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ทันสมัยครับ

0: คุณผู้ชมครับและตอนนี้การแสดงคาบาเร่โชว์ในรอบนี้ก็ปิดฉากลงแล้วครับสวยงามประทับใจจริงๆครับถ้าพูดถึงคำว่าปิดฉากนอกจากจะหมายถึงปิดฉากการแสดงแล้วคำนี้ยังมีความหมายอื่นอีกคนทั่วไปเขาคิดว่าหมายถึงอะไรเราไปฟังกันครับ
1: ก็เหมือนแบบละครสิ้นสุดลงแล้วก็เสร็จฉากหนึ่งไปฉากหนึ่งอะไรอย่าง
2: ไม่ทราบเหมือนกันครับ
3: คือจบการแสดงอะไรประมาณนั้นครับ
4: ถึงว่าจบครับจบ
5: หมายถึงว่ามันจบลงแล้ว
6: แสดงละครเวทีและทำอะไรเสร็จก็ปิดฉาก
7: ก็จะเลิกต่อยมวยแล้ว
8: ก็เป็นเหมือนกับเป็นตอนสุดท้ายแล้วของฉากที่แบบจบแล้วก็แบบปิดลงไปอย่างเงี้ย
9: เรื่องราวที่จบลงไปแล้วค่ะ
0: ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานคำว่าปิดฉากหมายถึงเลิกหยุดยุติเช่นเรื่องนี้ปิดฉากแล้วสำหรับคุณผู้ชมท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาไทยส่งมาได้ที่แฟนเพจของรายการเรานะครับวันนี้สายตรวจภาษาหมดเวลาแล้วครับพบกันได้ใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ